0: เที่ยวโดยการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากรวมถึงการรวมกลุ่มและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงจำเป็นจะต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านนอกจากนี้จังหวัดมีความเป็นห่วงถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่3อาจเข้ามาสร้างสถานการณ์ผลกระทบอาจขยายวงกว้างและส่งผลต่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าการจัดกำลังเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์และเป็นมาตรการปกติในการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งภายหลังการหารือจังหวัดขอให้ผู้จัดนำข้อกังวลและประเด็นต่างๆกลับไปหารือร่วมกันภายในคณะผู้จัดทำเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและแจ้งแนวทางดำเนินการให้จังหวัดทราบภายในวันที่9กันยายนนี้เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: อันโตนีอิราโอลาผู้จัดการทีมชาวสเปนิชของลิเวอร์พูลสร้างสถิติสุดร้อนแรงหลังพาทีมไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดต่อกันมากถึง21นัดพร้อมกับกลายเป็นผู้จัดการทีมที่มีสถิติไร้พ่ายยาวนานที่สุดณเวลานี้โดยสถิติดังกล่าวเริ่มต้นในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วสมัยคุมทีมบอนมัธไม่แพ้ใครตลอด18เกมแบ่งเป็นชนะ8นัดและเสมอ10นัดก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายมาคุมทีมลิเวอร์พูลในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพาลิเวอร์พูลออกสตาร์ทด้วยผลงานชนะ1เสมอ2ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจขับรูทแพ้แอตันวิลล่า 2-3 ลิวแพ้เรอัลเบติส 2-3 เรอัลมาดริดชนะอินเตอร์มิลาน 2-1 เอฟซีปอร์โตแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ 0-2 บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชนะบีเรอัล 3-2ผลการแข่งฟุตบอลคาราบาวครับประเทศอังกฤษรอบที่3คู่ที่น่าสนใจบอนมัชชนะลินคอล์นซิตี้4-0คริสตันพาเลซชนะมิดเดิลสโบโร3-0ซันเดอร์แลนด์ชนะเฮาซิตี้1-0และมิวอร์แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด0-1ขณะที่ผลการแข่งเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสมือ2ของรายการจากเยอรมนีชนะลูเซโนดาเดรี่คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ22ของรายการ3เซตรวด6-2 6-2 และ7-6ไทเบรก7-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ที่พูดถึงกรณีของน้ำมันรั่วพระราม3ในเมื่อวานผู้ว่าลงพื้นที่นะคะตรงถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ตรงช่วงของใต้สะพานพระราม3ร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญ นะคะแล้วก็เร่งควบคุมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็มีการกู้สถานการณ์ในท่อระบายน้ำดำเนินการในการบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันแล้วก็สูบน้ำปนเปื้อนออกมาแล้วกว่า 22,000 ลิตรค่ะเพื่อนำไปบำบัดอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ล่าสุดคราบน้ำมันเนี่ยเริ่มเบาบางลงเหลือเพียงแค่คราบฟิล์มบางๆแล้วก็กลิ่นน้ำมันเนี่ยลดความรุนแรงลงนะนี่เป็นอัปเดตจากทางด้านของ Facebook ของทางกทม.นะคะบอกว่ายังไม่ต้องอพยพประชาชนนะคะแล้วก็มีการประเมินแล้วว่าสถานการณ์ยังปลอดภัยไม่มีความจำเป็นต้องอพยพชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งสำหรับกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยทางเดินหายใจแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนนะคะเพื่อกรองกลิ่นชั่วคราวแล้วก็มีการเฝ้าระวังอัคคีภัย24ชั่วโมงมีการจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยไวไฟตลอดเวลาแล้วก็ถ้าหากว่าค่า LEL แตะระดับร้อยละ 15-20 ก็จะมีการประสานสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยเข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ใช้โฟมดับเพลิงสแตนด์บายลดความเสี่ยงทันทีแล้วก็มีการเตรียมที่จะเปิดหน้าดินหาจุดรั่วมีแผนที่จะนำเครื่องมือขุดเจาะเข้าเปิดหน้าดินเพื่อหาสาเหตุรอยรั่วของแนวท่อส่งน้ำมันโดยจะมีการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานสาธารณูปโภคล่วงหน้านะคะคาดว่าจะต้องมีการปิดเส้นทางบริเวณที่มีการปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตนะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่นะคะแล้วก็ได้มีการดำเนินการนะคะเรียกว่าคือมีการตั้งกองอำนวยการร่วมนะคะแล้วก็มีการมอบให้ทางด้านของผู้ในการเขตคลองเตยเนี่ยบัญชาการเหตุการณ์นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ได้มีการติดตามขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะกังวลแต่ว่านี่มาอัปเดตให้ได้ทราบกันส่วนในช่วงนี้ค่ะก็ในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในส่วนของทางด้านของถนนเทพรัตน์ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะช่วงกิโลเมตรที่19+500นะคะในช่องทางด่วนเมื่อตอนช่วงเช้ามืดมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุก2คันชนกันนะคะแล้วมีอยู่คันหนึ่งเนี่ยไปชนเข้ากับแบเรียร์แล้วก็มีถุงปูนค่ะตกหล่นนะคะก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกจะรู้เลยว่าตอนนี้ท้ายแถวยาวมากแล้วก็นิ่งมากนะคะคือเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะถ้าอย่างไรก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันค่ะคือที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ในช่องทางด่วนแต่ว่าในช่องทางขนานเองก็ติดมากเหมือนกันนะคะบุรพาวิถีใช้ได้นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เผื่อว่าใครที่ไม่อยากจะติดอยู่ด้านล่างขึ้นบุรพาวิถีเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ถ้าหากว่าเป็นรถที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะก็รถเริ่มมากละนะคะก็ต่างกันมาอย่างช้าๆถ้าเปรียบเทียบกันนะคะฝั่งของวิภาวดีใต้ด่วนดินแดงกับฝั่งของเส้นพหลโยธินพหลโยธินเนี่ยจะมาได้ดีกว่านะคะจะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ดีกว่าแล้วก็ในส่วนของพญาไทที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือตอนนี้สังเกตได้เลยว่าคนเนี่ยหันมาใช้เส้นพญาไทในฝั่งขาเข้านะคะคือฝั่งที่มาจากอนุสาว วรีชัยสรภูมิเนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชเทวีหรือว่าแยกปทุมวันเนี่ยกันเพิ่มมากขึ้นณเวลานี้ตอนนี้คือนิ่งๆเลยค่ะตรงช่วงแถวๆก่อนถึงซอยรางน้ำนะคะคือเต็มทุกช่องจราจรนะคะเต็มทุกช่องจราจรคือท้ายอ่ะจะอยู่ตรงช่วงของต้องบอกเป็นบันไดทางลงนะอนุสาวรีย์ของทาง BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ่ะนะคะคือท้ายแถวตอนนี้ยาวยาวต่อเนื่องนะคะยาวๆมาถึงตรงช่วงของตัดกับทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนราชปรารภนะคะคือนะตอนนี้ราชปรารภเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะไหลได้ดีกว่าฝั่งของเส้นพญาไทแล้วนะจำได้เมื่อวันก่อนที่โอกาสได้คุยกับทางด้านของทางรองสาวัตรจราจรในพื้นที่บอกว่าเขามีการเปิดจุดเบี่ยงให้มันใช้เส้นทางได้เพิ่มมากขึ้นนะสับฝั่งของเส้นถนนราชปรารภแต่ก็ติดนะไม่ใช่ว่าไม่ติดแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับพญาไทตอนนี้พญาไทเนี่ยจะดูแน่นกว่านะคะแต่ถ้าเป็นจัตุรทิศที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนสิทธิยาอันนี้ยาวค่ะท้ายเนี่ยยังพันอยู่ด้านบนของถนนจัตุรทิศนะคะแล้วก็พอลงถนนสิทธิยาเนี่ยจะต้องนู่นเลยนะคะเลยจากทางด้านของตรงช่วงของแยกตัดตรงช่วงใต้ทางด่วนไปก่อนนะคะว่าต้องจะมีหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะเนี่ยจะมีโรงเรียนพญาทางในอำนวยศิลป์นะคะมันเนี่ยติดยาวต่อเนื่องเลยสำหรับทางด้านของถนนสิทธิยาในฝั่งขาออกนะคะยาวต่อเนื่องไปถึงด้านบนของเส้นจัตุรทิศนะคะส่วนในฝั่งกลับกันไปได้ถนนสวรรคโลกนะเวลานี้ตอนนี้ใช้ได้นะคะสำหรับถ้าเป็นในส่วนของฝั่งขาเข้าเดี๋ยวนี้เปรียบเทียบก่อนสวรรคโลกกับกำแพงเพชร5กำแพงเพชร5ดีกว่าสวรรคโลกนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนพระราม6อันนี้ก็จะตามมาได้นะคะถึงแม้ว่าจะรถเยอะแต่ก็ตามกันได้มาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนพิษณุโลกที่จะมุ่งหน้าเข้ามาของถนนเพชรบุรีอันนี้นะเวลานี้ตอนช่วงเช้าตามกันมาได้นะคะตามกันมาได้แต่ว่าจะมามีรถชะลอชะลอกันก็คือตรงช่วงที่จะใกล้ๆจะถึงแยกตัดกับถนนเพชรบุรีนะคะวันนี้โดยภาพรวมเนี่ยฝั่งถนนพิษณุโลกต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของถนนเพชรบุรีนี่วันนี้ดูดีแปลกๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าเส้นพระราม1อ่ะคือในช่วงหลังคนเนี่ยเลี่ยงมาใช้พระราม1กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้พระราม1เนี่ยแน่นแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม1ในฝั่งขาเข้าแต่ว่าในฝั่งขาออกไปได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้ย้ำสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะนี่ถือว่ามันมีอุบัติเหตุแล้วก็มีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้ให้เบี่ยงขึ้นไปใช้ทางด้านของทางด่วนบุรพาวิถีสะดวกกว่านะคะย้ำนะคะเพราะว่าท้ายแถวยาวมากจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่19นะคะประมาณกิโลเมตรที่19อุบัติเหตุเนี่ยประมาณเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะคะมันจะเป็นช่วงมืดๆอยู่เลยในช่วงเวลานานแล้วมันเป็นรถใหญ่2คันนะคะชนกันแล้วก็มีอยู่คันนึงอ่ะก็คือมันจะมีถุงปูนเนี่ยนะคะหล่นอยู่บนท้องถนนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการจราจรก็มีผลกระทบต่อเนื่องถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ถ้าดูเส้นทางในด้านของพระราม2พระราม2ในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้นะคะก็ใช้ได้ยาวๆนะคะตรงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาชายเส้นบางพลีสุขสวัสดิ์บนทางด่วนสายนี้นี่เรียกว่าณเวลานี้นี่ใช้ได้ยาวๆนะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแต่ถ้าหากว่าใช้เส้นทางทางด้านของทางด่วนขั้นที่1หรือว่าทางพิเศษเฉลิมมหานครอันนี้มีท้ายแถวนะคะมีท้ายแถวตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณสักพระราม2ซอย56วันนี้เส้นพระราม2ท้ายแถวยาวนะคะ ยาวผิดปกติอันนี้มีอะไรยังไงหรือเปล่าส่วนทางด้านนี้นะคะขึ้นทางด่วนต้องเลยจากทางขึ้นไปเนี่ยถึงจะใช้ได้ยาวๆนะคะนี่ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้วงแหวนตะวันออกในช่วงเวลานี้ก็ยังใช้ได้ยาวๆค่ะแล้วก็ในส่วนของเส้นวงแหวนตะวันตกนี่ก็จะมีรถเยอะตรงจุดเดิมๆเลยนะคะแถวๆทางด้านของบางใหญ่นะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ก็ณเวลานี้ตอนนี้ก็ถือว่ายังตามกันมาได้นะคะยังตามกันมาได้แต่ว่าจะมาเริ่มที่จะมีรถมากเนี่ยก็คือตรงช่วงที่จะตัดกับตรงช่วงของถนนกัลปพฤกษ์ค่ะโอ้ราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีตอนนี้ฝั่งทางด้านนี้นี่รถเต็มพื้นที่แล้วนะคะเต็มพื้นที่เรียกว่ายาวต่อเนื่องเลยนะคะพอใครที่ใช้ตรงช่วงของต่างระดับกัลปพฤกษ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเจอท้ายแถวแล้วก็ยาวยาวต่อเนื่องนะคะนู่นเลยค่ะลงไปทางด้านของสาทรเหนือนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับคนที่ใช้ในเส้นทางเนี่ยต้องมีการเผื่อเวลาเหมือนกันนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตัวรถมากกว่าปกตินะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เราตรวจสอบบนทางด่วนให้ที่คุณพักพลสว่างแก้วค่ะจากส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพักพลสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณปุณณนุชครับ
0: ค่ะบุรพาวิถีในช่วงเวลานี้ใช้ได้ใช่ไหม
2: บุรพาวิถีช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับแต่ว่าจะมีช่วงบริเวณของสุวรรณภูมิครับไปจนถึงช่วงทางลงเมืองใหม่บางทีครับช่วงนี้ช่วงหน้าด่านก็มีท้ายแถวสะสมต
0: ั้
2: งแต่ด้านล่างขึ้นมาบนเขตทางเลยครับ
0: เพราะว่าด้านล่างมีอุบัติเหตุด้วยนะมันท้ายแถวยาวมากเลยกลางนั้นเราไม่ควรขึ้นไปใช้บนบูรพาวิถีปรากฏว่ามันก็น่าจะติดสะสมมาจากด้านล่างใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับติดทางด้านล่างที่ลงจากด่านมุ่งหมายบางทีเลยครับ
0: ใช้เวลานานไหมถ้าดูจากจำนวนปริมาณของรถเนี่ยค่ะ
2: ท้ายยังค่อนข้างประมาณสัก 1.5 กม.ได้คร
0: ับอย่างดีกว่าด้านล่าง
2: ด้านล่างเขี่ยก็เคลื่อนตัวลงได้ครับส่วนรถที่จะมุ่งหน้าไปที่ชลบุรีก็วิ่งได้ช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางป่าตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับบริเวณช่องทางป่า
0: ถ้าใครไม่ลงบางพีก็ใช้เลนกลางกับเลนขวา
2: ครับผ
0: มถ้าท้ายประมาณกิโลเมตรกว่าดีกว่าใช้ด้านล่างเพราะด้านล่างท้ายแถวยาวมาก
2: ครับผม
0: ค่ะแล้วในสายทางอื่นๆล่ะคะในช่วงเวลานี้มีสายทางไหนที่ตอนนี้ลดมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีผลกระทบค่ะ
2: ครับผมก็จะแจ้งจุดอุบัติเหตุครับช่วงสายบางพีสุขสวัสดิ์ครับบริเวณกม.9ครับที่ขึ้นด่านบางเมือง2ครับมุ่งหน้าไปที่บางแก้วก็มีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะชนกับรถนั่งบุคคลครับช่องทางด้านซ้ายครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีท้ายแถวประมาณสักหนึ่งกม.ได้แล้วครับ
0: อ๋ออันนี้ฝั่งมุ่งหน้าทางด้านไหนนะคะ
2: มุ่งหน้าไปที่ด่านบางแก้วครับผม
0: ด่านบางแก้วอ๋อที่เห็นเริ่มมีสะสมตอนแรกนึกว่าไม่ได้ติดยาวประมาณ1กิโลเมตรเริ่มสะสมมากขึ้นแปลว่าตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุต้องใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเหรอคะ
2: ใช่ครับอุบัติเหตุเพิ่งเกิดขึ้นครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังไปครับผ
0: ม
2: รถวิ่งไปช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางด้านขวาครับ
0: ลักษณะของรถเป็นยังไงคะที่ชนกันคะคุณพักพลพอจะมีข้อมูลด้วยไหม
2: น่าจะเฉี่ยวชนกันครับผมก็กีดขวางช่องทางด้านซ้ายครับ
0: ด้านซ้ายไม่มีของตกหล่นหรือว่าอะไรบนท้องถนนใช่ไหมคะจุดนี
2: ้เบื้องต้นก็จะมีหม้อน้ำครับเห็น
0: หม้อน้ำ
2: เป็นน้ำปกที่พื้นอยู่ครับน่าจะเป็นหม้อน้ำแตกครับผม
0: โอ้แปลว่าต้องใช้ระยะเวลาล่ะในเรื่องของการดำเนินการ
2: ใช่ครับเดี๋ยวต้องรอรถกู้ภัยอย่างเดียวครับตอนน
0: ี
2: ้ก็กำลังไปแล้วครับผมก็ยังถึงแล้วครับ
0: มีคนเจ็บหรือเปล่าไม่มีคนเจ็บไหมคะถ้าดูจากสภาพรถ
2: ดูจากCCTVไม่น่าเจ็บนะครับผมเพราะว่าอุบัติเหตุก็เล็กน้อยครับแต่ก็มีย ุบเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ถึงน้ำหนักครับ
0: นี่ว่าตะกี้ตอนแรกนะดูนะใช้ได้ยาวๆเลยนะทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์แต่พอเกิดเหตุปุ๊บนี่มันติดมันท้ายแถวมันเร็วเหมือนกันนะคุณพระพ
2: รใช่ครับถ้าจะมีปริมาณรถมากถ้าเกิดว่ามีการขีดขวางช่องจราจรก็จะมีท้ายแถวค่อนข
0: ้
2: างเร็วคร
0: ับเข้าใจว่าจริงๆมันก็คือรถเยอะอยู่แล้วแต่มันไม่ได้นิ่งแต่พอมันมีอุบัติเหตุมันก็เลยมีท้ายแถวได้เร็วค่ะ
2: ใช่
0: สายทางอื่นๆล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
2: ครับช่วงดินแดงช่วงนี้ก็ลดมากเช่นเดียวกันครับท้ายอยู่บริเวณใต้ด่วนศรีรัตน์ครับผมมาจนถึงทางลงพื้นที่ฝั่งเหนือครับ แล้วก็ทางออกถนนพระราม4ช่วงนี้ก็มีไทยแถวเคลื่อนตัวออกราชคาครับผมแล้วก็ทางด้านของบางนาช่วงนี้ท้ายแถวเริ่มสะสมตั้งแต่หลังด่านเก็บค่าผ่านทางเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของอ่านนรงค์ครับจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งครับผมแล้วก็ทางด้านของด่านดาวพนองครับช่วงหน้าด่านก็มีท้ายแถวเช่นเดียวกันครับผมผ่านด่านไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับทางลงเชิงสะพานพระราม9ที่มุ่งหน้าออกไปทางด่วนขั้นที่2ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวเคลื่อนตัวออกได้ช้าๆครับแล้วก็ทางด้านของแจ้งวัฒนะที่เข้ามาพญาไทบริเวณหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าไปที่ถนนรัชดาช่วงนี้ก็ยังมีรถสะสมบริเวณหน้าด่านอยู่ครับส่วนทางตรงที่มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทก็มีท้ายแถวอยู่บริเวณเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องมาจนถึงคลองประปาครับจุดนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์ที่เข้ามาพญาไทณเวลานี้ก็มีรถสะสมตั้งแต่ด่านศรีนครินทร์ครับมาจนถึงจุดร่วมที่มาจากด่วนฉลองรัฐครับผมทางลงพระราม9ช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวลงตามกันได้ครับผมแล้วก็ทางด้านของบูรพาวิถีก็จะมีแค่ช่วงบริเวณสุวรรณภูมิครับที่จะไปจนถึงทางลงด่านเมืองใหม่บางพีครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ชลบุรีช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นทางด้านของประจินยุทธยาครับช่วงตั้งแต่บางบำรุเข้ามาเลยครับช่วงนี้ก็มีรถมากบางจุดก็มีสลับหยุดนิ่งมาจนถึงจุดร่วมบางซื่อครับผมส่วนจุดอื่นๆภาพรวมก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับคุณปุญญรุตครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณภคพล
2: ครับ
0: ค
2: ่
0: ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณบุญเกื้อคุณบุญเกื้อเนี่ยนะคะจ้างอุบัติเหตุเนี่ยด้านบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มาค่ะกิโลเมตรที่9บวก200นะคะฝั่งจากพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนเทพรัตน์คือช่วงด่านบางเมืองถนนศรีนครินทร์นะคะมุ่งหน้าด่านถนนเทพรัตน์กระบะนะคะก็อย่างที่ทางคุณประพลบอกอ่ะมันมีน้ำมันรั่วลงมาพื้นถนนด้วยแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นรถแวนนะคะแล้วก็จะกีดขวางในช่องทางด้านซ้ายซึ่งจุดนี้นะคะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางด่วนเนี่ยทราบแล้วนะคะแล้วก็กำลังดำเนินการมีท้ายสะสมเร็วมากนะคะมีท้ายสะสมเร็วมากค่ะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็มีรับแจ้งว่าเส้นเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะมีรถกระบะจอดเสียแล้วจอดอยู่ในช่องทางทางด้านขวาโอ้โหอันนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรคือปกติแล้วจุดนี้ก็รถมากรถเยอะอยู่แล้วนะคะเผื่อเวลาการในเรื่องของการเดินทางหรือว่าถ้าหากว่าใครมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะแต่ในช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงปุษปวณิชค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569วันที่9เดือน9ปี69
0: แต่ต้องช็อปกันหรือเปล่าคะโปรโมชั่นออกมาก
4: ันมันไหลเลยนะตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้องประหยัด
0: ไม่ได้เราต้องประหยัดกันใช่
4: ต้องประหยัดกันหน่อยนะคะไม่ว่าจะมีรถกี่เด้งกี่เด้งก็เถอะนะต้องอดใจไว้นะต้องประหยัดกันหน่อยนะคะในช่วงนี้ก็เริ่มต้นนะคะด้วยความการควบคุมปัญหาน้ำมันที่มันปนเปื้อนอยู่ในท่อระบายน้ำย่านบ้านเรานี่แหละนะต้องมาเป็นข่าวแรกเลยพระราม3เชื้อเพลิงนะคะคลองเตยก็กินพื้นที่ทั้งคลองเตยแล้วก็ยานาวานะคะเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะคะทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะได้มีการประสานงานแล้วก็มีการสูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนที่รวบรวมไว้ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวมแล้วทั้งสิ้น22,000 ลิตรนะ
0: มันเยอะมากอ่ะคุณบุษบง
4: เออมันรั่วมายังไงนะคะซ
0: ึ่
4: งกรุงเทพมหานครก็มีการปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรเพื่อจัดการกับน้ำมันตกค้างถ้าเราใช้พื้นที่ถนนเชื้อเพลิงนะใต้ทางด่วนนะคะ เราจะลัดล้อไปออกเส้นพระราม3เนี่ยก็จะเป็นช่วงโค้งจากพระราม3มาเข้าเชื้อเพลิงใช่ไหมคะข้างทางรถไฟแล้วก็เป็นมาวนกันใต้สะพานอ่ะใต้ทางด่วนแล้วก็ออกไปก็จะเป็นช่วงโค้งนั้นน่ะแหละน
0: ะ
4: คะที่เขามีการปิดกั้นพื้นที่เอาไว้นะคะซึ่งบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นและบริษัทเชลแห่งประเทศไทยนะคะได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานคร4จุดนะคะแล้วก็ทางด้านของบางจากก็จะขนส่งนำไปกำจัดต่อนะคะซึ่งเป็นอัปเดตข้อมูลที่เขาโพสต์ตอนช่วงประมาณ4ทุ่มกว่าๆเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเหลือเพียงค่าแผ่นฟิล์มบางๆนะคะซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยจะฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุกๆ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะบริษัทบางจากก็จะทำการเปิดพื้นผิวการจราจรประมาณ3เมตรเพื่อตรวจสอบบริเวณที่ต้องสงสัยว่ามีการรั่วของท่อส่งน้ำมันหรือเปล่าน
0: ะคะ
4: ต
0: ้องบอกว่า
4: เป็นทางที่เป็นเส้นทางใช่คือมันเป็นที่มาของถนนเชื้อเพลิงแหละเพราะมันเป็นท่อส่งน้ำมันไงมันก็เลยทำให้เรามีชื่อว่าถนนเชื้อเพลิงนะคะก็เดี๋ยววันนี้คงมีอัปเดตความคืบหน้ากันต
0: ่อ
4: นอกจากนั้นทางด้านของกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันนะคะมาตรวจวิเคราะห์นะคะโดยใช้ลายนิ้วมือน้ำมันหรือว่าออยฟิงเกอร์พริ้นนะเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าน่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์แล้วก็ยังมีการเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมที่คาดว่าจะไม่มีการปนเปื้อนเพื่อมาวิเคราะห์น้ำมันแล้วก็ไขมัน EOD สารอินทรีย์ระเหยง่ายโลหะหนักนะคะซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็ถ้ารู้ว่าที่มาแล้วว่ารั่วไหลยังไงก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยความสะอาดเป็นต้นด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้คงต้องอัปเดตกันเรื่อยๆใกล้เราจริงๆนะ
0: ใช
4: ่ก็ยังคิดว่าถ้าเกิดประชาชนก็ไม่ได้กลิ่นน้ำมันฉุนก็ขึ้นมาอย่างเงี้ย
0: แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
4: แล้วทิ้งลงไปอ่ะ
0: ใช่
4: ที่บุหรี่แล้วทิ้งลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันจุดไฟนะเพราะเรามีการทดสอบแล้วว่าไอ้ต่อเบาะน้ำปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยพอจุดไฟแล้วมันติดไฟ
0: คือต้องขอบคุณคนที่อยู่ในพื้นที่คนที่เขาแจ้ง
4: ต้องขอบคุณจริงๆขึ้นแข็งมากเลยเขาเห็นใจแล้วว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันมีกลิ่นนะต้องรีบแจ้งแล้วก็เข้ามาแก้ไขก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะตอนนี้ทางรัฐเข้าถนนเชื้อเพลิงก็เลี่ยงก่อนนะก็ปลอดภัยนะคะทางด้านของสถานการณ์ต่างประเทศก็ต้องบอกว่าวิกฤตในตะวันออกกลางเองก็หนักแล้วรัสเซียกับยูเครนก็มีการเปิดฉากโจมตีกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ผู้แทนการเจรจาของสหรัฐเดินทางออกจากยูเครนนะคะรัสเซียก็ระดมโจมตีทันทีเลยอ่ะเปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดนในช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอย่างน้อย10คนแล้วก็เกิดไฟไหม้ในหลายพื้นที่นะคะโดยปูตินเนี่ยสั่งระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันขณะที่ทูตพิเศษของประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนรัสเซียและก็ยูเครนเพื่อผลักดันการเจรจาสันติภาพซึ่งประเด็นนี้แหละค่ะทำให้เมื่อคืนนี้มีการพูดคุยกันระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับทรัมป์นะคะซึ่งยูริอูชาคอฟผู้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซียก็บอกว่าทั้งคู่ได้สนทนาการทางโทรศัพท์ในวันที่8กันยายนตามเวลาท้องถิ่นการสนทนาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะโดยปูตินเนี่ยย้ำกับทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีเจตนาเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศต่างๆในยุโรปท่ามกลางกระแสกล่าวหาว่ารัสเซียมีเจตนาเป็นศัตรูของประเทศในยุโรปซึ่งเราได้ย้ำว่าแผนการที่ก้าวร้าวต่อยุโรปเป็นเรื่องที่เล่านะแล้วก็เผยแพร่เกี่ยวกับภัยคุกคามจากรัสเซียถูกใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการทำให้ประเทศในยุโรปเพิ่มการสนับสนุนยูเครนและเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมของตัวเองนะคะขณะเดียวกันทรัมป์ก็ย้ำถึงความจำเป็นในการยุติความขัดแย้งในยูเครนหากทำได้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอย่างเต็มรูปแบบโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นตรงกันที่จะเดินหน้าประเด็นมนุษยธรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะผู้ที่ถูกควบคุมตัวและผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นี่หนักเลยโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็บอกว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นล่าสุดมีความซับซ้อนและดูเหมือนว่าจะวางแผนมาเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดมีการใช้ขีปนาวุธนำวิถีขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธต่อต้านเรือและโดรนโจมตีแบบชาเฮด จาเลนสกี้บอกว่าอาคารที่พักอาศัยและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายอย่างหนักมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในหลายภูมิภาคของยูเครนด้วยนะคะเขาบอกว่าไฟไหม้ในยูเครนเนี่ยอย่างน้อย5เขตพื้นที
0: ่
4: ซึ่งฝ่ายบริหารทางทหารของยูเครนของกรุงเคียฟก็รายงานความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอย่างน้อย16จุดค่
0: ะ
4: ก็เป็นสถานการณ์หนักเลยนะคะส่วนอีกฝ่ายฝั่งหนึ่งตอนนี้ก็เปิดศึกกันระหว่างฮูตีกับซาอุดิอาระเบียต้องบอกว่ากลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยโอ้โหระดมโจมตีเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในเมืองอับฮาคามิสมูไซนะคะแล้วก็ซีซาแล้วก็นัชวานของซาอุดิอาระเบียค่ะนะคะทำให้มีพลเรือนบาดเจ็บ73คนรวมถึงผู้หญิงแล้วก็เด็กนะคะแล้วก็เตือนด้วยค่ะว่าโดยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียบอกว่าการนับว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงที่เป็นอันตรายและละเมิดอธิปไตยของซาอุดิอาระเบียอย่างชัดเจนพันธมิตรจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อรับมือและก็โจมตีการดำเนินการกับต้นเหตุของภัยคุกคามนะคะโดยการโจมตีของฮูตีเนี่ยทำให้โรงงานสิ่งอำนวยความสะดวกภาคพลังงานหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ได้รับผลกระทบตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี
0: ้
4: ให้ทำให้พลเรือนผู้พักอาศัยได้รับบาดเจ็บเกิดไฟไหม้ในหลายจุดนะคะทำให้การดำเนินงานบางส่วนต้องหยุดชะงักลงขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียก็ออกแถลงการว่าจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องอธิปไตยและเรียกร้องให้กลุ่มฮูตีหยุดการโจมตีซึ่งการสู้รบในเยเมนเนี่ยกลับมาทวีความรุนแรงนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงในปี2565เนี่ยจบลงนะคะซึ่งกองกำลังฝ่ายรัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียที่พยายามยึดคืนพื้นที่กรุงซานาจากกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทำให้มีการประทะกันอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่มันเป็นจังหวะเดียวกันเลยค่ะที่นายเซเกลาลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้เข้าหารือกับผู้ชายไฟซานบินฟาฮานอัลซาอุดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียโดยบอกว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียส่งผลเสียและสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจโลกนะคะขณะที่ฮูตีก็บอกว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นก็เพื่อตอบโต้การโจมตีมากกว่า120ครั้งที่ซาอุดิอาระเบียได้กระทำต่อเยเมนในช่วง3วันวันนี้รวมถึงการโจมตีเรือนจำในเมืองทางตอนเหนือทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนโดยกลุ่มฮูตียืนยันว่าการรุกรานเยเมนอย่างต่อเนื่องของซาอุดิอาระเบียจะไม่ถูกปล่อยผ่านโดยไม่ได้รับการลงโทษค่ะนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงสุดในรอบกว่า1เดือนนะคะโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กสมมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น1เหรียญ55เซนต์ปิดที่ระดับ93เหรียญ3เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะเบนทะเลเหนือเนี่ยจ่อจะถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะปิดตลาดเมื่อคืนนี้ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น92เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ97เหรียญ92เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะโดยเขามีการรายงานโดยกลุ่มฮูตีนะคะรายงานว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเล่นงานฮูตีนะคะในเขตจูบาของเยเมนซึ่งฮูตีเนี่ยยึดถือเป็นฐานที่มั่นของตัวเองได้ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงซานาและจังหวัดทาอิสทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศค่ะแล้วซึ่งประเด็นดังกล่าวมันก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันจากอาเฟอร์เซียซึ่งปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนับตั้งแต่อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานในภูมิภาคการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซและมีการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐอิสราเอลที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านก่อนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
0: ค
4: ่ะส่วนประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงนะคะตั้งแต่ปี5วันนี้แล้วนะคะเบนซินโซฮอลขึ้นไป80ตังค์ต่อลิตรดีเซลขึ้นไป70ตังค์ต่อลิตรนะคะซึ่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะก็บอกว่าทางด้านของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะไม่ใช่ค่ะคณะกรรมการบริหารน้ำมันนะคะก็บอกว่าการขึ้นราคาครั้งนี้มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ภาวะอุปทานน้ำมันดิบชะงักลงส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงบ้านเราเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยไปอิงสิงคโปร์อย่างที่เราทราบกันเขาก็อ้างบอกว่าน้ำมันดีเซลในสิงคโปร์อ่ะตอนนี้มันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะวันที่8กันยายนเนี่ยดีเซลเนี่ยอยู่ที่172เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบนซินก็พุ่งขึ้นไปอยู่ที่137เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทำให้กบฏต้องตัดสินใจลดการชดเชยความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงวิกฤตโดยปรับลดชดเชยและปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น พื่อเป็นการลดภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องแบกรับภาระชดเชยสูงสุดถึงวันละประมาณ500ล้านบาทค่ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: นะอันนี้ก็เป็นเหตุผลเมื่อคืนนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาประกาศกันดึกๆเลยนะน้ำมันเชื้อราเนี่ยทั้งขึ้นทั้งลง
0: เหมือนกับในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ
4: ใช่ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิ
0: ม
4: ก็ส่วนราคาทองคำในตลาดโลกค่ะก็ได้รับผลกระทบนะจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐแล้วก็คาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ทำให้ราคาทองคำ Gold Future ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงไป 1% อยู่ที่ 44,430 เหรียญ 10 เซนต์ต่อออนซ์นะคะส่วนหุ้นสหรัฐค่ะก็ปรับตัวลดลงตามแรงฉุดของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อที่อาจจะส่งผลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะทำให้ดาวโจนส์ลดลงไป 628.18 จุดปิดที่ระดับ 52,786.07 จุดค่ะ S&P 500ลดลง 45.08 จุดปิดที่ระดับ 7,673.52 จุดแล้วก็นะแตกลดลงไป 85.58 จุดปิดที่ระดับ 26,421.41 จุดนะคะส่วนประเด็นที่เป็น Talk of the Town เลยนะคะในเรื่องของรถเบนซ์ขับย้อนสอนบนถนนวิภาวดีรังสิตนะคะก็เมื่อวานนี้สน.วิภาวดีงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตนะคะนางพยาวอายุ77ปีเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งย่านรัชดาซึ่งเป็นคนขับรถเบนซ์ย้อนสอนคันดังกล่าวได้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมกับลูกสาวค่ะนะคะก็บอกว่าย้อนสอนไปประมาณ1กิโลตั้งแต่ฝั่งวิภาวดีกับรังสิตขาเข้าก่อนถึงแยก5แยกลาดพร้าวนะคะก็นางพยาวนะคะเดินทางมาด้วยรถตู้สีดำสวมแว่นสีดำแล้วก็หน้ากากอนามัยเพื่อปิดบังใบหน้าแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนเข้าห้องพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งตำรวจได้สั่งให้ญาตินำรถเบนซ์คันเกิดเหตุมาไว้ที่สน.วิภาวดีเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายจนกระทั่ง4โมงเย็นของเมื่อวานนี้ญาตินำรถเบนซ์คันเกิดเหตุมาจอดที่สน.วิภาวดีเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา3ข้อหาคือขับรถโดยประมาทฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนทางบนพื้นทางและเดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็สั่งนัดหมายให้นางพยาวไปขึ้นศาลพรุ่งนี
0: ้
4: ขึ้นศาลวันนี้อ่ะไปขึ้นศาลวันนี้นะที่ศาลแขวงพระนครเหนือนะคะเพื่อจะดูว่าศาลจะมีคำสั่งให้ยึดรถคันดังกล่าวด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางด้านของตำรวจเนี่ยนะคะพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีก็บอกว่าจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่านางพยาวมีอายุมากอาจจะเกิดก่อนจากความเข้าใจเครื่องหมายจราจรผิดทำให้เกิดความตกใจแล้วก็ขับรถผิดเส้นทางนะคะ
0: แต่เห็นที่เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าใช้เส้นทางนี้บ่อยเป็นทางกลับบ้านหรืออะไรสักอย่าง
4: เขาออกมาจากตรงมาจากห้างอะค่ะออกมาจากห้างตรง5แยกลาดพร้าวแล้วก็บอกกลับรถผิดอะเรียกว่ากลับรถแต่ก็พออันนั้นที่บอกนะที่ตำรวจตรวจสอบภาพแต่ก็ยังติดบอกว่ารถเบนซ์คันนี้ออกมาจากบริเวณทางออกของห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเข้าสู่ถนนหอวังก่อนเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็ขับมาตามถนนฝั่งขาเข้าในช่องทางคู่ขนานเมื่อถึงจุดกลับรถรถเบนซ์ได้เลี้ยวกลับรถแต่เมื่อถึงจุดตัดกับทางกลับรถของช่องทางด่วนกล
0: ับ
4: หักหัวรถเข้าไปในจุดกลับรถของช่องทางด่วนก่อนที่จะขับสวนย้อนเลนนะกับขับสวนเลนย้อนสอนไปประมาณ1กิโลเมตรเกือบถึงแยกบางเขนแล้วก็หยุดรถนะคะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่นะคะ
0: ก็เดี๋ยวไม่เกิดอุบัติเหต
4: ุรู้แต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือตำรวจเนี่ยริบรถของกลางเอาไว้ก่อนแล้วรอให้ศาลมีคำสั่งว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งวันนี้คงต้องติดตามคดีกันนะคะในกรณีการขึ้นศาลนะคะแขวนพระนครเหนือนะคะ
0: เออต้องถามคนที่ฟังจสร้อยอยู่ว่าเคยใช้เส้นทางนี้ที่ใช้กันบ่อยๆนี่ทางมันสับสนไหมหรือว่ามันทำให้เกิดเข้าใจผิดหรืออะไรยังไงได้ไหม
4: ม
0: ัน
4: เลี้ยวเป็นล็อกอ่ะมันต้องออกให้ดีๆต้องตั้งสติดีว่าถ้าเอาทางหลังเป็นด้านอ่
0: ะ
4: จะไปทางไหนก็จะไปทางกลางตรงก็วิ่งตรงขึ้นไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดไปแล้วก็จะวกกลับเพื่อไปยูเทิร์นถ้ายูเทิร์นผิดอ่ะมันก็ผิดเลย
0: มี
4: เปลี่ยนมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่อยากพูดเรื่องอายุอ่ะเพราะว่าก็ขับมานานอ่ะอาจจะมันหลุดมาแล้วอ่ะไม่รู้จะไปยังไงจริงๆถ้าหลุดมาแล้วน่าจะหาทางจอดนะแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ประสานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือดีกว่าขับสวนเลนแบบนี้ดีคือไม่อยากใช้คำว่าโชคดีหรอกแต่ว่ามันก็ทำให้ก็ดีที่คนเขายังเปิดทางให้คุณวิ่งมาได้อ่ะ
0: ใช่ไม่เกิด
4: ไม่มีการสวนถ้าเกิดเจอพวกคุ้มข้างอ่ะ พวกบ้าบอที่เราเคยเจอกันบนท้องถนนเยอะแยะเกิดกับสวนเลนชนกันเขาไล่ชนเลยอ
0: ่ะ
4: มันก็ไม่ได้เป็นภาพแบบนี้นะอันนี้ถือว่าไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงแต่ว่าต้องถ้าอย่างนั้นก็อายุมากแล้วก็แนะนำว่างดขับรถไปก่อนงดขับรถดีกว่านะคะ
0: หรือไม่ตอนนี้ต้องไปดูเรื่องของ
4: ไอ้พวกให้คนขับรถแทน
0: ต้องไปดูพวกเครื่องหมายอะไรจราจรต่างๆด้วยนะให้ชัดเจนด้วยนะ
4: เครื่องหมายเนี่ยเรียกว่าถ้าไม่งั้นมันจะถ้าเครื่องหมายไม่ชัดเจนมันต้องสวนเลนทุกคันแต่เนี่ยเครื่องหมายไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะมีปัญหาถึงคนขับเองหรือเปล่านะพอมารู้ตัวแล้วก็ตกใจไปไหนไม่ถูกเลยก็เลยขับไล่มาเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยจะจอดก็ไม่กล้าจอดนะคะ
0: อัน
4: นี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรนะคะหลังจากพบพนักงานสอบสวนไปเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวประเด็นที่ต้องตามต่อเนาะในวันนี้สำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะ
0: หลายเรื่องเลยต้องตามค่ะขอบคุณมากใช่ใช
4: ่
0: ขอบคุณมากคุณบุษบงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะเพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
13: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
14: กรณีของอุบัติเหตุเส้นถนนเทพรัตน์นะคะในฝั่งขาออกค่ะซึ่ง
3: ป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามืดนะคะแล้วก็ถึงณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังอยู่ขั้นตอนของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเพราะว่าเป็นรถใหญ่ทั้งคู่ค่ะแล้วก็คันหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาบรรทุกถุงปูนมาด้วยแล้วถุงปูนเนี่ยก็หล่นลงมาบนพื้นถนนตอนนี้มีผลกระทบหนักมากนะคะในเรื่องของการจราจรมีบางคนเนี่ยคอมเมนต์บอกคุณสาวภาบอกว่านี่คือชั่วโมงแล้วยังไม่พ้นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเลยจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่19+500ในช่องทางด่วนเพราะฉะนั้นถ้ายังไงเนี่ยขึ้นไปใช้บนบุรพาวิถีแต่ว่าบุรพาวิถีก็ติดแต่ว่าติดน้อยกว่าด้านล่างนะคะไปที่สายของทางสวัสดิ์จราจรสภ.บางพลีค่ะพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์สวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
14: ตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห
3: ์
14: คร
3: ับ ค่ะสวัสดิ์ตอนนี้นี่ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอะคะจุดนี้ค่ะ
14: ช่วงนี้อยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนของโครงการนะครับหาในส่วนผู้ยกถุงปูนนะครับเป็นถุงปูนผงนะครับถุงปูนผงนะครับประมาณสัก50 ถุงน
3: ะคร
14: ับที่กว่านะครับ
3: ค
14: ่
3: ะ
14: ถ้าเกิดยกถุงปูนออกหมดก็สามารถได้2ช่องทางเหมือนเดิมได
3: ้
14: นะคร
3: ับ
14: ในส่วนของช่องทางด้านเอาออกชลบุรีช่องทางหลัก
3: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในช่องทางด่วนนี้เหลืออยู่กี่ช่องจราจรนะคะที่ใช้ได้
14: ในส่วนของเดิมใช้ได้2ช่องทางนะครับป
3: ั
14: จจุบันเนี่ยกว่าครึ่งช่องทางนะครับ
3: ใช้ได้1ช่องทาง
14: ข
3: ึ้
14: น
3: นะ
14: ช่องทางขึ้นนะครับ
3: ค่ะแต่ว่าคู่ขนานใช้ได้ใช่ไหมคะ
14: คู่ขนานยังใช้ได้ปกติครับแต่ว่าบริเวณจุดทางดังกล่าวที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นจุดทางเบี่ยงนะครับจากคู่ขนานช่องทางหลักนะครับก็เลยต้องปิดในส่วนของคู่ขนานเข้าช่องทางหลักเป็นการชั่วคราวนะครับในส่วนของรถที่ลงบุรพาวิถีเนี่ยต้องใช้คู่ขนานไปก่อนนะครับใช้คู่ขนานไปก่อนนะครับเพื่อที่จะแม่ตัดช่องทางหนึ่งเลนในส่วนของช่องทางหลัก
3: เพราะว่าตรงจุดนี้ก็มีผลกระทบกับด้านบนบุรพาวิถีเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าจะเลี่ยงชั้นด้านล่างด้านล่างนี่ท้ายแถวยาวกว่ามาก
14: ครับ
3: ค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าประเมินเนี่ยคร่าวๆคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณมากน้อยแค่ไหนคะสารวัตรในเรื่องของการดำเนินการ
14: ในส่วนของการดำเนินการเหลือถุงปูนอย่างเดียวในส่วนของผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาในส่วนของทำพื้นผิวไฟจราจรกม19เนี่ยช่วงนี้ลงกำลังมาช่วยมาช่วยยกในส่วนนี้นะครับช่วงนี้ก็ยกได้สักบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าถุงปูนเป็นถุงปูนหนักประมาณสัก50 กิโล
3: นี่ใช้แรงคนหรือว่าใช้เครื่องไม้อุปกรณ์ช่วยใช่ไหมคะในการยก
14: ถุงปูนต้องใช้แรงคนก่อนนะครับแรงคนก่อนนะครับในส่วนของเครื่องจักรไม่น่าจะจะช้ากว่า
3: ใน
14: ส่วนของเบื้องต้นจะยกให้พ้นกีดขวางไปก่อนนะคร
3: ับ ค่ะสวัสดิ์คือตรงจุดนั้นก็เป็นจุดที่กำลังมีการทำงานอยู่ด้วย
14: ใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของช่องทางรีเวิร์สในส่วนของบางนัดในกม19
3: กม19
14: ของช่อง
3: ค่ะแต่ว่าจุดนี้คนขับรถทั้งคู่นี่คือถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยใช่ไหมคะ
14: บาดเจ็บเล็กน้อยครับในส่วนของเป็นการชนท้ายในส่วนของช่องทางด้านขวาช่องทางด้านขวาซึ่งเดิมมี2ช่องทางนะครับ
3: ค
14: นของทางด้านขวานะครับในส่วนของช่องทางด้านซ้ายยังใช้ได้อยู่นะครับในส่วนของช่องทางหลัก
3: คือมีโอกาสได้เจอโอกาสได้คุยไหมคะทำไมถึงได้ชนกันคือมันไม่มีไฟสัญญาณหรือคะหรือว่ายังไงมันยังมืดอยู
14: ่ในเห็นบอกว่าในส่วนของเบรกไม่ทันนะครับรถ
3: หนัก
14: รถหนักเป็นได้อยู่นะครับในส่วนของช่องทาง
3: คือมีโอกาสได้เจอโอกาสได้คุยไหมคะทำไมถึงได้ชนกันคือมันไม่มีไฟสัญญาณหรือคะหรือว่ายังไงมันยังมืดอยู
14: ่ในเห็นบอกว่าในส่วนของ

0: ในส่วนของช่องทางลงในส่วนของเคหะบางพีนะครับในส่วนของเคหะบางพียังลงได้อยู่นะครับแต่จะลงได้ช้านะครับจะลงได้ช้าสักนิดหนึ่งแต่ยังลงได้อยู่นะครับในส่วนของบุรพาวิถีผ่านพ้นทางลงแค่เมืองใหม่นะครับแล้วผ่านพ้นแล้วก็ใช้การได้ดีในส่วนของบุรพาวิถีนะครับ
1: ค่ะค่ะก็เหลือเฉพาะแค่ถุงปูนอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่ารวมไปถึงตัวรถค่ะ
0: ถุงปูนอย่างเดียว
1: อีกคันหนึ่งก็เรียบร้อยไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: พ้นอีกฝั่งเรียบร้อยแล้วคร
1: ับโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามการหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา2สถาบันศึกษาอุเทรนถวายปทุมวันก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนและที่สภายังต้องติดตามการประชุมพิจารณางบปี70และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

0: ตราจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ซึ่งวันนี้พิจารณาต่อวาระที่2ในมาตราที่20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยในขณะที่ต้องติดตามการประชุมหารือแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอุเทรนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันโดยเวลา 10:30 น.นายศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาถนนโยธีเวลา 9:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควันข้ามแดนที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้เวลา 9:30 น.นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 14:00 น.ที่สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติดในคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากประเด็นขยายผลคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดในต่างประเทศซึ่งจากการขยายผลมีผู้ร่วมขบวนการรับส่งมอบยาเสพติดรายสำคัญในประเทศไทยหลายรายและ10:00 น.ที่รัฐสภาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ยื่นหนังสือเพื่อเร่งให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาในการตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระกรรมการปปช.ที่มีมติยกคำร้องกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบครอบครองหุ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไข่ขอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะมูกันพอห้าจ๊ะฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: ใส่ใส่เหล่าเลยไหมคะถวาย

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันได้นะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะล่าสุดค่ะมีแจ้งของคุณธวัชใช้ถนนกาญจนาภิเษกเป็นวงหวานตะวันออกนะคะฝั่งพิชามุ่งหน้าบางพลีช่วงก่อนถึงต่างระดับเสรีไทยค่ะมีอุบัติเหตุนะคะบอกว่าเป็นรถกระบะรถ SUV แล้วก็แท็กซี่ชนกันทั้งหมด3คันแล้วก็ขวางในช่องทางด้านขวานะคะซึ่งทางคุณธวัชบอกว่าลักษณะของรถกระบะนี่คือเสียหายหนักนะคะแล้วก็ตอนนี้มีผลในเรื่องของการจราจรแจ้งมาตอนช่วง 7:52 นนะคะเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้ในเส้นทางทางด้านนี้แล้วรถเนี่ยนะคะกำลังชะลออยู่นะคะให้ทราบสาเหตุเลยว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็มีแจ้งนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้เส้นถนนเทพรัตน์ช่วงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมุ่งหน้ามาทางด้านของบางฉลงเป็นฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ตรงช่วงกิโลเมตรที่18ตรงช่วงทางเบี่ยงเข้าช่องทางด่วนมีผู้หญิงเดินอยู่ในช่องทางด้านขวาคือบอกว่าเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นสาวสองค่ะเดินอยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วก็เคาะกระจกรถที่สัญจรผ่านฝากระมัดระวังกันคือตอนที่แจ้งมาเนี่ยนะคะบอกตั้งแต่ตอนที่เหตุเนี่ยคือช่วง 7:25 แต่เนี่ยเพิ่งรับแจ้งอันนี้คือเป็นผู้หญิงต้องบอกเป็นคนเดียวกับที่เราเจอกันบ่อยๆไหมคะนี่ไปถึงเส้นถนนเทพรัตน์แล้วเหรอคะไปถึงนู่นเลยเหรอไอ้ตรงจุดที่มีในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยค่ะแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรคือปกติเวลาที่รับแจ้งเรื่องของที่เขาไปเดินเคาะกระจกรถเหมือนผู้หญิงนะต้องบอกว่าเหมือนผู้หญิงมากๆแต่เขาไม่ใช่ผู้หญิงนะคะชื่อตามบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยเป็นนายแล้วก็จะมีพฤติกรรมก็คือไปเดินเคาะกระจกรถนะคะแล้วก็จะขอเงินค่ะไม่ได้ขอแบบบาท2บาทไม่ใช่10 20นะไม่ใช่นะเป็นพันเป็นร้อยเลยค่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมจะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเส้นพระราม2พระราม4ก็มารัชดาภิเษกก็เคยมานะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นถนนกาญจนาภิเษกมอเตอร์เวย์คู่ขนานนะคะเส้นวิภาวดีเนี่ยจะไปบ่อยรับแจ้งบ่อยพระราม2อันนี้คือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เคยไปถึงตัวเข้ามาละให้ขึ้นรถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วถ่ายรูปแล้วปรากฏว่ากระโดดหนีนะคะก็คือแต่ละจุดที่รับแจ้งมาอย่างเส้นวิภาวดีเนี่ยนะคะทางด้านของสน.วิภาวดีก็เคยรับแจ้งแล้วก็เคยนำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจมาแล้วนะคะแต่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องนี่ต้องขึ้นเป็นบัญชีเลยค่ะบัญชีดำเลยมิจฉาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือใครที่เจอแบบนี้ค่ะไม่ต้องให้เงินนะคะไม่ต้องให้เงินนะคะแล้วก็บอกแจ้งเป็นข้อมูลบอกต่อๆกับเพื่อนๆให้ทราบกันด้วยเอาลองสังเกตถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางด้านของถนนเทพรัตน์เขายังอยู่ไหมคือวันนี้ถนนเทพรัตน์เนี่ยเป็นข้อมูลเลยว่ารถติดหนักมากนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้ามืดที่เป็นรถใหญ่2คันชนกันใน2ตัวรถอ่ะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแต่ว่ายังเหลือในขั้นตอนของการที่จะดำเนินการกับถุงปูนที่หล่นอยู่บนถนนนะคะถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตรที่19นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะท้ายแถวยังยาวอยู่นะคะก็แนะนำว่าให้ขึ้นไปใช้บนทางด่วนนะคะบูรพาวิถีอันนี้น่าจะซื้อเวลาทำเวลาได้ดีกว่านะคะแต่ว่ามันก็จะมีผลกับทางด่วนช่วงของทางลงด้วยเหมือนกันจากผลกระทบมาจากกรณีของอุบัติเหตุด้านล่างนะคะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมกันได้ค่ะอีกจุดหนึ่งในช่วงเวลานี้นะคะฝั่งของ ถนนพัฒนาการพัฒนาการที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีตอนนี้จะมีท้ายสะสมตรงช่วงประมาณพัฒนาการ44ยาวๆต่อเนื่องนะคะเข้ามาถึงทางด้านของถนนเพชรบุรีค่ะตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นรัชดานะคะรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรก็จะมีรถสะสมตั้งแต่ในช่วงก่อนถึง MRT พระราม9นะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาออกนะเวลานี้ตอนนี้จะมีท้ายสะสมประมาณช่วงของซอยสุขุมวิท17นะคะเพราะมันมีผลต่อเนื่องจากรถที่จะเลี้ยวเข้าซอยอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงนี้เนี่ยจะมีรถสะสมตั้งแต่ประมาณซอยสุขุมวิท28อันนี้ต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทวันนี้ท้ายแถวฝั่งทางด้านนี้ยาวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกระทบกับในซอยนะคะอย่างซอยสุขุมวิท26นะคะหรือว่าซอยสุขุมวิท24เพราะว่าในส่วนของเส้นทางหลักในฝั่งขาเข้าเนี่ยรถแน่นแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะพระราม4ในช่วงเวลานี้ตั้งแต่ช่วงของแยกพระโหนงเข้ามาก็จะติดตรงช่วงของแยกกล้วยน้ำไทย1จุดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมาติดอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์แล้วก็ช่วงของรัชดาพระราม4นะคะแล้วก็ตรงช่วงของแยกคลองเตยนะคะแยกคลองเตยถ้ามองเข้าไปทางด้านของพระราม4ฝั่งขาเข้าตอนนี้รถเต็มต้องเลยทางด่วนไปก่อนนะคะถึงจะเริ่มที่จะแบบอดุสาสาลงนะคะเริ่มที่จะดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของใกล้ๆกับ3ย่านนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งที่ลงมาจากทางด่วนตรงหัวลำโพงอันนั้นน่ะพระราม4ตรงจุดนั้นเนี่ยรถแน่นรถมากนะคะต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของย่าน3ย่านเลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณเวทีนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: คุณเวทีนถนนทางหลวงหมายเลข345นะคะ
2: 345ตรงช่วงซ่อมสร้างมุ่งหน้ารังสิตนะครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
2: ช้ากับสลับหยุดนิ่งเลยไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรข้างหน้าหรือเปล่านี่ไม่ทราบเหมือนกันพอดีว่าคุยกันหลังไมค์เมื่อกี้เขาบอกว่ายังไม่มีเหตุยังไม่มีแจ้งเข้าอุบัติเหตุหรือรถจอดทรงจอดเสียอะไรเข้าไปเลย
1: คือติดแบบผิดปกติเลยใช่ไหมคุณเวที
2: ใช่ครับใช่ติดแบบคือมันปกติมันไม่น่าจะขนาดนี
1: ้
2: นี่ผมมาจากทางจากระดับปู่โพสะพานปทุมสองนะแล้วก็มาถึงข้ามคลองประปามาปุ๊บก็มาเจอท้ายแถวท้ายแถวคราวนี้แบบยาวๆเลยอ่ะคุณพยนต์
1: หมายถึงว่านิ่งๆอยู่ยาวๆเลยใช่ไหม
2: นิ่งๆนิ่ง
1: ค่ะ
2: นิ่งก็มากกว่านิ่งก็มากกว่า
1: อืมค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้น
2: จะฟังจับกันนี่วิ่งฉิวเลยนะ
1: แต่ถ้าอย่างนี้มันน่าจะมีอุบัติเหตุไหมคุณเวทินปกติ
2: ก่อนหน้าอะไรก่อนหน้าหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
1: อืม
2: อาจจะสะสมหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าคือปกติโดยทั่วไปแล้วคือเวลานี้ลงหลอกโรงเรียนเข้าคนเข้าทำงานกันหมดแล้วน่าจะโฟล์มากกว่านี้พูดถึง
1: ยังช่วงนี้คนยังทยอยเดินทางกันอยู่บางคนยังไม่ถึงออฟฟิศค่ะใช่
2: แต่โรงเรียนนี่เข้าไปหมดแล้วนะ
1: ใช่โรงเรียนน่ะเข้าหมดแล้ว
2: ครับไม่ทราบว่ามีอะไรเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมรายงานแจ้งเข้าไป
1: ได้เลยขอบคุณมากๆเดี๋ยวนี้ย้ำตรงไหนนะคะตรงจุดที่ติดอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะ
2: เนี่ยผมเพิ่งเลยคลองประปามา
1: เลยคลองประปามาม
2: าประมาณสักกิโลนึงได้ครับคุณ
1: ผู้ชมฝั่งขาเข้าใช่ไหมที่จะ
2: ใช่
1: เข้ามาตัดกับถนน345ปทุมธานีบางเลยเนี่ยมันมาติดอยู่ตรงแยกนี้คุณเวทินไอ้ตรงช่วงที่มันจะเบี่ยงออกมาตรงเส้นปทุมธานีบางเลนตรงจุดนี้
2: ตรงใต้สะพานต่างระดับตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะติดพันต่อเนื่องมาจากถนนรังสิตปทุมธานีถนนปทุมธานีมันมีทางรถไฟผ่านด้วยใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ทางรถไฟ
1: แต่ตรงนี้มันยกระดับขึ้นด้านบนหมดแล้วไหมคะทางรถไฟหรือว่ายัง
2: ขึ้นด้านบนหมดแล้ว
1: ขึ้นด้านบนหมดแล้วใช่ไม่น่าจะเกี่ยวมันน่าจะมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรอ่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างถนนเลียบคลองเปรมประชากรมันก็ติดเหมือนกันมาจากตรงช่วงของเส้นถนนปทุมธานีบางเลนเนี่ย
2: เหรอ
1: ฮะ
2: ค่ะ
1: มันต้องมีอะไร
2: ใช่มันต้องมีอะไรสักอย่างน
1: ึ
2: ง
1: มันต้องมีอะไรเพราะนั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะคะถ้าหากว่าทางคุณเวทินผ่านแล้วมีอัปเดตมีเพิ่มเติม
2: คืบหน้าให้อัปเดตให
1: ้
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วถ้าหากว่าใครที่ผ่านตรงจุดนี้มีอัปเดตมีเพิ่มเติมกันเข้ามาได้แต่จริงๆวันนี้ดูผิดปกติมากสำหรับเส้นทางหลวงหมายเลข345ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของ345แล้วก็จะเข้ามาเส้นถนนรังสิตปทุมธานีนะคะอย่างจริงๆเนี่ยเส้นทางแถวด้านนี้ก็ดูรถเยอะนะอย่างถนนรังสิทธิ์ลาถนนปทุมธานีบางเลนเนี่ยแถวแถวพวกวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนทางด้านนี้ก็ดูรถมากแล้วก็ตรงช่วงที่อยู่ตรงใต้ทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดตรงจุดนั้นก็ดูรถมากเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนติวานนท์นะคะติวานนท์ในช่วงเวลานี้ก็ยังรถมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นถนนเลี่ยงเมืองนะคะเลี่ยงเมืองปากเกร็ดตรงช่วงของแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ดถนนเจ้าวัฒนะที่เข้ามาจากทางด้านของถนนเชยพฤกษ์ข้ามสะพานพระราม4ท้ายเนี่ยยังอยู่ฝั่งของถนนเชยพฤกษ์นะคะลงสะพานมาแล้วก็ยังมีรถเต็มพื้นที่ยาวๆเลยต่อเนื่องเข้ามาถึงโอ้โหวันนี้ฝั่งทางด้านนี้รถแน่นรถยาวมากจะต้องถึงเลยจากตรงช่วงของแจ้งวัฒนะ14วันนี้มันติดยาวมากจริงๆนะท้ายเนี่ยอยู่ชัยพฤกษ์นะคะต้นแถวเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงของเจ้าธนา14นะคะเพราะนั้นก็ส่งกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: อีกเส้นทางหนึ่งนะคะซึ่งมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มันจะมีผลต่อเนื่องในเรื่องของการจราจรด้วยกรณีของรถไฟฟ้า Airport Rail Link ว่าจะมีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงวันจันทร์แล้วใช่ไหมที่จะต้องมีการให้บริการเสริมด้วยรถไฟนะคะรถไฟขบวนพิเศษรถไฟสายชานเมืองแล้วก็มีเรื่องของรถบัสเสริมจากทางขสมกเนี่ยในช่วงเช้านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็จะมีในส่วนของรถไฟด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลนะในเรื่องของเส้นทางที่รถไฟผ่านนะคะเพราะว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาก็มีการจัดรถดีเซลรางชานเมืองขบวนเสริมเพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมนะจากกรณีของขบวนของรถ Airport Rail Link ซึ่งมันจะมีช่วงห่างระหว่างขบวนเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างในช่วงเช้าตั้งแต่6 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาเนี่ยนะคะก็จะมีรถไฟดีเซลรางชานเมืองขบวนเสริมนะคะตั้งแต่ช่วง6 นาฬิกานะคะนี่ขบวนแรกนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นเส้นทางหัวลำโพงลาดกระบังลาดกระบังพญาไทพญาไทลาดกระบังลาดกระบังพญาไทเพราะฉะนั้นนี่คือตัวที่จะมาเสริมกับขบวนรถสายชานเมืองปกติซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีผลสำหรับรถที่ใช้เส้นทางนะคะบนถนนด้วยนะคะเพราะปกติเราก็จะมีรถไฟสายชานเมืองผ่านอยู่แล้วนะตอนนี้เขามีขบวนเสริมเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนี่ก็ต้องเรียกว่าให้กำลังใจจากคนที่เขาใช้บริการทางด้านของ Airport Rail Link ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างสำหรับในส่วนของวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็ให้บริการเนี่ยนะคะในส่วนของขบวนเนี่ยจะมีความถี่ทุก12 นาทีตลอดเวลาในช่วงของการให้บริการก็คือ5:30 นาทีถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีการจัดให้มีรถบัสแล้วก็รถไฟเสริมนะคะแต่เห็นภาพเลยนะ2 วัน 3 วันที่ผ่านมาช่วงวันจันทร์อังคารเนี่ยเห็นภาพเลยว่าจำนวนคนที่รอนะคะอยู่ตรงช่วงของ Airport Rail Link เนี่ยนะคะคือจำนวนคนเนี่ยซึ่งเยอะมากนะคะแต่วันนี้นะคะถ้าอ่านจากในคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ดูดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับ2 วันที่ผ่านมานะคะ แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมีแจ้งของคุณสวิทคุณสวิทได้บอกว่าใช้เส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกราชวิภาในช่วงเวลานี้นะคะรถมากแต่ก็คือยังเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะก็ไปได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณสุวิทย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณฟรีโน่
1: ถูกลงชื่อคุณสุวิทย์ใช่ไหมไม่ใช่สวิทย์นะค
3: ่
1: ะไปเปลี่ยนชื่ออะไรนะคะ
3: สวิทย์ครับ
1: คุณสวิทย์ค่ะขออภัยค่ะคุณสวิทย์ยังอยู่วิภาวดีอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะ
3: ตอนนี้ช่วงใกล้ๆรัชโยธินถ้าคู่ขนานรถจะมากแต่ว่าติดขับตามกันไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะฮะ
1: ค่ะ
3: ส่วนขาออกนี่ตรงวัดเสมียนนาดีตอนที่กลับรถอันนี้ก็รถเยอะหน่อยคู่ขนานนะฮะ
1: ค่ะ
3: ส่วนทั้งด่วนทั้งไปทั้งกลับรู้สึกจะรถจะน้อยกว่าจะวิ่งได้เยอะกว่า
1: ไม่ติดนะคะ
3: รถมักติดคู่ขนาน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ตอนนี้ผมเกือบมาถึงรัชโยธินแล้วครับ
1: อ๋อรัชโยธินตามมาได้โดยตลอดใช่ไหมคะ
3: ตามได้ตลอดครับไม่หยุดนิ่ง
1: ตามได้ตลอดไม่หยุดนิ่งค่ะค่ะ
3: ครับผม
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสวิทย์
3: ค
1: ่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็มีรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะคะแต่เป็นพื้นที่นู่นเลยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะซึ่งเป็นร้านเป็นบ้านนะคะแล้วก็ตรงจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยชื่อถนนท่าบรรทุกซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากในไลฟ์ของทางซูมระยองก็ต้องมีการปิดการจราจรมันก็เป็นถนนเป็นซอยอะค่ะ2เลนสวนแล้วก็ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วคือเขาต้องใช้รถกระเช้าเลยนะในเรื่องของการดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการใช้พื้นที่นะคะในการที่จะกางกระเช้าขึ้นไปแล้วลักษณะของบ้านเนี่ยนะคะซึ่งเป็นบ้านที่เกิดเหตุเป็นร้านนะคะเป็นร้านเนี่ยก็คือลักษณะข้างบนเนี่ยจะเป็นบ้านไม้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวได้ติดตามเพิ่มเติมกันในช่วงหลังจากนี้พูดถึงจริงนะทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพเราถ้าพูดถึงไฟไหม้รายวันมากๆนะคะแล้วเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นี่จะเห็นเลยถึงความรุนแรงอย่างเมื่อตอนช่วงประมาณสัก1:00 กว่าเกือบ2:00 นะคะนี่ก็มีไฟไหม้ในซอยวงสว่าง19ซึ่งจุดนี้นะคะมีคนเจ็บด้วยนะคะก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อนไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้2ชั้นแต่เขาปลูกติดกันหลายหลังนะคะในเบื้องต้นเนี่ยตอนที่ไปถึงเนี่ยก็คืออาจตรวจสอบแล้วไม่มีคนติดค้างนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของการควบคุมเพลิงนะคะก็คือสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ในช่วงเวลา2:11 นะคะซึ่งก็ปรากฏว่าหลังจากที่เพลิงสงบเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บ1คนนะคะแต่เห็นเลยนะว่าภาพของจุดที่เกิดเหตุหรือว่าตรงจุดที่เพลิงลุกไหม้นี่ไฟนี่โหมลุกแรงมากๆในช่วงเวลากลางคืนนะแปลว่าช่วงนี้นี่ทางเจ้าหน้าที่นี่ทำงานหนักกันมากๆจริงนะคะก็ส่งกำลังใจให้แล้วก็รวมไปถึงพวกเราเองก็หมั่นตรวจสอบนะในเรื่องของพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสายฟงสายไฟภายในบ้านเพราะว่ามันพอเกิดเหตุไฟไหม้ปุ๊บนี่มันลุกลามมันรวดเร็วมากยิ่งถ้าเป็นบ้านไม้ด้วยเนี่ยนะคะดูจากในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ตอนช่วงเกือบ2:00เนี่ยนะคะก็น่าจะมีผลกระทบหลายหลังเหมือนกันเพราะบอกว่าเป็นบ้านซึ่งเป็นบ้านไม้2ชั้นแต่เขาปลูกติดกันหลายหลังอะค่ะนะคะเป็นเรื่องต้นให้เผื่อมีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกันในกรณีนี้ในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของการจราจรเรื่องของการเดินทางกันย้ำนะคะว่าวันนี้เนี่ยตรงช่วงของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะคะซึ่งวันนี้เขามีงานประจำปีเลยสำหรับในเรื่องของการแจกของนะคะงานทิ้งกระจาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้เนี่ยดูจากในไลฟ์ของทางด้านของในคนที่เขาไปอยู่ในที่เกิดเหตุนะไม่ใช่ในที่เกิดเหตุนะคะตรงจุดที่มีการแจกของเนี่ยนะคะก็ณเวลานี้ตอนนี้เขาเริ่มละตั้งแต่ช่วง7:00 นแล้วเขาก็จะทยอยทางการ ทยอยแจกกันเป็นชุดๆเป็นจุดๆกันเนี่ยนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะย้ำเลยว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเพราะว่าก็จะต้องมีการปิดการจราจรสำหรับในส่วนของถนนเจ้าคำรบอันนี้จริงๆแล้วเขาปิดมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงช่วงเวลา 11:30 นะคะส่วนถนนพระพลาชัยอันนี้เดินรถทางเดียวนะคะจนถึงช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราเข้าช่วงทางกรมทางหลวงค่ะ

0: แขวงทางหลวงสมุทรปราการนะคะอันนี้คือมีการปิดเบี่ยงการจราจรมีเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งจุดที่มีการทำงานค่ะก็คือตรงช่วงของกิโลเมตรที่19+700ถึงกิโลเมตรที่20+500นะคะในช่องทางด่วนในฝั่งขาเข้าหรือว่าตั้งแต่สะพานข้ามคลองโอ่งแตกนะคะมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองเสาระหงนะคะซึ่งจริงตรงจุดนี้ก็ทำงานตั้งแต่เมื่อช่วงของเดือนที่แล้วแล้วค่ะนะคะแล้วก็กระทั่งต่อเนื่องไปถึงปีหน้า24 พฤษภาคมนะคะของ2570ก็จะต้องมีการปิดเบี่ยงเป็นระยะทาง800 เมตรนะคะในช่องทางด่วนฝั่งขาเข้าแล้วก็จะให้รถเนี่ยวิ่งไปสวนทางกันในช่องทางหลักนะคะในช่องทางด่วนของฝั่งขาออกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแล้ววันนี้มีในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเนี่ยในฝั่งขาออกนี่ท้ายแถวยังหนักอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: มีโอกาสได้เห็นรูปนะคะของผู้หญิงไม่ใช่คำว่าสาวสองนะเพราะว่าชื่อเขาเนี่ยตามบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายนะคนเดียวกันค่ะคนเดียวกันนะคะที่ไปเดินขอเงินอยู่เนี่ยนะคะตรงช่วงของถนนเทพรัตน์นะคะประมาณกิโลเมตรที่18ตรงช่วงของทางเบี่ยงเข้าช่องทางด่วนนะคะก็คือนอกเหนือจากที่จะมีแจ้งมาทางออนไลน์แล้วในส่วนของ Facebook ข่าวสารมือประกาศนี่เขามีการโพสต์รูปให้เห็นด้วยนะคะคือเขาอยู่ในช่องทางด่วนเลยนะแล้วเขาไปอยู่ในช่องทางด้านขวาเลยอะแล้วก็คือไม่ได้ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยคือสวมเสื้อเนี่ยเสื้อที่สวมอยู่มันเป็นเสื้อแบบลายๆอ่ะเขาเรียกว่าลายหาแบบนี้แล้วก็ที่ใส่นี่น่าจะเป็นคือภาพที่เห็นที่เขาเดินยืนหันข้างน่าจะเป็นกางเกงไหมฮะนี่ก็ลายคือลายทั้งตัวนะคะเป็นเหมือนกับเป็นผ้าสไตล์มัดย้อมอ่ะสไตล์มัดย้อมนะคะอย่างเสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อแบบเป็นลายมัดย้อมออกแดงดำขาวนะคะส่วนกางเกงเนี่ยน่าจะเป็นก็สีทำทึมเหมือนนะคะก็เป็นลายเลยล่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเจอไม่ต้องให้เงินนะคะไม่ต้องให้เงินนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยนะคะก็คือจะเป็นประจำเลยที่จะเจอแล้วก็จะเจอกันอยู่ในทุกเส้นทางเห็นคนเมนกันนี่บอกเลยว่าเจอประจำแต่งตัวดีด้วยใช่แต่งตัวดีหน้าตาดีเลยค่ะหน้าตาเป็นผู้หญิงที่ดูดีมากแต่ว่าชื่อตามบัตรประจำตัวประชาชนเป็นนายนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของพันตำรวจโทธรรมนพงษ์พึ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีค่ะสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
0: สารวัตรเป็นไงบ้างคะในพื้นที่เช้าวันนี้ค่ะ
2: สภาพจราจรนี้เช้านี้นะครับในเวลา8:35 นาทีนะครับในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะครับตอนนี้ถนนแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับตอนนี้ก็ยังหนาแน่นนะครับยังหนาแน่น
0: วันนี้คือผิดปกติเลยค่ะสารวัตรมันมีอุบัติเหตุมีอะไรไหมคะ
2: ไม่มี
0: ใช่ไหมรถเยอะอย่างเดียว
2: รถเยอะอย่างเดียวใช่ครับตอนนี้ก็ชะลอตัวนะครับจากตอนนี้ต่อเนื่องจากบริเวณข้างของปานะครับแล้วก็ทางเข้าสู่ราชการนะครับท้ายแถวตอนนี้ก็ยังอยู่บริเวณเชิงทางลงสะพานพระราม4น
0: ะครับ
2: เชิงทางลงสะพานพระราม4นะครับเป็นส่วนของแจ้งวัฒนะกับการในส่วนของขาออกก็คล่องตัวไม่มีปัญหานะครับในส่วนของถนนติวานนท์ติวานนท์ช่วงนี้ยังหนาแน่นอยู่ที่แยกสวนสมเด็จแล้วก็แยกเมืองทองติวานนท์นะครับตามจังหวัดสัญญาณไฟนะครับในส่วนของถนนศรีสมานช่วงนี้การจราจรคล่องตัวนะครับเพราะถือว่าปกติน
0: ะคร
2: ับก็ยังมีแจ้งวัฒนะอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้ก็แน่นหน่อยนะครับเนื่องจากแต่ก็ไม่ได้มีเหตุอะไรนะครับเป็นเพียงแค่ว่ารถนะรถเยอะนะคร
0: ับช่
2: ว
0: ง
2: วันนี้นะครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลานี้ทุกวันมันน่าจะต้องดีขึ้นกว่านี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับซึ่งปกติจะดีขึ้นกว่านี้แต่วันนี้ด้วยปริมาณวันนี้มารถมาเยอะครับปกตินิดนึงครับจะไม่หนาแน่นนิดนึง
0: อ๋อโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่เส้นถนนเทพรัตน์นะตรงช่วงของจุดกลับรถกิโลเมตรที่41 ในช่องทางด่วนฝั่งขาออกคือฝั่งมุ่งหน้าเข้าชลบุรีนั่นก็มีอุบัติเหตุรถใหญ่เหมือนกันนะคะว่าเป็นรถพ่วง18ล้อนี่เลี้ยวกับรถไม่ทันระวังรถพ่วง22ล้อที่ขับมาทางตรงก็เลยชนค่ะนะคะแล้วก็ตกร่องกลางถนนนะคะไปชนเขากับแบเรียร์แล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรถเก๋งขับมากำลังจะขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีคือไม่เห็นเศษปูนขนาดใหญ่ก็เลยทำให้คนขับรถเก๋งเนี่ยเหยียบแล้วก็รถยางแตกนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 5:00 น.จุดนี้เดี๋ยวใครผ่านมีอัปเดตก็เพิ่มเติมกันได้แต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
6: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
7: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
6: แล้วฤดูฝนเล่า
7: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้หนา
6: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
7: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
6: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
7: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
6: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
9: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
11: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
9: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
12: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยนะคะจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะเป็นประกันภัยรถยนต์มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งในส่วนของคนที่จะทำประกันภัยประเภท1ก็จะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วมีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเลยนะคะก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วยังรวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะรับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ0215008802150088นะคะสำคัญในอื่นใดคือทุกคนถือว่าได้ช่วยกันเลยในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็ยังถือว่ายังได้ช่วยสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันค่ะในช่วงนี้มาดูกันต่อในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในช่วง 8:45 เส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3สะพานพระราม3นะเวลานี้ตอนนี้ก็รถยังมากแต่ก็ยังตามกันได้โดยตลอดไม่นิ่งนะคะไม่นิ่งแต่ว่าท้ายเนี่ยอยู่ตรงช่วงของตลาดพลูค่ะรัชดาท่าพระนะคะยาวๆต่อเนื่องลงสะพานพระราม3มาก็ตามกันมาได้โดยตลอดนะคะยาวๆเลยยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของช่วงทางลงวงแหวนอุตสาหกรรมตรงจุดนี้จะดูรถเยอะรถแน่นหน่อยนะคะจะต้องเลยตรงช่วงที่ตัดจากถนนนราธิวาสชัยครินไปก่อนเนี่ยถึงจะดีขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมรถยังเยอะยังเต็มพื้นที่อยู่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้สำหรับในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงเชิงทางขึ้นเลยแต่ว่าในฝั่งกลับกันนะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของ5แยกนารนองคือพระราม3แล้วต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของ5แยกนารนองโอ้ฝั่งของเส้นที่มุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาที่จะมาทางด้านของแยกรัชดาพระรามสี่อันนี้จะมีท้ายแถวค่อนข้างยาวแต่ถ้าเป็นฝั่งที่มุ่งหน้ามาทางด้านของถนนสุนทรโกษานะคะที่จะเลี้ยวเข้าทางด้านของพระรามสี่อย่างเต็มพื้นที่นะคะเนี่ยพอเลี้ยวฟึบเข้ามานะคะใช้เส้นพระรามสี่ในฝั่งขาเข้าเต็มทุกช่องจราจรแล้วก็ตามไปอย่างช้ามากถ้าเป็นสองเลนขวาอันนี้จะนิ่งเลยแต่ถ้าเป็นเลนซ้ายสุดเนี่ยยังจะไหลไปได้ดีกว่านะคะไหลไปได้ดีกว่านะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันก็รถจะน้อยกว่านะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางพันตำรวจตรีสิรดมเอี่ยมมาสาวัตรจราจรสน.บางมดสวัสดีค่ะสาวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่เป็นไงบ้างอะคะเช้าวันนี้ค่ะ
1: ก็เป็นปกตินะครับก็คือจะ ขาเข้านะครับก็จะมีการก่อสร้างบริเวณหน้าด่านเก็บเงินพระราม2นะครับก็จะทำให้รถติดสะสมยาวไปจนถึงหน้าเซ็นทรัลพระราม2นะครับ
0: ก
1: ็ระยะทางประมาณ 4-5 กิโลนะครับทั้งช่องทางด่วนและทางคู่ขนานนะครับ
0: ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเช้า
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็ส่วนขาออกก็วิ่งได้ตามปกติครับ
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นหรือยังคะในส่วนของทางที่จะขึ้นตรงช่วงของทางด่วน
1: ยังครับยังครับก็อยู่ในระยะสัญญาครับประมาณสิ้นปีครับจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลย
0: อ๋อไม่รถที่กำลังจะขึ้นทางด่วนตอนนี้เริ่มดีขึ้นไหมคะสารวัตร
1: อ๋อ
0: ท้ายเริ่มสั้นลงไหมหรือว่ายังนิ่งเหมือนเดิม
1: ยังอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2เหมือนเด
0: ิ
1: มอ๋ออ
0: ยู่เซ็นทรัลพระราม2เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับแล้วจะเริ่มดีขึ้นหรือว่าคลี่คลายนี้ตอนช่วงมาสักกี่โมง9โมงไปนะคะหรือว่ายังไง
1: ประมาณ10โมงเป็นต้นไปอ๋อ
0: 10โมงเป็นต้นไปค่ะค่ะแต่ช่วงหลังๆมันดูท้ายแถวมันยาวมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะในช่วงเช้าม
1: ีการปรับเล็กน้อยครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ปรับกลับมาเหมือนเดิมเลยครับ
0: อ๋อค่ะคือก่อนหน้านี้ปรับยังไงอะคะ
1: ก็คือปรับจากเปลี่ยนจากช่องอีที่พักนะครับตอนปกติเป็น3ช่องนะครับตอนนี้ปรับมาเหลือ2ช่อง
0: อ๋อก็คือมาจากตรงหน้าด่านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มาจากหน้าด่านแต่นี่พอเขาปรับใหม่มันก็ทำให้มันดีขึ้นจากก่อนหน้านี
1: ้ครับ
0: แต่ก็ยังมีท้ายแถวยาว
1: ใช่ครับเพราะมันติดที่คอขวดตรงทางขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพงศกรสวัสดีค่ะ
2: พงศกรครับ
0: ค่ะใช้เส้นวงแหวนตะวันออกหรือวงแหวนตะวันตกอะคะ
2: ไม่ใช่เป็นตะวันตกครับก็คืออย่างคือที่บางใหญ่อะครับในสภาพการจราจรการจราจรพิเศษฝั่งขาออกนะฝั่งขาออกนะครับจากบางใหญ่มุ่งหน้าเวสเกตนะครับใช้การได้ดีคล่องตัวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางการจราจรพิเศษฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าบนลมไปบางแคนี่ก็ยังถือว่ารถเต็มพื้นที่หนาแน่นครับแต่ก็เคลื่อนตัวกันได้เรื่อยๆครับ
0: โอ้ยดูท้ายแถวยาวมากเลยนะคุณพงศกร
2: อันนี้ให้ข้อมูลในส่วนของพื้นที่ผลและการแต่ตอนนี้ก็ยังเต็มยืนยันว่าเต็ม
0: อันนี้คือปกติไหมหรือว่ามันมากกว่าปกติ
2: ตอนนี้ก็จะ9โมงแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: ควรจะ
0: มันควรจะดีกว่านี้ใช่ไหม
2: ว
0: ัน
2: นี้วันพุธด้วยนะครับแต่ก็รถใหญ่ก็ยังเยอะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยังมีรถใหญ่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางคู่ขนานดีกว่านิดนึงไหลลื่นกว่านิดนึงแต่เพราะว่าเขาไปอาจจะเป็นรถเล็กก็ได้ครับทางหลักนะครับทางด่วนแต่รถใหญ่เยอะมันก็เลยอาจจะเคลื่อนตัวช้าแต่ก็เต็มพื้นที่ครับ
0: คือพอเนี้ยพอคุณพูดถึงเส้นวงแหวนตะวันตกก็จะมาดูราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ก็ไม่ต่างกันเนี่ยแปลว่าวันนี้เส้นทางวงแหวนตะวันตกแล้วก็ราชพฤกษ์เนี่ยจะมารถเยอะตอนช่วงสาย
2: โอ้แปลกใช่ครับอันนี้แปลกเหมือนกัน
0: ค่ะเมื่อตอนช่วงเช้ายังดูยังมากันได้แต่ตอนนี้อย่างราชพฤกษ์เองโอ้โหท้ายแถวยาวมากใช่จะบอกว่าพอกันเลยไม่ต่างกันกับฝั่งของวงแหวนตะวันตกขาเข้า
2: ครับวงแหวนตะวันตกโชคดียังไม่เห็นอุบัติเหตุนะครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นตามสภาพการจราจรปกติ
0: ค่ะค่ะฟ้าครึ้มๆใช่ไหมคะโซนทางด้านนั้น
2: มีแดดนะครับมีแดด
0: มีแดดแล้ว
2: แต่ดีแต่ว่าอบอุ่นจะขึ้นร่วมทางเยอะครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
2: เป็นข้อมูลครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณพันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมณีนุช
0: โอ้วันนี้คุณพันมานอกเส้นทางของคุณพันเลยไหม
3: ครับเมื่อสิบห้านาทีที่ผ่านมาได้วิ่งมาจากลาดพร้าวครับผม
0: ค่ะ
3: แยกเอสซีพาร์ค
0: ค่ะ
3: แล้วก็ผ่านแยกแล้วครับมีปัญหาติดยาวมาตลอดเลยครับผม
0: ค่ะ
3: พอข้ามแยกพระรามเก้าตัดกับประดิษฐ์มือดำมา
0: ป
3: ฏิบัติไปโอ้ท้ายเอกก็คือรถเลี้ยวเข้าซอยเจ็บจันครับผม
0: ค่ะ
3: แล้วรถที่จะวิ่งเลยซอยเหยียบจันมาก็ไม่มีปัญหาเลยครับเอกมัยโล่งครับผม
0: เพราะรถเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยเหรอคะ
3: ใช่ครับเลี้ยวซอยเข้าเหยียบจันแล้วบางทีก็ออกจากซอยเอกมัยซอย28ก็มากลับรถ
0: ค่ะเพราะว่านี่คือน่าจะเป็นสาเหตุหลักๆใช่ไหมคุณพัน
3: ใช่ครับใช่ครับแล้วว่าวิ่งว่าวนซ้ายลงไปเพชรบุรีก็ไม่ติดนะครับ
0: ค่ะ
3: มีปัญหาซอยเหยียบจันนั่นแหละครับต่างรถตู้สองหล่อได
0: ้นี่ตอนนี้คุณอยู่ถึงเพชรบุรีเท่าไหร่แล้ว
3: ตอนนี้ผมอยู่เอกมัยนี่คร
0: ับ อ๋อเอกมัย
3: สามแยก
0: ค่ะ
3: ใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วจะตรงไปหรือยังไงต่อคะ
3: ตรงไปก็จะเลี้ยวขวาไปทางนู้นแหละครับบ้านจอสอร้อยนั่นแหละครับผม
0: อ๋อออกพระรามสี่ออกสุขุมวิทใช่ไหม
3: ใช่ครับจะออกร้อยสี่สิบแล้วก็พระรามสี่ครับผม
0: ค่ะค
3: ่
0: ะ
3: แต่ว่าเอกมัยขาเข้าขาออกไม่มีปัญหานะครับคุณ
0: ม
3: ันต้องคอยจำจันครับผม
0: ค่ะ
3: พ เกษตรมนุษย์กิจม

0: านี่ผมก็ไม่ดีไม่รู้ทำมานี่ติดยาวๆมาเลยคร
1: ับ
0: ผม
1: ชื่อถนนชื่อของคลองจองเมื่อก่อนนี้จะสลับชื่อถนน2เส้นนี้เป็นประจำ
0: ใช่ครับผมแจ้งผิดอยู่เรื่อยครับประเสริฐมนุษย์กินก็คือกันเขาเรียกกันเกลียดนวมินนั่นแหละครับ
1: ไม่ใช่คุณพาในดิฉันเองด้วยค่ะเมื่อก่อนยังดูงงๆเลยค่ะค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ดีคร
1: ับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะคุณอ้วนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: คุณอ้วนอยู่บนทางด่วนไหนที่บอกว่ามีรถกระบะจอดเสียค่ะ
2: ด่วนศรีรัตน์ครับผม
1: ค่ะ
2: ผมจะมุ่งหน้าจากประชาชื่นมุ่งหน้าพระราม4ครับ
1: ค่ะ
2: ปรากฏว่าเจอรถจอดเสียก็คือรถมิตซูมิชิกระบะสีขาวน่าจะเกี่ยวกับพวกมอน้ำเดือดหรือไงไม่รู้มอน้ำร้อนหรือไงไม่รู
1: ้อ๋อแล้วอยู่เลนซ้ายสุดไหลทางแล้วใช่ไหมฮะ
2: ไม่อยู่ขวาสุด
1: แต่ขวาสุดแล้วอยู่ช่วงไหนอะคะคุณอ้วน
2: ช่วงระหว่างรถไฟสายสีแดงที่จะมุ่งหน้าไปรังสิตนะครับผม
1: ที่ตอนนี้ที่ติดอยู่เนี่ยคือจากรถคันนี้ใช่ไหม
2: บนทางด่วน
1: ค่ะไว้ก่อนที่คุณจะมาถึงตรงจุด
2: ถึงรถไฟบางซื่อแล้ว
1: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยรถติดไหมหรือว่าตามมาได้โดยตลอด
2: ก็ตามกันมาเรื่อยๆครับ
1: ตามมาได้เรื่อยๆ
2: ตัวมาเรื่อยๆแต่ว่ากลับกันเนี่ยวิ่งเฉียวเลยร้อยเป็นร้อย
1: นี่กำลังสงสัยเพราะว่าตรงพระทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์ตอนนี้ท้ายแถวยาวแล้วก็นิ่งมาก
2: ครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวไงค่ะ
2: จะมาติดขึ้นมาแล้วประมาณเนี่ยผ่านในรถไฟสายสีแดงนี่แหละที่รถเสียอยู
1: ่ครับ
2: จะติด
1: ค่ะ
2: แต่เขาเคลื่อนตัวมาเรื่อย
1: ๆตอนที่ผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะ
2: ยังครับผมรถเพิ่งจะเสีย
1: โอ้แล้วคนขับเขายังอยู่ในรถไหมคุณอ้วนตอนที่คุณอ้วนผ่านมาตอนนั้นเหรอเขาลงมาจากรถหรือเปล่าเดี๋ยวให้เพื่อน
2: เขาอยู่ในรถครับ
1: โอเค
2: พอลงมาเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้แล้วก็เข้าไปนั่งในรถ
1: เหมือนตอนอย่างนั้นปลอดภัยกว่าอยู่ในรถแล้วต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณอ้วนเนี่ยประสานทางได้ของเจ้าหน้าที่ทางด่วน
2: ขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมควบคุมมลพิษเร่งแกะรอยต้นต่อเหตุน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำกทม.พิจารณาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้านกรุงเทพมหานครย้ำยังไม่ต้องอพยพประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรุงเทพมหานครคุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วย้ำน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำมันปนเปื้อนวางบูมซับน้ำมันและเร่งสูบระบายน้ำปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆขณะที่กลิ่นน้ำมันเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดขอยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกจะถูกนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ยังมีความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องอพยพประชาชนสำหรับกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนเพื่อกรองกลิ่นในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนการเปิดหน้าดินเจาะสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันคาดจะปิดเส้นทางปฏิบัติงานอย่างน้อย2วันปวินาสมคิดรายงานค่ะ
4: ด้านดร.สุรินทร์ วรกิจทำลงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครติดตามเหตุน้ำมันรั่วดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ 18:00 นวานนี้ผู้เชี่ยวชาญจากบางจากและเชลได้ทำการสูบน้ำมันปนเปื้อนรวมทั้งสิ้น 22,000 ลิตรแล้วเสร็จและได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อและยังคงตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์หรือตรวจสอบลายนิ้วมือน้ำมัน

0: พื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์และยังได้เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทม.บริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนมาตรวจวิเคราะห์ส่วนการดำเนินการกับผู้กระทำผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์พัฒนาสิริค่ะ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียพร้อมกัน4เมืองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย73คนและเกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นและคลังน้ำมันหลายแห่งสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำในหน้าน้ำใกล้เกาะคาร์กขณะที่อิหร่านประกาศจะตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้กับท่าเรือบาเรนและคูเวตด้านสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตรชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งพวกเขาระบุว่าอิสราเอลยึดครองอย่างผิดกฎหมายขณะที่อิสราเอลประกาศมาตรการตอบโต้รวมถึงปิดสถานกงสุลของสหราชอาณาจักรในเยรูซาเล็มรัฐบาลอินโดนีเซียสั่งระงับโรงครัวที่ร่วมในโครงการอาหารฟรีเกือบ 2,000 แห่งทั่วประเทศหลังพบไม่ได้ลงทะเบียนตรวจรับรองสุขอนามัยจนทำให้เกิดปัญหาเด็กและครูล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษกว่า 50,000 คนเกิดเหตุคนร้ายบุกพิพิธภัณฑ์เรนัวในเมืองคานส์ชูแมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสฉกผลงานศิลปะอย่างน้อย4ชิ้นมูลค่า9ล้านยูโรหรือประมาณ344ล้านบาทสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
2: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: คุณวิทย์สวัสดีค่ะคุณวิทย์อยู่บนทางด่วนบุรพาวิถีในฝั่งขาออกแล้วบอกว่าติดอยู่ใช่ไหมคะบนทางด่วน
3: ใช่ครับ
2: อันนี้น่าจะต่อเนื่องมาจากด้านล่างเลยคุณวิทย
3: ์ผมรายงานการจราจรตอนนี้ติดมากครับติดตั้งแต่ด่านอีเกียครับขึ้นอีเกียมาผมเจอท้ายแถวเลย
2: โอ้เจอท้ายแถวเลยแล้วตอนนี้ยังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่ไหมคุณวิทย
3: ์ช้ามากครับช้าถึงช้ามาก
2: ช้าถึงช้ามากคือประมาณกิโลเมตรที่19อ่ะถนนเทพรัตน์ตรงบางนาตราดมันมีอุบัติเหตุแล้วมันมีผลต่อเนื่องมาบนทางด่วนแต่มันไม่นึกว่ามันจะมายาวได้ขนาดนี้นี่มันมีสาเหตุอื่นอีกหรือเปล่า
3: ผมขึ้นมาเมื่อ15นาทีที่แล้วนะครับยังไม่พ้นตรงนี้เลย
2: ยังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่ใช่ไหม
3: ก็ไหลมันทีละนิดเนี่ยยังไม่ถึงสนามบินเลย
2: คือช้ามากช้ามากจริงๆ
3: ใช่
2: อืมเดี๋ยวนะล่าสุดตรงไหนนะของคุณวิทย
3: ์ณตอนนี้ใช
2: ่
3: ไหมคร
2: ับ
3: ตอนนี้ที่อยู่ปกิโลเมตรที่13ครับ
2: กิโลเมตรที่13
3: ครับบอกนะ
2: โอ้กิโลเมตรที่13
3: ครับ
2: อืม
3: ผมขึ้นมาจากอีเกียขึ้นมันก็เจอท้ายแถว
2: ท้ายแถวเลย
3: ท้ายแถวตั้งแต่ตอนแยกจะจ่ายเงินที่เขาให้ไปจ่ายเงินปลายทางแล้วครับก็ติดจนถึงนั้นละ
2: ค่ะมันน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงช่วงทางลงค่ะเนื่องจากว่าด้านล่างอ่ะประมาณกิโลเมตรที่19ของถนนเทพรัตน์มีอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามืดละแล้วมันมีถุงปูนหล่นเนี่ยถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้มันน่าจะติดพันต่อเนื่องมาโอ้โหแป๊บ
3: ครับ
2: แล้วของคุณวิทย์อ่ะจริงๆแล้วตั้งใจอ่ะจะลงตรงไหน
3: ผมจะมุ่งหน้าชลบุรีครับผม
2: ถ้าชลบุรีอ่ะต้องเกาะเลนป่าไว้คุณวิทย
3: ์ครับ
2: ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเลนซ้ายมันจะติดช่วงทางลง
3: ได้ครับ
2: นะคะพยายามใช่พยายาม
3: ชิคด้วยนะครับตอนนี้ติดจริง
2: ๆโอ้ขึ้นไปทางบนแล้วมันลงไม่ได้แล้วใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: ลงไม่ได
2: ้ไม่ลงไม่ได้ไม่ถ้าลงมาคุณก็มาจะติดด้านล่างอีกค่ะ
3: ใช่ลงก็ติดอีก
2: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องพยายามเกาะเลนกลางเลนขวา
3: ได้คร
2: ับ นะคะแล้วเดี๋ยวได้ยังไงคุณวิทย์ถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลย
3: ได้ครับได้ครับแล้วเจออะไรยังไงบ้างจะติด
2: หรือว่ามันมีสาเหตุอื่นน่ะที่ไม่ใช่มาจากทางลงยังไงเพิ่มเติมมานะคะ
3: แต่ผมดูในโทรศัพท์ดูใน Google Map แล้วครับเขาเห็นมีการแจ้งเตือนว่าปิดช่องจราจร1ช่องอ่ะผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวไงถ้าผมผ่านจุดที่ Google Map เขา
2: บอกตรงไหนเขาบอกตรงไหนที่มีการปิดจราจร1ช่อง
4: ใน Google Map
2: ด้านล่างใช่ไหม
4: น่าจะใช่ครับใช่ครับ
2: กิโลเมตรที่19บวก500
4: 19บวก500คร
2: ับ ใช่ๆมีอุบัติเหตุค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นผลมันจะมีผลกับรถที่จะลงตรงนั้นเป็นทางด่วนบางพลีไหมตรงนั้นน่ะก็จะลงไม่ได
4: ้
2: คือตอนแรกอะท้ายแถบประมาณแค่กิโลเมตรกว่าแต่ว่าตอนนี้พอฟังที่คุณวิทย์บอกมาเนี่ยตกใจมากแปลว่าเดี๋ยวต้องข้างนอกสอบถามให้หน่อยด้านล่างตอนนี้เป็นยังไงบ้างของการปิดการดำเนินการเคลื่อนย้ายมันมีถุงปูนหล่นนะคะ
3: ใช่ครับงั้นฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับฝากไว้ประมาณน
2: ี้อย่างนี้คนอื่นจะต้องไปใช้เส้นวงแหวนไปใช้เส้นไหนแล้วล่ะจะต้องไปใช้เส้นทางด้านของวงแหวนตะวันออกแล้วล่ะค่ะเพราะถ้าหากว่าจะไปทางชลบุรีถ้ามาทางฝั่งด้านนี้มันติดนานมากจริง
3: คร
2: ับ นะค่ะ
3: ไม่ต้องไปลงข้างล่างเขาเสร็จยังคร
2: ับ ไม่อย่าลงข้างล่างข้างล่างอ่ะหนักกว่าข้างบนเดี๋ยวตรวจสอบข้างล่างให้นะคะ
3: ได้ครับ
2: ขอบคุณป๋าขอเล่นป๋าขอบคุณค่ะได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้บอกท้ายแถวยาวมากขึ้นจากเดิมจากในช่วงแรกประมาณแค่กิโลเมตรหนึ่งนะคะพยายามเกาะเล่นป๋านะคะสองคนที่จะมุ่งหน้าตรงไปทางด้านของชลบุรีคุณปานเทพสวัสดีค่ะคุณปานเทพนี่ก็อยู่บนทางด่วนเหมือนกันคุณปานเทพไม่อยู่แล้วงั้นไปที่คุณสิทธิโนนนี่ก็อยู่บนทางด่วนแต่ว่าเป็นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
2: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนคะคุณสิทธิโนน
5: เมื่อกี้ผมวิ่งสวนมาครับผมไปตรงก่อนถึงด่านบางแก้วที่มาจากทางพระราม2ครับ
2: ค่ะ
5: ก่อนถึงทางตรงด่านบางแก้วมันมีอุบัติเหตุ3คันครับ
2: อืมเพิ่งเกิดเหตุเลยใช่มั้ย
5: มีรถตู้คันหน้าแล้วก็คันที่2ไอ้รถปิกอัพครับผมแล้วก็คันที่3เป็นรถ รถพ่วงรถพ่วงครับ
2: ค่ะ
5: 3คันอยู่เลนขวาสุดครับผม
2: ดูลักษณะทันได้สังเกตทันมองเห็นไหมว่าชนกันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอะคะจุดนี
5: ้
2: แรงไหม
5: ก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับเป็นชนท้ายกันแต่ว่าไอ้คันรถคันกลางอ่ะได้โดนอัดทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลัง
2: แล้วว่ารถโอ้แล้วคันนี้จะต้องใช้รถยกหรือไม่ก็ลากออกใช่ไหมคุณสิทธินนท์คือไม่น่าจะขับต่อได
5: ้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นอยู่ตรงกลางนะครับแล้วไอ้คันหน้าเป็นรถตู้ครับโดนแล้วคันท้ายสุดจะเป็นรถไอ้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าเป็นรถเปล่าไม่มีตัวอยู่เลนขวาสุด
2: รถตู้ค่ะ
5: แล้วตอนนี้ห่างแถวถึงคือพลักกันแล้วนะครับ
2: ค่ะรถตู้นี่เป็นรถตู้อ๋อโดยสารหรือเป็นรถตู้ส่วนบุคคล
5: เป็นรถตู้ส่วนบุคคลคร
2: ับ รถตู้ส่วนบุคคลนะคะค่ะค่ะตอนนี้ประสานจ้างทางด้านของบนทางด่วนให้เรียบร้อยค่ะ
5: ครับผม
2: ค่ะ
5: เพิ่งเกิดเหตุผมเพิ่งขับสวนมาเมื่อกี้ประมาณ5นาทีคร
2: ับ แล้วท้ายเริ่มสะสมแล้วใช่ไหม
5: ท้ายตอนนี้เมื่อกี้ขับสวนมาถึงไอ้ตัดกับเทพรักแล้วครับไอ้ตรงที่จะไปลงไอ้ด่านบางแก้วครับ
2: ค่ะ
5: แล้วอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วอีกฝั่งนึงที่จะไปทางพระราม2ก็ยาวเลยนะครับยาวถึงศรีนครินทร์แล้วมั้งครับเนี่ยผมใช่ครับเอ้ใช่ๆถึงศรีนครินทร์แล้วพอดีผมมาส่งผู้โดยสารแถวส่วนประการผมลงศรีนครินทร์ประเดี๋ยวแถวแล้วครับ
2: ค่ะอันนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือไม่ได้เกี่ยวกัน
5: ไม่คน
2: ละฝั่งใช่ไหมคะ
5: ใช
2: ่ค่ะ
5: ไม่แน่ใจว่ามันมีอุบัติเหตุหรือเปล่าเห็นดูใน Google Map เห็นมันมีเป็นรูปอุบัติเหตุครับไอ้ฝั่งที่จะไปทางพระราม2ที่ไปสะพานกาญจนา
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ว่าเนี่ยที่รับแจ้งมาจะเป็นฝั่งที่ทางคุณสิทธินนท์บอกมาเนี่ยแหละจุดเดียวที่ทางเรารับแจ้งมา
5: แต่ตรงที่ผมมาก็ยาวแล้วนะครับยาวเมื่อกี้ถึงเทพรักษ์แต่ก็น่าจะเลยแล้วเพราะมันอยู่เลนขวาสุดนะครับ
2: ค่ะ
5: ครับพอตรงเลยอุบัติเหตุไปก็เป็นด่านเก็บตังค์ครับประมาณจากตรงนั้นน่าจะประมาณ300เมตรได้แล้วมั้งครับ
2: ก็คือแปลว่าคาดว่าน่าจะมีอุบัติเหตุทั้งสองฝั่งใช่ไหมคุณสิทธิโนน
5: ใช่
2: เพราะว่าถ้าดูจากปริมาณของรถที่สะสม
5: ใช่ไอ้ฝั่งที่ไปพระราม2ก็มันติดผิดปกติครับมันเพราะว่าปกติมันจะไหลแต่อันนี้มันติดค่อยๆกระดิบกระดิบไป
2: ค่ะ
5: โอเ
2: คเดี๋ยวเราตรวจสอบขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ไปที่คุณแป๊ะพระประแดงบอกว่ามีฝาท่อระบายน้ำยุบตัวลงไปใช่ไหมสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณปิญญุตสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอท่านครับไม่ใช่ฝาท่อครับคุณปิญญุตมันเป็นแผ่นเหล็กที่ก่อปูอยู่เทิงบนคอสะพานอยู่กลางสะพานนะครับ
2: เป็นแผ่นเหล็กเหรอคะ
6: แผ่นยาวๆที่ปูจากฝั่งซ้ายมาหาฝั่งขวานะครับไม่ใช่แผ่นปูไม่ใช่แผ่นฝาท่อคร
2: ับ
6: อยู่ตรงข้ามคอรังสิตขาเข้าครับ
2: แล้วแผ่นนั้นก็ปูทำอะไรคะคุณป้า
6: ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามันก็ปูยาเป็น 2-3 ล็อกอ่ะเป็นแผ่นอะไรไม่รู้ครับที
2: ่
6: มันชุดตัวลงเวลาวิ่งวิ่งมาตกหลุมใหญ่น่าดูเลยครับเป็นหลุมเลยครับ
2: มันลงไปประมาณกี่เซนได้ถ้าคร่าวๆกะได้ไหม
6: ก็ประมาณคืบนึงได้คุณที่คุณแป๊ะวิ่งผ่านดูครับ
2: คืบนึงมันเท่าไหร่
6: ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าวิ่งมามันตกหลุมแรงเหลือเกิน
2: ถึง10เซนไหม
6: ก็ประมาณคืบนึงคืบของมือแล้วก็จะเฉียดไหมล่ะครับ
2: คือถ้ารถขับมาเร็วๆตรงไปนี่เป็นเรื่องแน
6: ่ครับมันก็ขับมาเร็วทีนี้บางคนเขาจังหวะขับมาเพลินไม่จับพวงมาลัยแน่น่ะกลัวจะเสียหลักข้อนี้ครับ
2: ค่ะ
6: บางทีก็ทำให้ยางรั่วได้ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวได้ประสาน
6: มา2รอบก็เจอปัญหาก็ยังไม่นั่นไม่มีใครรายงานครับ
2: ได้เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่เป็นเชิงทางขึ้นสะพาน
6: ทางลงครับเชิงทางลงครับ
2: เชิงทางลงสะพานข้ามคลองรังสิตนะคะ
6: ใช่ครับอ
2: ันนี้เป็นเส้นพหลโยธินฝั่งขาเข้า
6: ใช่ครับ
2: ได้เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วรถเยอะไหมคะช่วงนี
6: ้ก็วันนี้ผมไม่ได้ไปผมไปเมื่อวานนี้ครับวันนี้ผมอยู่แถวพัทยาหมดครับ
2: เดี๋ยวนะแล้วที่คุณป้าจ้างนี่คือจ้างตรงไหนจ้างวันนี้หรือวันไหน
6: แจ้งใกล้มันเห็นมาหลายวันแล้วครับพี่แจ้งวันนี้ครับ
2: อ๋อที่ไม่ใช่หมายความว่าของวันนี้ยังไม่ได้ผ่านใช่ไหม
5: ยังไม่ได้ผ่าน
2: แต่เมื่อวานนะผ่านแล้วเห็นว่ามันมีปัญหาตรงจุดนี้ใช่ไหม
5: ใช่ครับผมจะผ่านมา2วันนะคร
2: ับ ได้ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปดูก่อนนะคะ
5: คร
2: ับ
5: ผม
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณป้าพระประแดงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวใครใช้เส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าเชิงทางลงสะพานข้ามคลองรังสิตช่วยดูให้หน่อยนะคะตรงจุดที่คุณแป๊ะพระประแดงบอกเนี่ยวันนี้เนี่ยเขามีการปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงไหมหรือว่ามันยังมีการที่มันยังมีความต่างระดับยังเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อ2วันก่อนนะคะวัน2วันที่ผ่านมานะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808คุณต้อมจำทองสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณยนต
2: ์ใช้เส้นพระราม4นะคะ
7: สวัสดีวันสัตว์ป่าทองนะครับวันที่9เดือน9นะฮะ
2: วันอะไรนะ
7: ผมเก่ามากเลย
2: วันอะไรนะคุณต้อง
7: วันสัตว์ป่าทองนะครับผม
2: แต่ว่าคุณบ่งบอกนี่ถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้บอกถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นช่วงของวันโปรโมชั่นเลยลดราคากันหนำเลยนะเนี่ยวันนี้
7: ใช่ครับผม
2: ค่ะ
7: เมื่อสักครู่ครับคุณยินุชครับผมใช้พระราม4นะครับจากวิทยุนะครับจะมุ่งหน้าผ่านบ้านจอสอนะครับมาตรงแยกคลองเตยนะพอดีว่าช่วงจังหวะรถไฟผ่านพอดีคุณยินุช
2: รถไฟเป็นรถอะไรรถสีขาวน้ำมัน
7: ทำให้อกสั่นขวัญแขวนสักนิดนึงครับเพราะว่าร ถไฟเนี่ยเขามาจากทางเชื้อเพลิงใช่ไหมครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางเพชรบุรีนะครับมุ่งหน้าผ่านไปแล้วเนี่ยรถไฟท่านเนี่ยไม่ผ่านเลยไปครับจอดอยู่นิ่งๆสักแป๊บหนึ่งครับคุณจินุช
2: ขวางถนนอยู่ล่ะ
7: ใช่ตอนแรกก็เลยนึกว่าเอ๊ะอย่าบอกนะฮะว่าเสียนะ
2: ค่ะ
7: พอสักแป๊บหนึ่งครับ
2: ค่ะ
7: รถไฟท่านก็ได้ถอยกลับนะครับผม
2: ค่ะ
7: ก็คาดว่าน่าจะสลับรางตรงแถวเชื้อเพลิงครับคุณจินุช
2: ถอยกลับเลยเหรอคะคุณต้อม
7: ใช่ครับผมครับก็เลยใช้เวลาสักนิดนึงครับน่าจะเกือบ10นาทีนะเมื่อสักครู่นะ
2: แต่เขาพอถอยกลับมาแล้วเขาเอาคุณต้อมก็ออกมาแต่เขาไม่ได้เห็นว่าเขาย้อนกลับมาทางเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
7: ไม่ครับไม่ครับเขาเปิดไม้แล้วก็ใช้การได้ปกติ
2: ค่ะงั้นก็ตอนนั้นก่อนหน้านี้ที่ติดมากๆก็คือมาจากรถไฟผ่านคุณต้อมไม่อยู่ละเดี๋ยวคุณต้อมมาใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้เห็นอยู่เหมือนกันในกล้อง CCTV นะของทางฝั่งของพระราม4ในฝั่งขาเข้าที่บอกอะว่าพอเลี้ยวออกมาจากทางด้านของสุนทรโกษาปุ๊บเจอเลยนิ่งเลยเต็มทุกช่องจราจรเรียนเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้เห็นว่าเลนซ้ายอะถึงได้ผ่านไปได้ก็จริงๆก็ไม่ได้สิถ้าจะขึ้นทางด่วนก็ต้องผ่านทางรถไฟก่อนนะเอาเป็นว่าใครที่ก่อนหน้านี้ที่ชะลอที่ติดอยู่นะคะอย่างน้อยได้ทราบเป็นข้อมูลในเรื่องของการจราจรกันแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับเส้นทางด้านของพระรามสี่โอ้โหโล่งมากค่ะโล่งมากๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะโล่งจนแทบจะไม่มีรถเลยนะคะแล้วก็ในฝั่งขาออกเนี่ยก็จะมาชะลออยู่ตรงช่วงของแยกคลองเตยนะคะซึ่งตรงจุดเนี้ยนะคะในส่วนของที่ชะลออยู่ท้ายแถวไม่ยาวมากท้ายแถวสั้นๆแต่ในฝั่งขาเข้าเนี่ยถนนแทบจะไม่มีรถเลยค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์สาวจราจรสภบางพลีกรณีของอุบัติเหตุนะคะสวัสดีค่ะสารวัตร
8: สว
2: ั
8: สด
2: ี
8: คร
2: ับ
8: พ
2: ัน
8: ตำรวจโทย
2: ุ
8: ทธชัยสุดเสน่ห์ครับ
2: สารวัตรค่ะตอนนี้ยังไงบ้างขั้นตอนการดำเนินการเรียบร้อยหรือยังอะคะ
8: ในส่วนของถุงปูนนะครับถุงปูนที่ขวางด้านช่องทางหลังด้านขาออกช่องขวาสุด
2: ค่ะ
8: ในส่วนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนตั้งแต่ก่อน9โมงแล้ว
2: อ๋อตั้งแต่ก่อน9โมงค่ะ
8: การจราจรเปิดการจราจรเป็นปกติน่าจะประมาณสัก45นาทีละนะคร
2: ับ
8: ตร
2: ง
8: น
2: ี้
8: ก็ของแนวก่อสร้างก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับตรงน
2: ี้
8: บัตรในส่วนของขาออก
2: ค่ะ
8: ของลงบูรพาวิถีทางลงเมืองใหม
2: ่
8: นะครับบริเวณหน้าด่านเท่านั้นนะครับบ
2: ั
8: ตรทางแล้วก็ลงมาก็ยังใช้การได้ดีนะครับในส่วนของจากทาง ทางลงด่วนบุรพาวิถีอย่างเข้าช่องทางด่วนก็เปิดใช้การได้ปกติแล้ว
2: เพราะฉะนั้นอย่างมีคุณผู้ฟังเนี่ยบอกว่าอยู่บนบุรพาวิถีประมาณกิโลเมตรที่12 13ประมาณนั้นมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะสาวัต
8: รในส่วนตรงนี้นะครับตอนนี้ยังอยู่ด้านล่างแต่ว่ามองไปด้านบนนี่จะบุรพาวิถียังใช้ความเร็วได
2: ้ยังใช้ความเร็วได
8: ้มองจากขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อน
2: ค่ะ
8: ด้านสุดท้ายนะครับในส่วนของ8นะครับยังใช้การได้นะครับในส่วนของบุรพาวิถีเนี่ยด้านบน
2: ค่ะ
8: บอลเหตุใดนะครับแต่ว่าเขาออกชลบุรีบุรพาวิถีเนี่ยสามารถใช้ความเร็วได้เลยนะตอนนี้นะครับ
2: ค่ะค่ะอ่ะแปลว่าเดี๋ยวกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้ใช่ไหมคะแต่มันก็จะมาติดตรงแนวก่อสร้างใช่ไหมสารวัตร
8: แนวก่อสร้างตอนนี้แค่ชะลอตัวนะครับตอนนี้กำลังปูสองรอบนะครับตรงนี้ไม่มีใดนะครับแต่สาเหตุช่วงแนวก่อสร้างแค่ตัวได้ช้าตอนนั้น
2: อืมค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ
8: ครับสวัสดีคร
2: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆงั้นเดี๋ยวบนทางด่วนต้องมาเพิ่มเติมให้ละกรณีที่คุณสิทธินนท์ติดอยู่ไม่ใช่คุณสิทธินนท์คุณวิทย์เนี่ยใช้ทางด่วนบุรพาวิถีแล้วบอกติดนิ่งๆอยู่เลยคือตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผลกระทบมาจากทางลงแต่ว่าทางสาวัตบอกว่าด้านล่างเนี่ยนะคะก็คือมีการเปิดการจราจรให้ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเนี่ยก่อนประมาณสัก 9:00 นแล้วเพราะฉะนั้นรถมันไม่น่าจะติดค้างขนาดนั้นบนทางด่วนมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรมั้ยคะอย่างนี้เพิ่มเติมกันได้เลยนะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio เพราะว่ามันติดแบบผิดปกติแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะของ

0: คุณวรินทร์พิภพแจ้งมาทาง SOS ค่ะอโศกดินแดงในฝั่งขาเข้าเลยทางลงสะพานข้ามแยกพระราม9ไปเล็กน้อยนะคะเป็นรถกทม.สีเหลืองชนกับรถ SUV ค่ะแล้วก็ชนกันเลนที่2จากซ้ายนะคะก็มีผลในเรื่องของการจราจรคุณดวงเดือนเนี่ยนะคะใช้เส้นสิรินธรในฝั่งขาออกค่ะแล้วบอกว่าช่วงก่อนถึงต่างระดับสิรินธรมีอุบัติเหตุเป็นรถแท็กซี่สีขาวเกิดอุบัติเหตุไม่เห็นคู่กรณีนะแต่ว่าสภาพของรถคันนี้ค่ะเสียหายหนักมากเราก็จะอยู่เลนที่2จากซ้ายแล้วมีคนเจ็บด้วยนะคะมีคนเจ็บตอนที่คุณดวงเดือนแจ้งมาเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเดี๋ยวฝากด้วยใครผ่านตรงจุดนี้เนี่ยมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันแล้วก็เดี๋ยวไปตรวจสอบบนทางด่วนนะคะกับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญนุชแล้วฟังจอสารท่านครับ
0: บุรพาวิถีติดอะไร
1: บูเวทาวิถีตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับคุณปุญญนุชตอนนี้ตรงช่วงวงแหวนยังไม่มีแท่นสะสมครับแต่ว่าตรงช่วงบริเวณหน้าด่านบางแก้วครับปริมาณลดมากครับผม
0: ค่ะคือมีคุณผู้ฟังเนี่ยบอกว่าใช้บุรพาวิถีแล้วก็ตั้งแต่ตรงช่วงของเมกะบางนามานี่ติดนิ่งๆเลย
1: น่าจะเป็นตรงช่วง
0: ทาง
1: เ
0: ข้
1: าหน้าด่านบางแก้วครับรถมากตลอดตัวครับ
0: อ๋ออันนี้คือมาจากหน้าด่านบางแก้วใช่ไหมคุณวิชากร
1: ที่จะออกบางแก้วไปแล้วซ้ายไม่กลับบางนาครับ
0: ค่ะอืม
1: ครับผม
0: คือไม่ได้ติดต่อเนื
1: ่
0: อง
1: นะคร
0: ับอ๋อคือไม่ได้ติดต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงทางลงบางพลีไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวครับมันจะเป็นพื้นที่ด้านล่างของมอเตอร์เวย์หรือเปล่าครับหรือว่าพื้นที่ด้านล่างของทางด้านบางนาตาดอันนี้ตรงจุดนี้ไม่แน่ใจครับแต่ว่าตรงช่วงหน้าด่านบางแก้วตอนนี้คล่องตัวนะครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้บนบุรพาวิถีดีแล้วใช่ไหม
1: บุรพาวิถีตอนนี้ไม่มีท่าทางสะสมครับตอนนี้ช้าอยู่แค่ช่วงเหนือด่านบางพีครับต่อเนื่องกันถึงดันเมืองใหม่บางพีครับ
0: ประมาณกี่กิโลเมตร
1: ก็ดีแล้วครับ
0: เดี๋ยวที่มีรถสะสมประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่กิโลเมตรคะ
1: ประมาณ3โลครับถึงทางลงสุวรรณภูมิแค่นั้นเองครับ
0: โอเคเข้าใจละแปลว่าที่มีคุณผู้ฟังติดอยู่ตั้งแต่ช่วงไม่กลับบางนามาก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาต่อตรงช่วงทางลงบางพลีกรณีของอุบัติเหตุตรงถนนบางนาตราถนนเทพรัตน์แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้นิ่งแล้วมันไปได้โดยตลอดใช่ไหมแต่ท้ายแถวประมาณ3กิโลเมตร
1: ท้ายแถวนี้มาจากทางลงสุวรรณภูมินะครับไม่ใช่ท้ายแถวพื้นล่าง
0: ท้ายแถวสุวรรณภูมิไปเพราะว่าตรงถ้าเลยตรงสุวรรณภูมิไปนี่ไปได้ใช่ไหมคะ
1: คล่องตัวของการของทางพิเศษนี่คล่องตัวเลยครับ
0: อ๋อแล้วถ้าบอกว่าตรงช่วงทางลงสุวรรณภูมิเนี่ยตอนนั้นตรงนี้ท้ายแถวประมาณเท่าไหร่
1: สุวรรณภูมิอยู่แถวบางพีครับท้ายแถว3กิโลต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างนะครับแถวๆทางลงสุวรรณภูมิรถหนาแน่นครับ
0: ประมาณกิโลเมตรที่15ใช่ไหมคะ15ประมาณนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะแต่ถ้าเลยไปก็ไปได้โดยตลอดแต่ถ้าเลยไปก็ไปได้โดยตลอดนะคะค่ะ
1: ไปได้ครับคุณ
0: พยัญชนะค่ะค่ะแล้วจุดอื่นเป็นไงช่วงนี้ยังมีตรงจุดไหนอีกไหมที่ยังแบบแน่นๆกันอยู่ในช่วงเวลานี
1: ้เอาของสายน้ำพิเศษกัญจนาแล้วกันคร
0: ับ บางพีสุขสวัสดิ์ใช่ไหม
1: บางแก้ว
0: ค่ะ
1: บางแก้วมุ่งหน้าทางด้านสะพานกัญจนาตอนนี้รถมากไปในช่วงบริเวณก่อนลงบางเมืองครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมต
0: ่
1: อเนื่องมาจนถึงบริเวณเหนือด่านปากน้ำครับ
0: อันนี้อุบัติเหตุหรือว่าอะไรหรือว่ารถเยอะอย่างเดียวอุบัติเหตุหรือว่ารถเยอะอย่างเดียวอะคะ
1: ตรงนี้มีอุบัติเหตุอยู่ครับคุณไอ้คุณยนต์ครับตรงช่วงกม16ที่มุ่งหน้าขามุ่งหน้าบางแก้วครับแถวทางลงปากน้ำครับแต่ว่าไม่เกี่ยวฝั่งขาออกนะฝ
0: ั
1: ่งขาเข้าว
0: ะ
1: ชน
0: ชนกันสาม
1: น่าจะชะลอตัวใช่อ
0: ยากชะลอตัวดูอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเฮ้ยพวกกำลังสงสัยโอเคว่ามีคุณพ่อบอกว่าอีกฝั่งนึงอ่ะชนกันสามคันแต่อีกคันนึงอีกฝั่งนึงก็ติดเหมือนกันก็ติดจากอะไรตกลงชะลอดู
1: ใช่ครับติดตรงช่วงกมฝั่งขาเข้านะครับกม16ครับผมมีรถกระบะ400กลางเสียหลักพลิกตะแคงครับช่องทางขว
0: า
1: ตอนนี้กู้ภัยถึงแล้วครับ
0: มีคนเจ็บไหมคะจุดนี้ค่ะมีไหมคุณวิชากร
1: เบื้องต้นยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้พลิกกลับสู่สภาพเดิมนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ใช้ได้เลนไหน
1: ใช้ได้ทางช่องทางกลางแล้วขวาซ้ายครับซ้ายครับ
0: กลางกับซ้ายนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ไม่ได้ก็มีรถสะสมสะสมเร็วเหมือนกันค่ะ
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะ
1: อาจจะมีการปิดการจราจรแล้วก็เปิดบางครั้งเนื่องจาก
0: เคลื่อนย้าย
1: เพิ่งเปิดใช่ครับกำลังเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุอยู่ครับ
0: ค่ะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าบนทางพิเศษก็จะมีจุดนี้อีกจุดหนึ่งที่จะมีผลกระทบหนักใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จุดอื่นๆยังมีไหมจุดอื่นยังมีไหมคะ
1: แล้วก็ท้ายสะสมจากกม16ดังกล่าวนะครับท้ายสะสมประมาณ9กิโลครับตอนนี
0: ้9กิโลเมตรเหรอคะโอ้โหเร็วมาก
1: ใช่ทะลุไปสาย37เลยครับทะลุไปสายที่มาจากบางขุนเทียนเลยครับ
0: โอ้โห
1: ก่อนลงบางคูเลยครับ
0: เร็วมากเลยจริงๆท้ายแถวค่ะอืมอืมเผื่อเวลากันหน่อยเผื่อเวลากันหน่อยแต่คือไม่ได้นิ่งใช่ไหมยังเขาขยับไปได้เรื่อยๆใช่ไหม
1: ขยับได้ครับช่องทางซ้ายครับตอนนี้ใช้ช่องทางซ้ายอยู่
0: เกาะซ้ายไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวิ่งซ้ายมาเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จากบางขุนเทียนเข้ามาก็ติดตรงช่วงก่อนลงมาคูนะครับต่อเนื่องไปถึงทางลงปากน้ำ
0: ค่ะ
1: พอผ่านปากน้ำแล้วก็มาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณแถวๆก่อนออกบางแก้วครับเล็กน้อยแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ค่ะ
1: มาทางด้านฝั่งเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศตอนนี้หน้าด่านดินแดงปริมาณลดมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงเมืองจิตครับเนื่องจากทางลงเมืองจิตปริมาณลดมากครับต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างส่วนทางตรงมุ่งหน้าทางด้านต่างระดับท่าเรือตอนนี้ยังคล่องตัวแล้วก็มุ่งหน้าออกบางนาก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งกับการครับหน้าด่านบางนาปริมาณลดมากครับท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงพื้นที่ด้านล่างเลยนะครับตรงช่วงต่างระดับก่อนเข้าด่านครับผ่านพ้นด่านแล้วก็ต่อเนื่องตู้แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วชะลอยทั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณแถวทางลาดบันไก่ครับผ่านพ้นลาดบันไก่มุ่งหน้าดินแดงก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านดักขนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้ด้านด่านดักขนองปริมาณรถมากครับให้แถวต่อเนื่องจนถึงถนนพระราม2ครับผ่านพ้นด่านดักขนองแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับมาชะลอยครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นสุขสวัสดิ์ต่อเนื่องจนถึงสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นสะพานพระราม9แล้วชะลอยครั้งช่วงบริเวณแถวเซ็นทรัลพระราม3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วก็ฝั่งกับการออกพระราม2ก็ยังคล่องตัวมาทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นรถน้อยคล่องตัวแล้วครับแล้วก็มาชะลอยครั้งช่วงบริเวณทางลู่บางซื่อครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมาเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับการออกแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัว
0: เพราะว่าที่มีรถจอดเสียก่อนหน้านี้ก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่เป็นรถ
1: ช่องทางขวา
0: ช่องทางขวาใช่
1: เคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทางด้านฝั่งบางโคมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศไทยตอนนี้ชะลอแค่ช่วงเหนือลอปารามาครับแต่เคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือลอปารามาจนถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงครับรถมาเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางลงสีลมและเคลื่อนตัวได้ดีครับลงเหมือนกันไม่เป็นปัญหา
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าออกต่างระบางโคยังคล่องตัวแล้วก็มาทางด้านฝั่งศรีนครินทร์ครับจากจุดเชื่อมมอเตอร์เวย์มารถมากครับชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือราชารถตู้ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระพยาไทยนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมรถมากจริงๆวันนี้แล้วก็ทางด้านฝั่งกับการรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงผลโยธินแล้วครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับมักกะสันครับจุดเชื่อมมาจากที่ว่าไปเชื่อมกับด่วนของเฉลิมมานครที่มุ่งหน้าไปทางด้านเพลินจิตขับรถมากท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงพหลโยธินเลยครับผ่านพ้นต่างระดับมักกะสันแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกมอเตอร์เวย์ครับแล้วก็ทางด้านฉลองวัดครับหน้าด่านจตุโชติมุ่งหน้าอ่างทองตอนนี้ยังคล่องตัวครับแล้วก็ผ่านพ้นด่านจตุโชติแล้วมาชะลอแค่ช่วงบริเวณลาดพร้าวทิศครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับจนถึงบริเวณทางลงพระราม9ครับฝั่งกับกันแล้วก็ทางด้านทางผ่านทางลงพระราม9และชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นพัฒนาการครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงผ่านลงเลยครับรถมากที่จะไปเชื่อมกับด่วนเฉลิมมานครเช่นเดียวกันครับตรงจุดนี้คุณปุญญนุชครับรถมากแล้วก็ฝั่งกับการออกจตุโชติก็คล่องตัวครับ
0: คล่องตัวแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวิชากร
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วขอบคุณทางด้านของบนทางด่วนด้วยเดี๋ยวใครที่ติดตามฟังจสร้อยอยู่นั่งฟังรายการอยู่หรือว่าขับรถอยู่เนี่ยถามต้องบอกเลยนะว่าการนั่งนิ่งๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเนี่ยทางสอให้ดิฉันมาบอกกับคุณผู้ฟังทุกคนนะบอกมันเสี่ยงอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดโรค NCD อย่างเช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงหัวใจอาจจะมาเคาะประตูถามหาเราได้เลยเพราะฉะนั้นลองสำรวจตัวเองดูค่ะว่าวันหนึ่งๆเนี่ยเราทำพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงทั้งนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือแม้แต่การนั่งไถฟีดโทรศัพท์แบบเพลินๆพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาสะโพกแล้วก็ต้นขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเช่นเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันแล้วก็ความดันขึ้นทุกวันค่ะทางสสส.ก็เลยขอชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆก็คือไม่ต้องใช้อุปกรณ์ค่ะแค่จำสี่คำนะคะยืนอ่ะตอนนี้ใครนั่งนานๆต้องยืนละยืนแล้วก็ลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับย่อตัวลงเบาๆค่ะสลับซ้ายขวายกขาก้าวแตะสลับกันนะคะแล้วก็ยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวและปลอดภัยนะคะอย่าลืมนะคะว่าลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีค่ะลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.อ่ะใครที่นั่งอยู่ลุกแต่ว่าในช่วงนี้งั้นเดี๋ยวเห็นต้องพักก่อนนะจะได้ลุกแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนจะได้แบบนี่เลยตามที่ทางสสส.บอกนะจะได้ปลอดภัยจากโรคหรือว่าความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆช่วงนี้เราพักกันค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: คอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ฝุ่นควัน PM2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
6: นี่พูดถึงเราต้องเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะกับการเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการประชุมใหญ่ประจำปีเลย

0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมค่ะแล้วก็สำหรับนานระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็คือในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกค่ะคือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทางธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนนะคะไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้รับอานิสงส์แบบเต็มๆเลยค่ะจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมครั้งนี้นะคะจะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลค่ะแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นส่วนกลางซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่เพียงที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลค่ะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ว่านี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนค่ะที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage EM2026นะคะเขาจะมีการอัปเดตให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในเรื่องของความคืบหน้านะคะในเรื่องของแนวคิดต่างๆนะคะในเรื่องของการประชุมต่างๆก็เข้าไปติดตามกันได้แล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีสำหรับในการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ค่ะในช่วงนี้เราจะไปที่คุณบุษบงบุษบปณิธค่ะนะคะจะมีเพิ่มเติมการกรณีของประเทศญี่ปุ่นฝนตกหนักและเห็นเป็นภาพน้ำท่วมด้วยคุณบุษบงคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังตกหนักต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่นี้สถานทูตไทยที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นได้มีรายงานนะคะเพิ่มเติมว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะคะรายงานว่าแนวปะทะอากาศและอากาศที่อุ่นชื้นทำให้หลายพื้นที่ของญี่ปุ่นยังมีฝนตกหนักค่ะโดยตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันนี้จนถึงช่วงค่ำเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในภูมิภาคโทไคนะคะโดยเฉพาะจังหวัดไอจิและจังหวัดกิฟุทำให้ฝนตกหนักมากระดับน้ำในแม่น้ำโชไนนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลทำให้ในช่วงค่ำของเมื่อคืนวันนี้ทางการญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดสำหรับแม่น้ำโชไนเนื่องจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงตามแนวแม่น้ำหลังจากนั้นก็ลดระดับลงเป็นระดับ2เมื่อเวลาเที่ยงคืน40นาทีของวันนี้เมื่อระดับน้ำลดลงนะคะซึ่งจนถึงขนาดนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะจุดเดิมก็คือภูมิภาคโทไคและอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มนะคะซึ่งสถานทูตไทยในกรุงโตเกียวขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโปรดเพิ่มความระมัดระวังเพื่อบริเวณแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทาง

0: ็คือที่ลาดชันนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดรวมถึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งอพยพของทางการท้องถิ่นนะคะ
1: คือเห็นภาพน้ำมันแรงมากเลยนะคุณบุษบง
0: น้ำมาแรงค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือก็จะมีคลองอยู่กลางกลางเมืองแต่ว่าน้ำมันไม่ได้ล้นระดับคลองมาแต่ว่ากระแสน้ำที่หลากลงมาเนี่ยมันทำให้น่าตกใจมากนะคะซึ่งกรณีฉุกเฉินเนี่ยสามารถติดต่อสารทูตไทยได้ที่หมายเลขบวก81-0904-435-7812นะคะซึ่งเราใส่หมายเลขนี้ไว้ในเว็บข่าวของชสร้อยด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าระดับน้ำที่ฝนตกหนักเมื่อวานนี้เป็นประวัติการณ์สำหรับญี่ปุ่นเลยนะทำให้ต้องเร่งไปเรียนประชาชนเลยเพราะว่าในรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่มงทางลอดมีน้ำท่วมไปหมดเลยนะคะที่สถานีโทรทัศน์ NHK ก็รายงานในเขตมินาโตะว่าเกิดตัวเมืองเนี่ยเกิดน้ำท่วมขังทำให้ประชาชนต้องทิ้งรถของตัวเองแล้วก็หนีเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดใครมีญาติพี่น้องหรือกำลังท่องเที่ยวอยู่ในแถบนาโกย่าและภูมิภาคชูบุขอให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยคือมันเหลือเวลาประมาณแค่10วันนะคะนาโกย่ากำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ค่ะแล้วต้องมาเจอกับฝนที่ตกหนักแบบนี้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไหลทะลักเข้าสู่อาคารด้วยนะคะก็ทำให้ก็ต้องวางมาตรการเพิ่มเติมเพราะว่านาโกย่ากับจังหวัดไอจิจะเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันเอเชียนเกมที่จะมีขึ้นนะคะและขณะนี้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั่วทั้งเอเชียก็อยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันครั้งใหญ่ของทวีปเอเชียในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าต้องติดตามกันเลยล่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาใช้ชื่อว่าไอจีนาโกย่า2026นะคะเป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะ
1: ค่ะว่าแต่น้ำเขาสะอาดนะดูจากสภาพของน้ำ
0: เขาเป็นน้ำเข้าน้ำมาก็น้ำมาจากภูเขาอ่ะก็ไม่มีดินถล่มเนาะไม่มีแดดบนแดนนะก็เป็นน้ำสีน้ำตาลก็ไหลลงมาแล้วก็คือไหลมาแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเส้นทางกีดขวางทางน้ำไหลด้วยนะคะเขาก็ยังเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการอย่างหนึ่งให้กับประเทศไทยได้ดูด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช
0: ่ค่ะนะคะแต่ก็โทรมาอัปเดตกันนะอัปเดตกันในช่วงนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะเชื่อว่าคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็แม้แต่คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วจะเดินทางไปญี่ปุ่นคงติดตามสถานการณ์นี้เพราะว่าอย่างในโซเชียลนี่เขามีการปักหมุดมีการแจ้งเตือนกันนะว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการเดินทางแล้วก็รวมถึงพวกรถไฟอะไรต่างๆด้วยนะคะก็เห็นมีการโพสต์มีการแชร์กันแล้วก็ล่าสุดอย่างที่ทางด้านของสถานทูตไทยในโตเกียวก็มีการแจ้งเตือนคนไทยด้วยส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะ DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลโยงใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
7: เร่งรีบต้องมี
8: กระพี้
7: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลและพวกรับทราบข้อหาใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนพบเชื่อมโยง3บริษัทในพัทยามูลค่าทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
10: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกนายไมมอนเดวิดมาเซโนนักธุรกิจชาวอิสราเอลและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหลังพบพฤติกรรมใช้โนมินีคนไทยถือหุ้นและครอบครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงประกอบธุรกิจแทนโดย DSI ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้น3จุดในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจยึดเอกสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเชื่อมโยงการประกอบธุรกิจทั้งสำนักงานกฎหมายโรงแรมและธุรกิจคอนโดมิเนียมขณะเดียวกัน DSI พบข้อมูลเครือข่ายชาวอิสราเอลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งอาจครอบครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทส่วนกรณีนายโยเซฟผู้นำศาสนายิวในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ากระทำผิดกฎหมายธุรกิจคนต่างด้าวโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบการใช้โนมินีจะเสนออธิบดีดีเอสไอพิจารณารับเป็นคดีพิเศษต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: หลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าพบการนำขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่โดยประเมินเบื้องต้นว่ามีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านฉางให้เร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านฉางแจ้งว่าจะเริ่มขนย้ายภายในวันที่9 กันยายนนี้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันติดตามคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
11: วิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังให้ทิ้งขยะ

0: ขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 2. ระวังถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัดต่อยได้ 3. หากน้ำท่วมกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองกระเด็นเข้าไปในตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาด 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 5. หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานควรใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่จะตามมากับน้ำท่วมและรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันที 6. ตัดไฟฟ้าในบ้านถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าสับคัตเอาท์เพื่อตัดไฟป้องกันไฟรั่วไฟดูด 7. เก็บกวาดขยะวัตถุแหลมคมตะปูในบริเวณพื้นบ้านและทางเดินอย่างสม่ำเสมอและ 8. ระวังดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอย่าให้เล่นน้ำเพราะอาจพัดตกจมน้ำได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
1: ชลาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจะล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปราปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไทสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักนิทานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุ ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: วันนี้เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนช่วง10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีเนี่ยนะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเขามีการขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10ไปยังเสาสายส่งต้นที่11นะคะซึ่งก็จะเป็นการเรียกว่าพาดผ่านนะคะพาดผ่านทางหลวงทางพิเศษหมายเลข7หรือว่ามอเตอร์เวย์ตรงช่วงกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ทางหลวงหมายเลข3701แล้วก็3702ช่วงกิโลเมตรที่114+470ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เขามีการขึงสายไฟนะคะสายไฟฟ้าแรงสูงก็เลยต้องมีการปิดการจราจรไปช่วงหนึ่งแค่ประมาณ10นาทีนะคะซึ่งทางกฟผ.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางนะคะให้สังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงการจราจรนะคะหรือว่าสามารถที่จะแจ้งเหตุทั่วไปผ่านทางสายด่วน1416ถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของมอเตอร์เวย์ในช่วงเวลานี้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าตรงจุดที่มีการทำงานเนี่ยค่ะคือเขาจะมีเหมือนกับเป็นรถเครนขนาดใหญ่เลยอยู่สองฝั่งของถนนนะคะของมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็ในส่วนของการจราจรเนี่ยในช่วงเวลานี้รถผ่านได้แล้วตามปกตินะคะเราก็สังเกตได้เลยว่าเขาก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะนะคะตอนนี้ในส่วนของตัวเครนเนี่ยยังอยู่นะคะยังอยู่ที่เดิมคือก่อนหน้านี้นี่แบบว่าก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าในช่วงเวลาที่เขามีการขึงสายส่งแล้วก็เป็นการขึงสายส่งแบบข้ามผ่านถนนเนี่ยนะคะเขามีการดำเนินการยังไงแต่ว่าถ้าดูจากในกล้อง CCTV ตอนนี้คือเข้าใจเลยเขามีรถเครนเรียกเป็นรถเครนที่แบบใหญ่มากสูงมากอะอยู่ทั้งสองฝั่งถนนนะคะแล้วก็น่าจะเนี่ยตัวเครนที่ว่านี้แหละที่เป็นตัวดึงนะคะในส่วนของไอ้ตัวของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้รถผ่านได้ตามปกตินะคะรถผ่านได้ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าดูจากในกล้องนะคะในกล้อง CCTV ตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวเครนจะอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะคะในช่องทางคู่ขนานแล้วก็ในคู่ขนานเนี่ยก็จะเสียไป1ช่องจราจรก็คือเลนซ้ายสุดเพราะว่าเขาต้องใช้พื้นที่ในการวางหรือว่าในการจอดหรือว่าวางเครนขนาดใหญ่เนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของมอเตอร์เวย์เองนะเวลานี้ไม่มีผลกระทบค่ะในเรื่องของการจราจรค่ะในช่วงนี้นะคะก็ในส่วนของข้อมูลการเดินทางนะคะล่าสุดนะคะมีแจ้งบอกว่าอโศกมนตรีติดเหรอคะอโศกมนตรีช่วงของแยกพระรามเก้ามุ่งหน้าแยกอโศกเพชรคือติดขัดแบบ1ชั่วโมงแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นตรงจุดนี้ใครผ่านล่าสุดมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยไม่มีอุบัติเหตุรถไฟผ่านไหมคะก็มาเพิ่มเติมได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะก็มาเพิ่มเติมกันแล้วก็ทาง X ทาง Facebookของทาง JS100 Radio หรือว่าทาง LINE @JS100 ค่ะก็อัปเดตกันได้เลยนะคะเนี่ยถ้าดูการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ฝั่งของเส้นอโศกเพชรโอ้ท้ายแถวรัชดาภิเษกที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรนี่ท้ายแถวยาวนะคะถ้าแถวยาวมากแล้วก็ในส่วนของเส้นนี้เนี่ยคือต้องเลยจากอโศกเพชรเข้ามาอโศกมนตรีถึงจะดีขึ้นเพราะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของรถไฟผ่านเพราะว่าเขามีการเพิ่มขบวนรถไฟเป็นขบวนพิเศษด้วยนะคะเพื่อช่วยแบ่งเบากรณีที่แอร์พอร์ตเรลลิงอ่ะมันเรื่องของการเดินทางจะมีเว้นช่วงห่างจากปกติไปนะคะแต่ว่ายังไงใครอาจจะมีเรื่องสาเหตุอื่นด้วยหรือเปล่าก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เราจะไปที่คุณบุษบงปุษปะวณิชค่ะทางผู้ว่าลงพื้นที่นะคะเรื่องของน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำแล้วก็เร่งเปิด นะคะเปิดหน้าดินหาสาเหตุหาต้นเหตุแล้วมีการตั้งข้อสมมติฐานสาเหตุอาจจะมารูดซึมมาจากท่อน้ำมันใต้ดินคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
1: ค่ะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะต
0: ้
1: องบอกว่าโอ้โหเป็นมหากาพย์เลยที่เราคุยกันไว้เนาะค
0: ือ
1: เป็นน้ำมันปนเปื้อนลงไปในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานาวานะเชื้อเพลิงแล้วก็มันไหลไปทางเส้นพระราม3นะคะวันนี้ช่วงเช้านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่นะคะแล
0: ้
1: วก็อัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมอย่างที่คุณปุญญนุชบอกว
0: ่
1: าผู้ว่าเนี่ยตั้งสมมติฐานว
0: ่
1: าที่เบื้องต้นก่อนนะคะว่าจุดรั่วที่มันมีน้ำมันลงไปในท่อระบายน้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะก็บอกว่าตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเป็นการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้ว
0: ใช้
1: ส่งน้ำมันหลายประเภทแล้วก็มีอายุใช้งานมานานกว่า30ปีนะคะซึ่งในบริเวณดังกล่าวเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจ
0: ึ
1: งต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ2เมตรนะคะก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการสูบของเหลวซึ่งเป็นทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันปะปนออกจากระบบ
0: คือยังมีตลอดใช่ไหมคุณบุษบง
1: ยังมีต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่อง
1: ก็เบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือประมาณ 4,000 ลิตรได
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกรอบหนึ่งนะคะส
0: ่
1: วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยซึ่งเป็นอยู่แนวท่อระบายน้ำประมาณเบื้องต้นเนี่ยจำกัดอยู่ในบริเวณแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือกินพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ก็ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันกระจายออกไปอย่างพื้นที่อื่นแล้วก็เดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่องนะคะโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะจัดส่งให้กับหน่วยงานและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการแยกแล้วก็กำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องซ
0: ึ่
1: งเมื่อช่วงเช้าวันนี้เราก็รายงานไปว่าเป็น2บริษัทก็คือบริษัทบางจากแล้วก็เชลประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันเรื่องความปลอดภัยเนี่ยตอนนี้ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของหลายหน่วยงานเลยกรุงเทพมหานครเองด้วยเจ้าของพื้นที
0: ่
1: นะคะกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษตลอดจนบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันนะคะซ
0: ึ่
1: งม
0: ี
1: การตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอน้ำมันแล้วก็ค่า LEL นะคะซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟอย่างต่อเนื่องย
0: ้
1: ำว่าปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วก็ปลอดภัยนะคะแต่แม้ว่าจะปลอดภัยควบคุมได้ยังไงแต่ขอให้ประชาชนเลี่ยงสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่นะคะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็ย้ำว่าหลังจากบริษัทผู้ดูแลระบบลดแรงดันภายในท่อระบายน้ำส่งน้ำมันลงแล้วปริมาณน้ำมันและกลิ่นในบริเวณดังกล่าวก็ลดลงไปด้วยหากต้นเหตุเกิดจากการรั่วซึมจริงการลดแรงดันก็จะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ออกจากท่อเม
0: ื่
1: อสามารถจุดต้นเหตุได้แล้วการจัดการกับน้ำมันที่เหลืออยู่ในท่อระบายน้ำก็จะทำได้ไม่ยากนะคะเนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นเรามีการจำกัดเอาไว้แล้วนะคะ
0: คือได้เห็นผู้ว่าน่าเครียดก็ครั้งนี
1: ้เครียดมากด้วย
0: ใช่
1: ใครชี้แจงยังไงก็ไม่ได้
0: อ
1: ะเหม
0: ือ
1: นก็มันต้องเร่งแก้ให้เร็วกว่านี้นะคะ
0: ซ
1: ึ่งว
0: ัน
1: นี้จะต้องเปิดหน้าดินดูนะคะถ้าพบจุดรั่วก็จะได้แก้ไขต้นเหตุทันทีส
0: ิ่
1: งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยนะคะแต่ย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งท่อน้ำมันนะคะโดยกระทรวงพลังงานเองกรมควบคุมมลพิษภาคเอกชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ร่วมกันนะคะกทม.ก็จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลประชาชนส่วนเรื่องทางเทคนิคต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ยืนยันก่อนแต่ก็ไม่อยากให้ประชาชนมีความตื่นตระหนกนะคะ
0: ไม่ตื่นตระหนกแต่ต้องระวังตัวตลอดเวลาคนที่อยู่ในโซน
1: ทางด้านนั้นเพราะเราไม่แน่ใจว่าจุดพิกัดที่เราจะผ่านไปแล้วมันเป็นใจกลางเมืองเนาะ
0: มัน
1: เป็นใจกลางเมือง
0: ตอนน
1: ี้
0: เป็นใจกลางเม
1: ืองแล้วก็เป็นเส้นทางที่รถแล่นผ่านแล้วเป็นซอยแยกย่อยที่ว่าต้องคนผู้เชี่ยวชาญตำนานจริงๆจะรู้ว่าจะเข้าทางไหนลัดยังไงแต่ว่ามันเชื่อมโยงมีทั้งทางรถไฟมีทั้งถนนก็เป็นในส่วนของทางด่วนด้วย
0: แล้วมันมีหลายชุมชนด้วยใช่ไหมแถวนาน่าคุณดิศบ
1: งใช่ตรงนั้นก็ชุมชนเยอะเลยก็ชุมชนข้างทางรถไฟก็มีอยู่ด้วยนะคะ ือปกติก็เคยเกิดเหต
0: ุ
1: มาบ่อยครั้งแล้วเหมือนกันนะเรื่องเพลิงไหม้เนา
0: ะ
1: ก็ต้องระวังด้วย
0: คือดิฉันกำลังสงสัยถ้ามันเป็นไอตัวท่อที่ส่งน้ำมันมันก็ต้องควรต้องมีการมอนิเตอร์มันควรต้องเช็คได้ไหมจากทางบริษัทว่ามันมีการรั่วมันมีการซึมมันมีความผิดปกติ
1: ก็นี่ไงที่ว่าเขาบอกไปไงต้องก็อยู่ระหว่างการสันนิษฐานเท่านั้นย
0: ัง
1: ไม่ได้บอกว่า
0: จะไม่ใช่ใช่ไหม
1: สาเหตุนี้จริงหรือเปล่าอยู่ระหว่างการสันนิษฐานนะคะแล้วก็มันไม่ได้ใช้แต่เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าก่อนนี้มันเป็นเส้นทางส่งน้ำมันใช้มาตั้ง30ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยยังไงก็เดี๋ยว
0: ต้อง
1: ประสานกันหาสาเหตุเป็นอย่างใกล้ชิดก็คือผู้ว่ายังใช้คำว่าต้องตรวจสอบสมมติฐานนะสมมติฐานก่อนนะว่าสาเหตุมันมาจากอะไร
0: ก็คือยังไม่
1: ได
0: ้
1: หมายความว่าจริงๆแล้วมันมาจากจุดนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าเดี๋ยวรอเปิดหน้าดินน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ติดตามกันต่อขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณบุษบ
1: ง
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเลยที่ต้องมีการติดตามกันนะคะอย่าบอกว่าอย่างหนึ่งนะเนี่ยอ่านจากในโซเชียลต่างๆที่ว่ามีการพบมีการแชร์กันตะกี้ที่คุณบุษบงพูดถึงใช้คำว่าอะไรนะลายนิ้วมือน้ำมันเนี่ยคือบอกว่าอย่างพวกถ้าเป็นน้ำมันเบนซินแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนพวกสารเติมแต่งแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นการนำตัวอย่างที่ตรวจยึดได้เนี่ยเข้าห้องปฏิบัติการก็จะสามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นพวกน้ำมันเกรดไหนมาจากล็อตการผลิตหรือว่าคลังของบริษัทใดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอในส่วนของความคืบหน้าความเพิ่มเติมกันนะคะก็พูดถึงถนนเชื้อเพลิงชื่อบอกอยู่แล้วนะคะเป็นเส้นทางคือต้องบอกว่าเป็นเส้นทางสำคัญเนาะเป็นเส้นทางพลังงานของประเทศเลยเป็นแนววางท่อส่งน้ำมันใต้ดินสายหลักนะคะที่เขาเชื่อมต่อมาจากเนี่ยมันจะมีแถวคลังน้ำมันคลองเตยช่องนนทรีกระจายไปยังคลังตอนเหนือของกรุงเทพนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าในส่วนของไอ้น้ำมันที่มันรั่วไหลมันจะมาจากท่อหรือเปล่าต้องรอการพิสูจน์นะคะอย่างที่ทางท่านผู้ว่าบอกก่อนนะว่ามันจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรยังไงกันนะคะติดตามแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยล่ะค่ะนะคะก็จะต้องช่วยกันต้องคอยสังเกตนะในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะคะแต่ว่าก็คือบอกว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพชุมชนใกล้เคียงทั้งสองแห่งนะคะแต่ว่าสำหรับกลุ่มเสี่ยงค่ะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยทางเดินหายใจแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนนะคะเพื่อกรองกลิ่นชั่วคราวนะคะแล้วก็เฝ้าระวังอัคคีภัยกันตลอด24ชั่วโมงนะคะมีการจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยไวไฟตลอดเวลานะคะมีการประสานทางด้านของสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยเข้าควบคุมพื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องของการใช้โฟมนะคะนี่มีอัปเดตล่าสุดนะคะตอนนี้นะพูดถึงในเรื่องของบรรยากาศที่เมืองนาโกย่าเช้านี้แห้งสนิทแล้วอันนี้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะไม่มีน้ำเหมือนไม่มีน้ำท่วมเหมือนเมื่อวานนะคะคือตัวเมืองญี่ปุ่นที่ท่วมเพราะว่าระบายไม่ทันแล้วก็ฝนตกสะสมเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตจากในส่วนของคนที่เขาอยู่ในญี่ปุ่นนะที่เขามีการอัปเดตมาต่อกันใครใช้เส้นรัชดาภิเษกมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของเส้นอโศกเพชรมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยเดี๋ยวที่ติดหนักๆตอนนี้เนี่ยติดจากสาเหตุอะไรนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุที่รับแจ้งล่าสุดรามอินทราในฝั่งขาออกตรงช่วงของแฟชั่นไอซ์แลนด์มีอุบัติเหตุโอ้นี่ชนกันกี่คันคะเนี่ยแท็กซี่รถสองแถวรถกระบะตู้ทึบ3คันชนกันแล้วก็ขวางไป3ช่องทางด้านซ้ายมีคนเจ็บด้วย1คนค่ะเป็นผู้โดยสารรถสองแถวนะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่าในเรื่องของการจราจรเรื่องของเส้นทางการเคลื่อนย้ายต่างๆเดี๋ยวฝากด้วยใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะว่าล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส2อุดหนุนในเรื่องของค่าที่พัก นะคะจำนวน1ล้านสิทธิ์นะคะก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูความคืบหน้ากันนิดนึงเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยมีหลายคนใช่ไหมคะที่มีการถามถึงนะคะก็ ในส่วนของโครงการนี้ค่ะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬานะคะรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลก็บอกถึงความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทยพาสนะคะหลังจากที่ได้มีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาได้ข้อสรุปมานะข้อสรุปว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการสนับสนุนค่าที่พักในรูปแบบกำหนดอัตราตายตัวนะคะวงเงิน 1,500 บาทต่อคืนต่อสิทธิ์จำนวน1ล้านสิทธิ์จำกัด50ต่อคนแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มมูลค่าคูปองสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารหรือว่าบริการท่องเที่ยวอื่นๆจากเดิม500บาทเพิ่มเป็น 1,500 บาทนะคะสำหรับเมืองหลักส่วนเมืองรอง 2,000 บาทแล้วก็คาดว่าจะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะคะหรือไม่ก็ไม่เกินวันที่22กันยายนนี้จะได้ทราบนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณสมพงษ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเกิดอุบัติเหตุบนบุรพาวิถีฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะครับผม
0: เป็นอุบัติเหตุยังไงคะคุณสมพงษ
2: ์รถรู้สึกรถเขาจะเป็นยางระเบิดนะฮะ
0: ค่ะ
2: ด้านฝามือสูงครับแล้วก็มีสินค้าตกเกลื่อนอยู่บนบุรพาวิถีด้านเป็นฝาประเด็นกลาง
0: ค่ะ
2: แต่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บทางจะลงใกล้ๆกับทางที่จะลงสุวรรณภูม
0: ิ
2: ที
0: ่
2: บางพีเนี่ยคร
0: ับ
2: เมื่อกี้ผมขึ้นมาจากตรงด่านบางพีครับเจ้าหน้าที่ทางบุรพาวิถีเขาเมื่อกี้ผมก็แจ้งไปแล้วนะเขาบอกเขารับทราบแล้วครับ
0: เขารับแจ้งแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าดูแล้วรุนแรงมากขนาดนั้นจะมีคนเจ็บหรือว่ามีอะไรไหมคะคุณสมพงษ์
2: เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่มากับรถสองคนที่เพิ่งลงไปเก็บสินค้าอยู่สินค้าของบางที่เป็นจาง
0: แล้วสินค้าที่ตกมานี่เยอะมากไหมคะ
2: มันเป็นถุงแป้งเม็ดสาคูครับอยู่ในห่ออยู่แน่เลย
0: ถุงที่ใส่นี่คือถุงนี่แตกออกเลยไหม
2: ใช่ครับ
0: โ
2: อ้มีนิดหน่อย
0: งั้นก็แปลว่าต้องใช้เวลาแน่ๆเลยใช่ไหมในเรื่องของการดำเนินการ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ใช่แน่ครับผมก็ต้องเอารถขึ้นแล้วก็ต้องเอาคาร์ดเก็บฝาไปเรียบร้อยมันจะฝังอยู่เลนฝามือกับเลนกลางม
0: ัน
2: เหลืออยู่ประมาณสักช่องครึ่งอ่ะด้านซ้ายแ
0: ค
2: ่รถจะเริ่มมีหางแถวแล้ว
0: แต่ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะที่ค่ะ
2: เลือดสีน้ำเงินเขาก็เดินเจ็บขาเขาอยู
0: ่ค่ะ
2: คงเป็นยางระเบิดอ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: รถลักษณะแบบนี
0: ้ค่ะ
2: เพราะผมเองผมก็ใช้รถแบบนี้หนึ่งได้แต่ผมเปลี่ยนเป็นรถแบบรถเท้าร้อยแล้วมันบรรทุกสินค้าได้เยอะครับผมใช้ชุดทำเหมือนกันแต
0: ่
2: เขาเป็นรีโว่นะ
0: ฮะ
2: ผมไม่ทราบทะเบียนเป็นรีโว่สีขาวใส่หลังคาตู้ทึบเหมือนกัน
0: แต่จริงๆแล้วที่รถบรรทุกใหญ่ๆมาก็ต้องหมั่นตรวจเหมือนกันใช่ไหมสภาพล้อสภาพอุปกรณ์ส่วนพ่วงต่าง
2: ๆใช่ครับรถอย่างรถผักรถอะไรพวกนี้นะที่ว่านั้น
0: ค่ะ
2: มีปัญหาคือเขาต้องหมั่นตรวจทุกยางทุกอะไรฮะ
0: ค่ะ
2: ทุกยางหน้ายางหลังอะไร
0: นี่มันทุกข์หนักมากๆแล้วทุกๆวันด้วยนะคุณสมพงษ
2: ์ใช่ใช่เพราะว่าผมคิดมันจะหนักเที่ยวเที
0: ่ยวแล้วนี่ของคุณสมพงษ์บรรทุกอะไรคะบรรทุกหนักขนาดไหน
2: อ๋อผมมันบรรทุกทุกอย่างฮะเพราะว่ามันไอบางทีก็เป็นพวกพื้น PU วอกซี่อะไรพวกน
0: ี้
2: ต้องมาถามฟุตบอลแต่มันก็น้ำหนักเรา
0: ก็ต้อง
2: ม
0: าเป็นเงินค่ะค่ะแล้วเวลาเดินทางก็คือคนเดียวเลยเหรอคะคุณสมพงษ์มือเดียวเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับเพราะผมไปทั่วไทยนะแม่ฮ่องกงเลย
0: ต
2: า
0: เ
2: ด
0: ินไปค่ะ
2: แล้วแต่งานแล้วแต่ลูกค้าเขาสั่งมา
0: ค่ะ
2: แล้วปกติผมจะวิ่งแบบออกจากกรุงเทพเที่ยวเดียว
0: ค่ะ
2: ข้าวผมไม่เอาหวังข้าวปกติเปล่าฝากตรงนี้เนี่ย
0: ข้า
2: ว
0: ห
2: น้าผมเป็นใหญ่ในกรุงเทพน้ำ
0: ค่ะแล้วแปลว่าได้ว่าทุกอย่างต้องพร้อมร่างกายเราต้องพร้อมด้วยใช่ไหม
2: ต้องนะ
0: ค่ะค่ะ
2: พร้อมทุกอย่าง
0: ค่ะค่ะโอ้ขอบคุณมากคุณสมพงษ์เดินทางปลอดภัยในทุกทริปขอบคุณนะคะ
2: ค่
0: ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมาก ค่ะคุณบัวจันทร์คุณบัวจันทร์สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ค่ะคุณบัวจันทร์ใช้เส้นบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นยังไงบ้าง
3: ตอนนี้เส้นบางพลีสุขสวัสดิ์ตั้งแต่ด่านบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับ
0: ติด
3: ทางหนักมากเลยครับ
0: หนักมากเลยใช่ไหมค่ะ
3: คือเท่าที่ผมดูในหางแถวนั่นก็คือด่านบางขุนเทียนเลยเอาง่ายๆนะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็หัวแถวนี้น่าจะเป็นบนสะพานข้ามแม่น้ำตรงสะพานกัญจนาครับผมตรงนั้นเลย
0: คือก่อนหน้านี้เรารับแจ้งบอกว่ามันมีอุบัติเหตุช่วงก่อนถึงด่านบางแก้วชนกันสามคันมีรถตู้มีรถกระบะแล้วก็มีรถบรรทุกพ่วง
3: มีหน้าละ
0: ค่ะตอนนี้คือยังนิ่งตอนนี้ยังนิ่งอยู่เหรอคะคุณบัวจันทร
3: ์นิ่งเลยครับนิ่งแบบทุกช่องทางครับแม้กระทั่งหลายทางก็ไม่ว่างเลย
0: เพราะฉะนั้นคืออาจจะเป็นเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ต้องมีการปิดจราจรกันเป็นระยะระยะเพราะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุมันจะอยู่ในช่องทางในด้านขวาย
3: ังไม่เสร็จใช่ไหมครับคุณปัญญานุษย
0: ์เสร็จแล้วหรือยังเห็นบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้บอกว่าเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางเมื่อตอนช่วง10:30 นค่ะ
3: อ๋อครับ
0: ก็ตอนนี้ยังนิ่งอยู่ใช่ไหม
3: นิ่งอยู่ครับนิ่งแบบ
0: ค่ะ
3: เต็มพื้นที่ทุกช่องทาง
0: เพราะมันมีท้ายสะสมมันมีท้ายสะสมยาวมาก
3: อ๋อครับไม่น่าล่ะ
0: ก็
3: พอดีเดี๋ยวขากลับผมต้องใช้เส้นทางนี้พอดีไงผมก็เลย
0: ขากลับมาได้ค่ะกลับไม่มีปัญหาขากลับถ้าอยู่แต่จะมีชะลอเพราะว่าชังชะมองอีกฝั่งนึงมันจะมีรถที่ชะลออยู่ช่วงนึงอ่ะก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่ารถขึ้นสะพาน
3: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวถ้าหากว่าไปข้างหน้าแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะ
3: ได้ครับผมจะลงยินด
0: ี
3: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้มันมีอุบัติเหตุนะแล้วชนเนี่ยหมด3คันคือตอนที่รับแจ้งมาเนี่ยนะคะก็คือประมาณสัก9:00 นนะคะที่รับแจ้งนี่แล้วก็อีกจุดนึงวงแหวนตะวันตกที่สงสัยว่าทำไมติดหนักตกลงจริงๆแล้วมันมีอุบัติเหตุนะคะคุณใจกันตนาเนี่ยจ้างอุบัติเหตุเข้ามาตอนช่วง9:00 นนะคะเป็นรถพ่วง18 ล้อกับแท็กซี่ชนกันแล้วขวางเลนกลางแล้วก็อยู่ในช่องทางด่วนนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพนะคะโหเห็นสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุท้ายยุบเลยนะนะคะแล้วก็คือมันก็เลยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเห็นบอกว่ามันมีแก๊สรั่วไหลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรถก็เลยนิ่งไม่ขยับนี่เองก็สงสัยก่อนหน้านี้ที่มีโอกาสได้คุยกับคุณผู้ฟังใช่ไหมที่ใช้เส้นในฝั่งขาออกไปแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยในฝั่งขาเข้าดูละติดปกติคือมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากอุบัติเหตุแต่ว่าตอนนี้น่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายทั้งหมดพ้นขีดขวางแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ในช่วง9:00 นคุณบุญมีสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ครับ
0: คุณบุญมีใช้เส้นรามคำแหง
4: ครับขาเข้า
0: ค่ะ
4: แล้วก็ตอนตรงมิดทีมเลยตรงมิดทีมเลยครับเขาเจ้าหน้าที่ทำมาผมไม่รู้วางข้อหรือทำอะไร
0: อืม
4: ตรงช่องทาง
0: ค่ะค่ะ
4: ช่องซ้ายสุดก็เป็นช่องที่จะต้องเลี้ยวเข้ามิดทีม
0: ค่ะ
4: แต่ก็เลยทำไม่ได้เลยเลี้ยวไม่ได้กันเลยก็ติดยาวไปเลยฮะติดยาวมากเลยคร
0: ับอืม
4: ค่ะทางขวาเลย
0: ค่ะ
4: ต้องทางซ้ายก็คือช่องสุดท้ายสุดท้ายนี่สำหรับปกติจะเป็นรถเลี้ยวซ้ายเข้ามิด
0: ค่ะ
4: เลี้ยวไม่ได้ต้องทันเลี้ยวไม่ได้ก็เลยรถทำให้รถติดไปหมดเลยครับ
0: ตรงนั้นมันเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแยกมิสทีน
4: ไม่น่า
0: ใช่ไหมไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหม
4: ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าแต่ยังไม่เห็นนะครับแต่ก็ขุดเลยฮะ
0: ขุดเลยอืม
4: ทางยาวเลยนะทางยาว
0: คือจะบอกว่าอย่างที่เขาบอกก็คือว่ามันก็เลยทำให้ต้องมีการปิดเบี่ยงแล้วก็มีการจัดการจราจรอย่างรามคำแหงขาเข้าเนี่ยจะเดินรถแคบลงเหลือแค่2ช่อง
4: หรือทั้งหมดมัน3ช่องก็เหลือช่องเดียว
0: เอาเหลือช่องเดียวบอกว่ารถที่จะเลี้ยวกว่าแยกมิทีนเข้าถนนรัชพนานี้ไม่ได้
4: ไม่ได้คร
0: ับ
4: ไม่ได้
0: ใช่แล้วก็รถในถนนรัชพนานที่จะเลี้ยวกว่าแยกมิทีนก็ไปมีนบุรีก็ไม่ได้เหมือนกันตรงนี้เลยใช่ไหมนี่คือเป็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกมิทีน
4: ากแล้วผมก็เริ่มทำมาน่าจะเป็นเริ่มทำ
0: ต้นเดือนที่ผ่านมา1ปีค่ะ
4: เริ่มปุดมาแล้วครับแล้วก็เลยตรงรางกำแพง110มีฝนลงมานิดหน่อยนะครับ
0: มีฝนด้วยเหรอคะ
4: ฝน
0: อากาศไม่เหมือนแถวนี้ดูแดดแรงมากแสงแดดแรง
4: แดดก็เปรี้ยงนะแต่ก็ร้อนนะครับแต่ก็มีวันเดียวที่ส
0: องที่ดูดูแลสุขภาพกันด้วยคุณบุญมี
4: คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
4: ก็พ้นจากวิธีมาก็เหม
0: ือนนะค่ะก็นี่แหละแปลว่ามาจากการขุดใช่ไหมการขุดการปรับเปลี่ยนหนึ่งปีค่ะยาวๆไป
4: หนึ่ง
0: ปีหน้าถึงปีหน้าร
4: อ
0: ใช่ไม่หนึ่งปีค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
4: ขอบค
0: ุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนี่นั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยคนบอกว่าฟุตบาทเสร็จแล้วก่อกลางปลูกต้นไม้เรียบร้อยถนนคอนกรีตเสร็จแล้วทำไรต่อดีขุดเจาะใหม่ดีกว่าอ้าวส่งกำลังใจให้คนที่อยู่โซนแถวทางด้านนี้นะคะระยะเวลาเนี่ย1ปีถึงปีหน้านะคะสำหรับในเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามแยกมิถีนในช่วงที่เราพักกันค่ะ
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

ทางรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะคะบนถนนราชปารภค่ะบริเวณปากซอยราชปารภ16มีการติดตั้งพื้นชั่วคราวของทางสถานีราชปารภนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการปิดเบี่ยงในเรื่องของการจราจรนะคะซึ่งในส่วนของการดำเนินการตรงจุดของการปิดเบี่ยงตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนะคะกระทั่งนู่นเลยค่ะถึงวันที่31ตุลาคมนะคะคือเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงมีผลทำให้ถนนราชปารภตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงใช้ได้2ช่องจราจรค่ะแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำนะคะสามารถที่จะใช้ได้1ช่องจราจรแต่ว่าใน

0: ขณะเดียวกันนะคะประชาชนก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเปลี่ยนการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรอฟอร์มต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเพิ่มเติมเพราะว่าคือเมื่อคืนนี้จ้าบอกว่าเจอผู้สูงอายุพลัดหลงนะคะทางสน.ทองหล่อนะคะทางสายตรวจแล้วก็แต่ว่าล่าสุดตอนนี้มีอัปเดตแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่สายของทางดาบตำรวจเฉลิมศักดิ์อุปราค่ะสายตรวจสน.ทองหล่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ดาบตกลงได้เจอครอบครัวแล้วใช่ไหมคะ
1: ได้แล้วฮะ
0: โอ้ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยเจอได้ยังไงอะคะ
1: ประมาณสักตีสองกว่า
0: ค่ะ
1: ลุงแกตื่นขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ตาคุณตาคุณตาตื่นขึ้นมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนรอบเนี้ยเราคุยชวนคุยแกก็คุยของแกไปเรื่อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุยก็เลยถามชื่อแกแกก็นึกออกเลยคือบางครั้งบางพยางค์แกก็พูดติดก็เลยลองไปเซิร์ชเช็คในทะเบียนราษฎร์ไล่ตัวอักษรไปก็เลยเจอก็ไปไล่เรียงในทะเบียนบ้านก็ไปหาลูกชายก็โทรไปหาลูกชายอยู่แถวพระขนง
0: ค่ะ
1: ก็ให้ลูกชายมารับที่สน.ประมาณตีสองห้าสิบแปด
0: อืมค่ะแล้วคุณตาหายออกจากบ้านหลายวันหรือยังคะ
1: ก็บอกว่าคุณลูกชายบอกว่าประมาณวันกว่าไปวัน
0: เ
1: พราะว่าลูกชายไปแจ้งหายที่สน.พระขนงแกคือคุณตาจะอยู่กับพี่สาวแกก็คือลูกสาวแก
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อืมก็คือเขามีการแจ้งความเอาไว้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ที่สน.พระขนงคร
0: ับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือมีคนไปเจอว่าคุณตาเนี่ยคือลื่นล้มใช่ไหมแล้วก็เลยนำส่งแล้วก็ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ของสน.ทองหล่อท่านบอกว่าทางเจ้าหน้าที่น่ารักมากที่แบบพยายามช่วยคุยแล้วก็ค้นหา
1: เจ้าหน้าที่ทุกคนก็พยายามมันก็สงสารคนแก
0: ่ค่ะ
1: แกก็มาดูอายุก็เจ๊ก็82ปีแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ตกลงไม่ใช่81แล้วเหรอฮะ
1: ตอนแรกเบื้องต้นก็ดูประมาณ75นี่81แล้ว
0: ค่ะแล้วตกลงคือคุณตาใช้คำคุณตาแล้วกันบ้านเนี่ยคืออยู่ไกลกันไหมคะกับทางสน.หรือว่าจุดที่คุณตาไปลง
1: ค่ะก็ในทะเบียนราษฎร์จะอยู่แถวซอยเจริญสุขครับแถวพระราม4
0: เจริญสุขพระราม4ซอยนี้มันจะทะลุออกพระรามเอาสุขุมวิทได้ใช่ไหม
1: มันตัดได้
0: ตัดได
1: ้ที่สิบตัดแล้วพวกนี้22
0: ค่ะแล้วแบบว่าเดินไปเรื่อย
1: ตอนแรกคือเขาไปเจอแถวพื้นที่สน.ท่าเรือ
0: ล้มโพมันชันใช่ไหมคะที่บอกเจอ
1: ตอนแรกไปที่ท่าเรือก่อนท่าเรือแจ้งหายก่อน
0: ค่ะ
1: แ
0: จ้งเจอ
1: ไปอยู่ที่สน.ท่าเรือก่อนแล้วแกสงสัยแกเดินมาอยู่แถวล้มโพแมนชั่น
0: เ
1: ขาเป็นพื้นที่ทองหล่อรับตัวมา
0: ก็แปลว่าเดินไปเรื่อยๆจริงๆก็อยู่ในละว
1: ่า
0: แต่ก็รัศมีหลายกิโลเมตร
1: ตำรวจขัดก่อนเขาว่ารับตัวมาแต่คือตอนนั้นคือแกกัดถืนแกไม่ให้ความร่วมมืออะไรแกบอกเดียวอย่ามายุ่งกับกูจะการสอบถามขัดต่อนะ
0: เข้าใจแต่พอหลังจากนั้นพอนอนไปละหลับไปละ
1: นอนหลับมันก็ประมาณตีสองกว่าแกก็เริ่มคุยดีเริ่มยิ้มแย้มแต่บางครั้งแกก็ลืมเรือตามภาษาคุณแกแล้วก็ลองถามนู่นถามนี่ก็เลยถามชื่อแกก็เลยมาแกะดูว่าชื่อนี้ช
0: ื่อแล้วคุณตาบอกว่าชื่ออะไรคะบอกชื่อได้ตรงเลยใช่ไหมบอกชื่อจริงได้เลยใช่ไหมคุณตา
1: ชื่อตรงแต่คือนามสกุลไม่ตรงเปลี่ยนไปนิดนึงก็เลยมาแกะเอา
0: โอ้โหต้องผมมือให้กับทางเจ้าหน้าที่มากแม่แล้วคุณตาชื่ออะไรอะคะบอกแค่ชื่อก็ได
1: ้คุณตาจักรีด
0: ฮะคุณตาจักรีดแต่นามสกุลนี้ก็คือต้องมาตัดต่อกันเอง
1: ครับผม
0: ค่ะใช้เวลานานไม่กว่าจะหาเจอครอบครัวของคุณตา
1: ตำรวจหลายๆคนน้องพี่ๆช่วยกัน
0: ค่ะ
1: หากัน
0: อืมโอ้โหดีใจแทนทางครอบครัวของคุณตาเลยค่ะแล้วคุณตาเขาเคยหายออกจากบ้านอย่างนี้ไหมคะทางดาบได้ถาม
1: ที่ไปรูดลูกชายเขาบอกว่าก็ไม่นี่ครั้งแรกนะ
0: อืมแต่อย่างนี้ต้องระวังแล้วค่ะ
1: ใช่ผมก็แนะนำแล้วว่าทำเป็นเหมือนคนป้องกันคนหายเป็นรหัสอะไรเป็นเหมือนกับเขาเรียกลิสแบน
0: ใช่ใช่ต้องมี
1: แนะนำ
0: เลยโทรศัพท์ติดตัวคือเท่ากับว่าในตอนแรกที่คุยตอนนั้นน่าจะเพราะหัวแตกน่าจะเป็นเพราะเหนื่อยได้ไหมคะก็เลยแบบไม่อยากคุยไม่อยากอะไร
1: บางครั้งผมว่าบางทีความจำแกเริ่มจะลืมเลือนอะไรบางอย่างอ่ะใช่เขาแก่แล้ว
0: แต่ว่าย
1: ังจำลูกชายได้อยู่
0: จำชื่อลูกชายนี่คือจำชื่อเล่นหรือชื่อจริงได้เลยคะที่ว่า
1: แกเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่คือผมเอ่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกชายไปโรดมารับแกก็
0: แล้วพอเจอลูกชายนี่จำลูกชายได้
1: แกก็ยิ้ม
0: แต่ถ้าลองถามคุณตาว่าไปที่ไหนมาบ้างนี่คุณตาคุณตอบไม่ได้ใช่ไหม
1: แกน่าจะตอบไม่ได
0: ้
1: ฮะอ๋อ
0: เพียงเข้าใจคือเจอแคสอย่างนี้ไหมคะ
1: เคยเจอครับ
0: ค่ะอืมแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมดาบคือบอกอะไรกันแทบจะไม่ได้เลย
1: เนี่ยไอ้ปกติมันยังมันจะหาไวกว่านี้บางทีไปตามหาในเพจ
0: จะมีการแจ้ง
1: มีคนแจ้งมาแต่เคสนี้คือโชคดีด้วยที่แกจำชื่อแกได้มาเพิ่งนึกชื่อแกออก
0: ค่ะถ้ามีการแจ้งหากับทางจสน้อยเราก็จะช่วยลงภายในเฟซบุ๊กแล้วก็แจ้งออกอากาศมันก็จะช่วยค้นหาตามหากันได้ง่ายแต่นี่คือลูกชายยังไม่ได้แจ้งมาทางเราเลยแต่ทางเจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆที่ค้นหาจากทะเบียนราษฎรไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ฝั่งที่ดาบบอกมาเนี่ยที่ช่วยกันกระทั่งถึงที่สุดแล้วสามารถติดต่อทางครอบครัวได้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะดาบขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมาก
0: นี่เป็นเรื่องราวดีๆเลยนะที่ผ่านเข้ามาเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่จ้างมาทางเราเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ทางอัปเดตล่าสุดเนี่ยค่ะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราคงต้องช่วยกันดูแลจริงๆสักคนที่มีอาการหลงลืมนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารครั้งที่5มีการปรับลำดับเรือพระที่นั่งเพื่อความสมจริงโดยสมมติสถานการณ์รองรับการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: กองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องสำหรับการฝึกซ้อมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่5โดยมีการปรับรูปขบวนเรือพระที่นั่งให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงแล่นตามหลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากเดิมที่เป็นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9แล้วจึงตามด้วยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทั้งนี้การฝึกซ้อมได้สมมุติสถานการณ์ให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับใช้เป็นเรือประทับในกรณีมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จในขบวนขณะที่เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งสำรองทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกซ้อมครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่6ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีความพร้อมในทุกด้านณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: แม่ทัพภาคที่4และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดโลกการเรียนรู้เยาวชนจะแนะจุดประกายความฝันสร้างพลังคนรุ่นใหม่สู่สันติสุขชุมชนติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณทมนรัตน์ขันธวินาหุกค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: สำนักมวลชนและกิจการพิเศษร่วมกับชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ชุดควบคุมสันติสุขที่955ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยผนึกกำลังจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมแม่ทัพเคียงข้างประชาชนเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอจะแนะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสัมผัสกิจกรรมสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีระหว่างทีมตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะกับทีมตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครซึ่งสะท้อนการใช้กีฬาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนสร้างความสามัคคีและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนั้นยังได้ร่วมเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆด้วยการสนับสนุนไอศกรีมคลายร้อนสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารทมรัตน์ขันธวินหุกรายงานค่ะ

0: ่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์มีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประกันภัยรถยนต์ประเภท3ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการ คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนค่ะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150888 02150888ค่ะแต่ถ้าหากว่า รถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็เรียกว่าเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับนะคะแล้วก็รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท3ได้ก็ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มนะคะไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษอันนี้คือสิทธิประโยชน์พิเศษที่นอกเหนือมาจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะแล้วก็ยังผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888นะคะนี่ชวนเลย มาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรนี่จริงคือเมื่อวานเนี้ยที่เห็นคือจริงในส่วนทางจสร้อยก็ได้มีการติดตามในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่มีคนขับรถแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่ขับรถนะคะแล้วก็ผ่านไอ้ตรงที่มันมีก้อนหินนะคะนะคะที่ก้อนหินน่ะหล่นลงมาพอดีโอ้เห็นภาพแล้วนี่เรียกว่ามันเป็นจังหวะที่มันพอดีไม่จริงนะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยก้อนหินที่ว่าเนี่ยมันหนักตั้งประมาณเกือบ100กิโลกรัมนะ100กิโลกรัมแล้วมันเป็นก้อนหินซึ่งอยู่บนภูเขาอะค่ะนะคะข้างทางเพราะมันเป็นในพื้นที่ของต่างจังหวัดถนนเถินลีนะช่วงกิโลเมตรที่117ช่วงก่อนถึงโค้งนางรำนะคะก็เป็นก้อนหินขนาดใหญ่เลยนะคะที่ต้องใช้คำว่ามันเหมือนกับมันกลิ้งหล่นลงมานะคะจากไอ้ตัวของภูเขาอะนะคะซึ่งมันก็จะเป็นอยู่ริมขอบทางนะคะแล้วก็ตกลงมาใส่หลังคารถแล้วก็ทับร่างนะคะทับร่างคนขับเสียชีวิตนะคะภายในรถยนต์กระบะอีซูซูสีเทายอยักษ์กไก่831เชียงใหม่คือทางเจ้าหน้าที่นี่เขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะแล้วก็นำร่างออกมานะคะแต่ว่าก็คือเสียชีวิตตั้งแต่ที่อยู่ภายในตัวรถแล้วบอกว่าคือก่อนหน้านี้เขามาด้วยกัน2คนนะคะก็เดินทางมากับภรรยาคือสามีเป็นคนขับภรรยาเนี่ยนั่งอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางเถินลีเนี่ยเมื่อมาถึงตรงจุดที่เกิดเหตุซึ่งเป็นภูเขา แล้วหินนะคะหินก้อนนี้ก็คือกลิ้งตกลงมาจากภูเขาแล้วก็มาใส่หลังคารถแล้วก็ทับร่างนะคะทับร่างของคุณคนขับเจ
จังหวะนี้คือโหมันเป็นสิ่งที่มันถ้าคิดเป็นร้อยล้านนี่มันยากมากนะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่นี่ต้องบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆคือถนนเนี่ยมันเป็นถนน2เลนสวนนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยถ้าเรียนดูจากในรูปเนี่ยนะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าพื้นที่โลเคชั่นน่ะมันเหมือนกับเป็นการตัดผ่านภูเขาอะนะคะเหมือนกับเป็นการผ่าตัดถนนผ่านร่องเขาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นจะขนาดไปนะคะก็คือ2ฝั่งก็คือเป็นภูเขาแล้วจริงๆแล้วภูเขานี้เนี่ยถ้าดูนะมันจะมีต้นไม้อยู่ด้วยคือมันเป็นภูเขาหินนะแล้วคือไอ้ตัวของก้อนหินที่ว่านี้เนี่ยก็คือตกลงมาจากด้านบนนะคะตกลงมาจากด้านบนซึ่งโหอันนี้ต้องบอกเป็นเหตุการณ์ที่มันสลดแล้วมันต้องสะเทือนใจมากๆนะต้องขอแสดงความเสียใจนะคะสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ด้วยคืออ่านจากในส่วนของคอมเมนต์ของคนในพื้นที่เขาบอกว่าทางนี้มันเป็นทางโค้งถนนมันจะแคบแล้วว่ามันเป็นทางโค้งเยอะมากนะคะมันเป็นถนนที่อยู่บนภูเขาอะนะแล้วก็นี่แหละค่ะนะคะเมื่อวานที่เกิดเหตุตอนช่วงเย็นๆนะคะประมาณสัก17นาฬิกากว่าๆที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งนะคะเอามาเล่าให้ฟัง อีกเรื่องนึงนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะมีการเปิดการจราจรแล้วหรือยังกรณีของทางด้านของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะสำหรับงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569นะคะซึ่งคนที่เดินทางมารอรับเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยนะคะจากทางด้านของมูลนิธิป่อเต็กตึงซึ่งเมื่อตอนช่วงเช้าที่เราคุยกับทางเจ้าหน้าที่คือบางคนเนี่ยเขามาตั้งแต่วันจันทร์เลยนะคือมารอเพื่อที่จะมารับของกันในวันนี้ค่ะนะคะแล้วคือเขาก็นอนรอนั่งรอกันอยู่ตรงจุดนี้นะคะซึ่งก็มีจำนวนคนเยอะมากนั่งดูไลฟ์นะคือจะเห็นเลยว่าคือมีทั้งทุกวัยมีเด็กก็มีนะมีทั้งเด็กมีทั้งคนวัยทำงานมีทั้งผู้สูงอายุนะคะแล้วคือเห็นภาพบางคนเนี่ยเขาก็นั่งหลับอ่ะเพราะมานั่งเข้าแถวรอกันนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของการจัดการจราจรนะคะตรงจุดนี้ก็ต้องมีการปิดการจราจรสำหรับในบางช่วงไปนะคะเดี๋ยวตรวจสอบล่าสุดหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่ตามกำหนดเอาไว้เนี่ยอย่างถนนเจ้าคำรบเนี่ยเขาจะมีการเปิดการจราจรตอนช่วง11นาฬิกา30นาทีแต่เห็นจากในไลฟ์นี่คนยังเยอะอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนพระพลาชัยถ้าตามกำหนดที่บอกเอาไว้ก็คือเป็นการเดินรถทางเดียวจนถึงช่วงเที่ยงนะคะของวันนี้นะคะอันนี้ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลติดเลขเส้นทางก่อนดีกว่าเพราะว่าเนี่ยดูจากในไลฟ์นี่ยังมีคนที่เขารอรับของกันจำนวนมากทีเดียวนะคะแต่บอกว่านี่ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เลยล่ะแล้วก็จะเป็นประจำในทุกๆปีแล้วก็จะมีคนมาจากในหลายๆพื้นที่ทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดซึ่งอยู่ข้างเคียงนะคะที่เขาก็เดินทางกันมาเพื่อมารับของอุปโภคบริโภคกันในครั้งนี้เนี่ยค่ะส่วนช่วงนี้นะคะ11นาฬิกา23นาทีมาเพิ่มเติมกันในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุค่ะรับแจ้งบอกว่าเส้นทางทางด้านของเพชรเกษมตรงช่วงของคลองหนองดินแดงนะคะเป็นพื้นที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรถกระบะค่ะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายซึ่งจุดนี้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรบอกว่าซ้ายสะสมประมาณ3กิโลเมตรใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้อยู่ให้ทราบเป็นข้อมูลนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็เสียไป1ช่องจราจรค่ะคุณสมชายใช้เส้นชัยพฤกษ์ช่วงของแยกตัดถนนสวนผักมุ่งหน้าแยกตัดถนนเลียบทางรถไฟสายใต้นะคะแล้วบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถซาเล้งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีคนเจ็บด้วย1คนมีผลในเรื่องของการจราจรค่ะนะคะคือช้าทั้ง2ฝั่งนะคะ
แล้วก็มีแจ้งของคุณใหม่คุณใหม่เนี่ยใช้เส้นกาญจนาภิเษกค่ะหรือว่าวงแหวนตะวันออกฝั่งมุ่งหน้าบางพลีประมาณกิโลเมตรที่30+900มีรถบรรทุกเทลเลอร์จอดเสียนะคะกีบหวางช่องทางที่2จากขวามีเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่างนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วกำลังดำเนินการส่วนเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้บนสะพานข้ามทางรถไฟมีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่เลนซ้ายนะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าก็เลยทำให้รถชะลอตัวเดี๋ยวจุดนี้ใครผ่านมีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพิ่มเติมกันได้1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Radio ด้วยวันนี้มีอุบัติเหตุหลายจุดแล้วก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะก็เพิ่มเติมกันได้เลยในช่วงก่อนหน้านี้ถ้าดูเพิ่มเติมกันอีกเรื่องหนึ่งที่มีเหตุไฟไหม้อะค่ะนะคะซึ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือไฟที่ไหม้แล้วก็ไหม้รวดเร็วมากเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะมันเป็นบ้านแล้วก็เป็นบ้านไม้ด้วยบอกว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวหน้าหมูชื่อดังของเมืองระยองค่ะนะคะคือจริงๆแล้วเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณ7 นาฬิกาแล้วก็ใช้เวลาประมาณนะคะประมาณเกือบชั่วโมงกว่าๆกับ2 ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงเพราะอย่างตอนที่รับแจ้งแล้วก็ที่เปิดดูในไลฟ์ของทางซูมระยองณเวลานั้นตอนนั้นนี่เจ้าหน้าที่เขาก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเขาบอกว่าคือเนื่องจากว่ามันมีเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องครัวก็เลยทำให้ไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะคือเจ้าหน้าที่ในช่วงนั้นก็ต้องมีการปิดกั้นการจราจรมันเป็นถนนมันก็เป็นในซอยถนน2 เลนสวนนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าของร้านก็บอกว่าคือก่อนเกิดเหตุในขณะที่กำลังเตรียมเปิดร้านแล้วก็รับลูกค้าตามปกติก็เลยมีการคาดว่าต้นเพลิงน่าจะเกิดจากตู้เย็นภายในร้านที่มีความร้อนจัดจนเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นนะคะบริเวณด้านหลังตู้ก่อนที่จะลุกลามติดของแล้วก็โครงสร้างอาคารอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือความเสียหายในเบื้องต้นก็คือภายในตัวบ้านภายในอาคารแล้วก็ทรัพย์สินของร้านได้รับความเสียหายในจำนวนมากนะคะแต่ยังดีที่ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานก็จะต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดค่ะเพื่อประเมินนะในส่วนของสาเหตุหรือว่ามูลค่าในเรื่องของความเสียหายในครั้งนี้นะเป็นอัปเดตให้นะจากกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: เดี๋ยวในช่วงนี้เราไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุณิรัตน์ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่าน
0: ครับค่ะ
1: เมื่อวานนี้ปอกกันยานะ
0: ค่ะ
1: ความสูญเสียบนท้องถนนที่ทำให้คนในประเทศไทยต้องเสียชีวิตถึง34ชีวิตนะคร
0: ับ โอ้โหเยอะนะคะ
1: เยอะพอดีครับมากกว่าชั่วโมงละหนึ่งชีวิตเลยนะครับทำให้ปอกวันที่ผ่านมาเนี่ยแค่8วันของเดือนกันยาเนี่ยสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไปถึง256ชีวิตแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แค่8วันนะ8วัน256ชีวิต
0: ส่วน
1: คนฟังรายงานของทางกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าปีนี้โควิดมันระบาดอีกแล้วต
0: ั
1: ้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตายไปแล้ว13คนตั้งแต่ต้นปีนะแต่ก่อนว่าโควิดตายเยอะนะตอนนี้โอ้โหเหลือ13คน
0: ยังมีภูมิคุ้มกัน
1: นะ8เดือนตอนนี้ตายก่อน256คนโอ้โหแล้วมาดูภาพรวมนะโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี
0: ้
1: 8,719 นี่เป็นชีวิตคนในประเทศนะที่สูญเสียแบบมันมีสาประโยชน์นะไม่ควรน่าจะป้องกันแล้วก็เอาให้ชีวิตเหล่านี้มาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อีกเยอะเลยเขาไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยนะคุณผู้ชมคือไม่ได้ป่วยอะนะแต่ว่าเป็นโรคชนิดเสียชีวิตซะอย่างนั้นเทียบกับปีที่แล้ว 8,372 ชีวิต
0: นี่เห็นบางเคสเวลาที่ชนนี่ชนถ้าเมานี่คือเมาแบบชนแล้วกวาดไปหมดเหมือนกันนะใช่ไหมคุณหมอบางเคสค่ะ
1: ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเกิดเฉพาะเมาเนี่ยทุกสาเหตุเลยนะทุกสาเหตุแต่ว่าตัวเมาเนี่ยตัวพ่อเลยเทียบกับปีที่แล้วคือ 8,372 ชีวิตนะครับยอดตอนนี้ต่างกันนะจากปีที่แล้วสูงกว่านะครับ347ชีวิต347ชีวิต
0: แซงหน้าไปเยอะมาก
1: ตรงแซงหน้าแซงจะต้อง300มันจะไป400อยู่แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยความเมาเนี่ยเป็นตัวพ่อเลยนะ
0: ค่ะ
1: อันดับหนึ่ง
0: แต่นี่เป็นความเร็วไหมคะ
1: อันนี้ผมจะบอกความเร็ว
0: ความเร็ว
1: เดินตามไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ความเร็วเป็นตัวพ่อครับเมื่อก่อนความเมาไปเยอะเลยนะมากความเมาไปเยอะเลยเนี่ยตอนนี้ต้องเร่งว่าอะไรนะไม่ให้คนขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
0: คือเขาก็มีการกำหนดนะแต่พัฒนามันดีมากเท่าไหร่คุณหมอสังเกตสิคะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุโอ้โหรุนแรงหนักมากคือขับกันแบบไม่ยั้ง
1: เนี่ยดีกับว่าเราต้องเยอะทำไมเขาไม่ได้ขับเร็วอย่างบ้านเราอ่ะก็ทำไมเขาขับตามสปีดลิมิตที่เขาบอกว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: นะว่าคนไทยอ่ะไปขับรถต่างประเทศก็ขับดีๆนะไม่ได้เร็วเลย
0: ก็เร็วตามสภาพของถนนแต่ละเส้นที่เขากำหนดเอาไว
1: ้บ้านเราก็มีกำหนดนะทำไมไม่ทำล่ะโอ้นี่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับตัวสังคมบ้านเราวันนี้ตามบ่ายเนาะคุณดินรถที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการมอบรางวัลให้กับอาสาตายแต่ละท่านที่ก็ส่งคลิปคลิปที่เป็นประโยชน์ในการชี้คนดีเนี่ยนะครับเชื่อคนผิดและช่วยคนดีชี้คนผิดเนี่ยนะครับก็ใครที่ถูกก็ส่งให้ตำรวจเนี่ยไปดำเนินคดี
0: อันนี้สำคัญนะที่เป็นการช่วยการที่สำคัญ
1: จะมีการมอบรางวัลให้พลเมืองดีวันนี้นะครับทั้งหมดก็เมื่อมีแล้ววันนี้โดยยุทธประกันภัยก็เป็นคน
0: ต้องขอบคุณวิริยะประกันภัยค่ะ
1: เราก็ขอบคุณวิริยะประกันภัยเป็น
0: ค่ะ
1: สูงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ความสำคัญเนี่ยที่นี่บทตำรวจก็คือตาของผู้คนจำกรณีของรถเบนซ์ได้ไหมไม่ทราบคุณจะรู้ถึงคลิปไหม
0: อ๋อที่เขาขับสวนเลนใช่ไหมคะค่ะ
1: สวนเข้ามาในถนนนี่เลยดีอ่ะทุกคนโดนเป็นไก่ทางแตกเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นตำรวจก็ไม่อยู่ไงทำอะไรตรงนั้นไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาขับแต่มีพลเมืองดีมาถ่ายคลิปไว้แล้วก็คลิปนี้มาลงเรื่องรัวตำรวจเห็นก็เอาไม่แน่ไปดูทะเบียนรถทะเบียนมันชัดเจนเลยดูนี่โอ้กล้องนี่มันชัดมากเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วเขาก็เลยไปตามถึงบ้านเลยคุณวิรุธ
0: นี่ยังดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่อยากจะคิดเลยว่าจะถ้ายังไงถ้าเกิดเพื่อนร่วมทางใจร้อนไม่หยุดให้นี่ไม่รู้เลยจะเป็นยังไง
1: ถูกต้องถูกต้องเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไปเจอคนหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมา
0: ถู
1: กเรื่องโวยวายกันโอ้
0: ถ้า
1: เกิดเรื่องร้อนแรงขึ้นกว่านี้ก็ได
0: ้ค่ะ
1: ว่าเรื่องเหล่านี้นะไม่ควรจะอะไรปล่อยเลยอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะครับนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยพวกเราเองเนี่ยก็มีตาวิเศษแล้วก็คือกล้องมีโซเชียลมีเดียน
0: ะ
1: ในการที่จะรายงานนะครับไม่ต้องไปกลัวหรอกครับเพราะเขาทำผิด
0: ค
1: ุณนิดเราไม่ได้ปรามาสิทธิ์อะไรเขานะแต่เราจะบอกสังคมว่าเฮ้ยคุณขับรถอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าเคยมีกรณีคนที่โดนเอาไปลงเนี่ยแล้วเขาไปฟ้องที
0: ่
1: เอาไปลงน่าโกรธอะไรขึ้นรู้ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมก็ไปต่อเนื่องพอขึ้นไปถึงศาลนะเขาฟ้องศาลเลยนะว่าเนี่ยเมื่อเสร็จเขาเนี่ยรถเขาขับมาอย่างนี้ใช่ไหมเอาไปลงโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยศาลก็ถามว่าแล้วมีรถคุณไห
0: ม
1: ใช่แล้วคุณขับจริงหรือเปล่าจริงแล้วมันผิดไหมผิดอ้าวก็ผิดนะนี่ไม่ตอบคุณตอบผิดแล้วนะดังนั้นคุณผิดอะแล้วเขาเนี่ยเอามาบอกกับสังคมว่าอย่างเงี้ยมันไม่สมควรทำ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่ามันอันตรายนี่เขากำลังเป็นพลเมืองดีนะ
0: ค่ะ
1: ที่ช่วยสังคมปล่อยเรื่องนี้ผ่านเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดอะไร
0: คือต้องแยกว่ากำลังอยู่ในประเด็นใดอะไรยังไงค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่ถ้าสมมตินะเขาไม่ได้ทำผิดแล้วเราคลิปไปแล้วเราไปตัดต่อว่าเขาผิด
0: อ
1: ย่างนี้ไม่ได้นะคุณบุญนุชแต่ว่าถ้ามันเป็นผิดจริงเราไม่ได้ตัดต่อทะเบียนถูกต้องนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับไม่ต้องกลัวศาลไหนเขาก็เห็นเจตนารมณ์ในการที่ทุกคนจะช่วยเพราะถ้าทุกคนช่วยกันอย่างนี
0: ้ค
1: ุณเป็นผู้ลงทุนดูสิสังคม
0: จ
1: ะดีขึ้นขนาดไหนใช่ไหมครับนี่แหละสังคมช่วยตำรวจเนี่ยตำรวจเขาก็เลยเนี่ยมอบรางวัลให้บ
0: า
1: ท
0: นี่เขาเรียกว่าทำดีได้ผลเห็นทันตาเห็นเยอะมากค่ะ
1: ก็อย่างวันที่หนึ่งที่ได้20,000 บาทเลยนะ
0: ค่ะ
1: ทำเงินนะเน
0: ี่
1: ยแล้วหลายนี้ไม่รู้ที่ตอนจะ200จะเป็นใครไปนะคราวที่แล้วจะเป็นคุณนัตยาไป
0: เดี๋ยวติดตามเดี๋ยวมีรายงานเพิ่มเติมกันค่ะ
1: ขอบคุณ
0: มากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะเขาช่วยกันในเรื่องของการที่เราจะทำให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยมากขึ้นบนทางพิเศษบุรพาวิถีในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่15+300นิวบัติเหตุนะคะเป็นรถกระบะตู้ทึบซึ่งบรรทุกข้าวสารค่ะพลิกตะแคงขวางไป2ช่องจราจรนะคะก็ข้าวสารที่บรรทุกมานะคะมันก็จะมีบางส่วนซึ่งมันเหมือนกับว่าไอ้ถุงบรรจุข้าวสารมันแตกออกเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้าวสารที่หล่นอยู่บนถนนนะคะข้าวสารเนี่ยกระจายเลยนะคะตอนนี้จุดนี้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรในท้ายแถวประมาณสักเกือบ 5-6 กิโลเมตรเลยนะคะบนทางด่วนบุรพาวิถีในฝั่งขาเข้าจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่15+300ค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
8: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
13: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
14: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดๆดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. หยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
16: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
17: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
18: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
17: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
19: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
17: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
18: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
20: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: กรณีที่คุณเอกนะคุณใหม่ใช่ไหมคะที่แจ้งบอกว่ามีรถบรรทุกจอดเสียค่ะรถบรรทุกเทลเลอร์จอดเสียเส้นวงแหวนตะวันออกฝั่งมุ่งหน้าบางพลีตรงช่วงของกิโลเมตรที่30+900นะคะแล้วก็กีดขวางช่องทางที่2จากขวาตรงจุดนี้นี่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะคือตอนนี้ดูแล้วเนี่ยในส่วนของเส้นทางทางด้านแต่ฝั่งที่มีปัญหาที่ตกลงมันน่าจะเป็นฝั่งเส้นมุ่งหน้าไปทางด้านของบางพริไอต่างระดับบางปะอินมากกว่าไหมคะเพราะว่าที่ดูแล้วมันมีเรื่องของรถซึ่งจอดเสียแล้วตอนนี้ส่งผลกระทบหนักมากนะในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวใครพามาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยว่าตกลงว่าอยู่ฝั่งทางด้านไหนระหว่างฝั่งของบางพรีนะคะมุ่งหน้าบางพรีแล้วฝั่งมุ่งหน้าต่างระดับบางปะอินแต่ถ้าดูจากในกล้องCCTVจะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางปะอินเดี๋ยวเราไปที่คุณสมบูรณ์ค่ะคุณสมบูรณ์เป็นหัวหน้าแผนกสุทธิยุกรุงเทพมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะวันนี้ที่มีงานทิ้งกระจาดค่ะคุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะยังแจกของกันอยู่ใช่ไหมคะในช่วงนี้ค่ะ
21: ครับกำลังแจกของอยู่ครับเราแจกของแค่ช่วง7 โมงเช้าเป็นต้นมาครับยังแจกครับผมอ๋อ
0: เพราะว่าคนยังเยอะยังมีเติมเข้ามาตลอดเหรอคะคุณสมบูรณ
21: ์ใช่ครับของทางนี้เขากำหนดไว้ 9,000 ชุดนะครับประชาชนก็หนาแน่นอยู่ตอนนี
0: ้
21: ตอนนี้เราแจกได้ประมาณ 5,000 กว่าชุดแล้วครับผม
0: โอ้คือกำหนดไว้ 9,000 แต่ว่าอย่างตอนนี้เพิ่งไปแค่ 5,000 แต่ยังมีคนรออยู่จำนวนมากนะคะ
21: ครับผมยังไม่รอดครับก็ขอรออยู่ครับผม
0: แต่น่าจะทุกคนได้ใช่ไหมคุณสมบูรณ
21: ์ก็น่าจะได้ทุกคน
0: น่าจะได้ทุกคน
21: ก็บวกลบแล้วก็คงงานน่าจะพอครับ
0: ค่ะค่ะแล้วเรื่องของการจราจรเนี่ยยังคงปิดการจราจรอยู่ใช่ไหมเพราะอย่างตอนแรกบอกว่าจะเปิดถึงในช่วงเวลา10:11:30 นแต่ถ้าฟังเราไม่น่าจะเปิดได้ไหมคุณสมบูรณ์
21: ครับตอนนี้ก็ปิดอยู่ครับหน้าถนนของเส้นพระพาชัยตัดเจ้าคำลบแล้วตัดเจ้าราชผมเลยยังติดถนนอย
0: ู่
21: คร
0: ับ
21: ถึงแยก5 แยกพระพาชัยครับผม
0: ก็คือจนฝ่าจะแจกได้ครบทั้งหมดนะคะ
21: ใช่ครับผม
0: ค่ะปีนี้กับปีที่แล้วนี่ปีนี้คนเยอะกว่าไหมหรือว่าไม่ได้ต่างกัน
21: ต่างกันครับปีนี้ได้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับผมมันตั้ง 9,000 ชุดอะน่าจะพออยู่ครับผมนะ
0: ค่ะก็คือคนก็มาจากได้ว่าในหลายจังหวัดในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
21: ใช่ครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดที่เข้ามาที่สอบถามดูครับซึ่งปีนี้ของทางพื้นที่เขาไม่ได้ดูทะเบียนบ้านให้เข้ามารับประชุมรับของได้เลยครับ
0: ไม่ได้ดูทะเบียนบ้านแต่ดูบัตรไหมคะหรือว่ายังไงหรือว่าไม่ต้องดูบัตร
21: ไม่ดูบัตรเลยครับ
0: อยู่ตรงนั้น
21: ประธานวิธีที่ให้ดูทำก็ได้ครับไม่ให
0: ้ก็คือให้
21: รับสิ่งของ
0: ให้ทุกคนที่เขาเข้ามาเห็นบางคนนิดนั่งรถวีลแชร์มาเลย
21: ใช่ครับมาเยอะครับก็
0: ทุกวัยนะ
21: เยอะสิอุปกรณ์นี้ทุกวัยทั้งเด็กทั้งอะไรมาหมดครับผมเพราะเป็นการแจกครั้งใหญ่ที่กรุงเทพมหานครของเราทุกปีประมาณนี้ครับ
0: คือเห็นภาพ
21: แจกมาแล้ว
0: เห็นภาพตอนที่เขานั่งรอกันก็เด็กๆนี่ก็นั่งหลับกันเอ็นดูน่าเอ็นดูมากค่ะ
21: คือประชาชนนี่มาตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงดีกว่าไม่ใช่ตอนเช้าของเมื่อวานดีกว่าครับเม
0: ื่
21: อวานมาได้ตั้งแต่เช้าเลย
0: มารอ
21: ทั้งคืน
0: ครับผมค่ะแต่ก็มีการจัดอาหารอะไรให้ตลอดเวลาใช่ไหมคะ
21: ครับมีอาหารให้ครับมีทางประชาชนที่เข้ามาตั้งโรงทานแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาด้วยทั้งคืนนะครับ
0: โอ้ยต้องอัดเชิญเขาเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะเพราะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะเห็นสภาพเลยว่าคนที่เขาเดือดร้อนก็คือเดือดร้อนจริงๆนะคุณสมบูรณ
21: ์ครับผมก็ประชาชนที่มีรายได้น้อยครับเขาก็มากันเยอะครับประมาณนี
0: ้
21: ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณมากมากนี่เรียกว่าระดมกำลังอาสาสมัครนี่มาจากทุกเขตทุกหน่วยเลยใช่ไหมคุณสมบูรณ์
21: ใช่ครับทั้งอาสาสมัครมาทุกเขต
0: ค่ะ
21: แต่กำลังเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็พลังงานหลายร้อยกว่าคน
0: โ
21: อ้พลังงานก็ดูแลตั้งแต่เมื่อวานนะครับมันก็ไม่ได้นอนนะครับก็ต้องดูแลประชาชน
0: ให้กำลังใจด้วยให้กำลังใจด้วยขอบคุณนะคะ
21: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมให้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในช่วงแรกเนี่ยนะคะที่เขามีการกำหนดว่าจะมีการเปิดการจราจรกันก็คือในช่วง11:30 น.นะคะแต่ว่าเนี่ยอัปเดตล่าสุดจากคุณสมบูรณ์ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยแผนกสูติยุกรุงเทพมูลนิธิป่อเต็กตึงคนยังมีจำนวนมากเลยค่ะเพิ่งแจกไปได้ค่ะ 5,000 กว่าคนเท่านั้นคือจริงๆแล้วเขามีการเตรียมเอาไว้เนี่ยถึง 9,000 นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไงเดี๋ยวเรียนเส้นทางเดี๋ยวดูการจราจรนิดนึงว่าสำหรับในช่วงเวลานี้นี่แถวๆทางด้านของมูลนิธิป่อเต็กตึงถนนเจ้าคำรบหรือว่าแถวเยาวราชการจราจรณเวลานี้เป็นยังไงบ้างก็โดยรอบเลยราชวงศ์เจริญกรุงยมราชสุขุมถนนเสือป่าถนนหลวงถนนพระพาชัยนะคะในช่วงนี้นี่คือแน่นนะคะแน่นนะคะถนนทรงวาดเองก็มีผลกระทบนะคะทรงวาดต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของราชวงศ์นะคะเพราะว่าอย่างถนนราชวงศ์ก็จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเจริญกรุงถนนเสือป่าเนี่ยอันนี้ก็จะมีผลกระทบไปหมดแล้วก็พระพาชัยไมตรีจิตนะคะไมตรีจิตด้วยแล้วก็ฝั่งของเส้นถนนเจริญกรุงนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของวรจักรถ้าใครจำเป็นจะต้องผ่านในเส้นทางเหล่านี้ก็เผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันแล้วก็ย้ำสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะคะหรือว่าการจนาพิเศษตกลงเป็นฝั่งมุ่งหน้าบางปะอินนะตอนนี้การจราจรเนี่ยนิ่งแน่นตามกันได้อย่างช้ามากๆเนื่องจากว่ามีรถนะคะซึ่งจอดเสียนะคะรถบรรทุกจอดเสียค่ะในช่วงนี้เราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกวิโรจน์แสนานุตรองสาวัตรจราจรสน.พระพาชัย1สวัสดีค่ะรองสาวัตร
1: ครับสวัสดีครับผม
0: รองสาวัตรตอนนี้มีผลกระทบการจราจรในเส้นไหนยังไงบ้างคะ
1: อ
0: ๋
1: อในพื้นที่ตั้งแต่เช้านี้ผมเข้าปฏิบัติหน้าที่แต่เช้ายังไม่มีปัญหาครับก็มันมีคือน่าจะประชาปักไปแล้วงานที่เทียนกระจ่างนะครับ
0: ในงานทิ้งกระจ่างไอ้ทิ้งกระจ่างก็คือ
1: ครับของ
0: ค่ะ
1: ที่พี่ปอปิตึงครับ
0: คนก็เลยเลี่ยงเส้นทางใช่ไหมคะ
1: ครับผมรถปริมาณรถในตรวจสอบรถโดยรอบก็ยังปกติครับ
0: ถนนอะไรบ้างคะโดยรอบ
1: ตอนนี้ผมอยู่ถนนเสือป่าตัดยมราชสุขุมนะครับรอบในครับ
0: ค่ะตรงนั้นคือปิดการจราจรไหมหรือว่ารถไปได้
1: ทางด้านสน.ที่จะผ่านสน.เข้าไปผ่านที่จะออกข้ามแยกครับจะปิดเฉพาะช่วงนิดเดียวครับช่วงถนนด้านถนนพระประชัยครับ
0: เอาเป็นว่าไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงดีกว่าใช่ไหมคะรองสาวัตร
1: ครับผมครับ
0: แนะนำไปทางด้านไหน
1: รถจะน้อยนะครับวันนี้ผมดูการจราจรแต่เช้าก็ไม่มีปัญหาครับ
0: หมายถึงว่ารถที่จะเข้าไปหารองสาวัตรใช่ไหมที่น้อย
2: ครับผมครับ
0: ค่ะแต่ว่าเส้นทางอื่นๆในอย่างแถวทางด้านของราชวงศ์เจริญกรุงแถวทางด้านนี้ดูรถแน่นนะคะ
2: เจริญกรุงก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับ
0: ยังไม่ค่อย
2: เช้าก็มันมีก่อสร้างแล้วก็ในด้านถนนราชวงศ์เนี้ยแต่ก็ไม่กระทบเท่าไหร่ครับ
0: ไม่กระทบเท่าไหร่
2: แต่ยังได้เรื่อยๆคร
0: ับ ยังได้เรื่อยๆคือไม่ได้นิ่งใช่ไหมคะ
2: ครับผมครับ
0: ไม่ได้นิ่งโอเคค่ะให้กำลังใจทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
2: ครับผมคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจริงนิ่งไม่นิ่งติดไม่ติดนี่แต่ละคนจะมีคำจำกัดความที่มันก็จะแตกต่างกันไปนะคะอ่ะเอาเป็นว่าถ้ายังไงไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงก่อนดีกว่านะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งนะที่รองสาวัตรบอกก็คือรถไม่ได้นิ่งนะคะก็ตามกันได้นะคะตามกันได้เนี่ยดูตรงแถวหน้าตลาดคลองถมอันนี้จะเป็นฝั่งของถนนตรงหน้าตลาดคลองถมเจริญกรุงนะอันนี้นิ่งนะคะรถที่มาจากย่าSABมุ่งหน้าไปทางด้านของย่าเสือป่านะคะแต่ว่าก็คือพอนิ่งแล้วก็ขยับกันแบบช้านะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นวรจักรอันนี้วรจักรนะคะก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาออกทางด้านของเจริญกรุงปกติเขาก็นิ่งอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็นิ่งนะคะช้าสลับหยุดนิ่งเลยแต่อีกฝั่งนึงอะรถน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะแถวทางด้านของเยาวราชนะเยาวราชอันนี้ไปได้ไปเยาวราชไปรถไฟฟ้ารถใต้ดินสะดวกสุดนะคะถ้าไปทางในแถวในด้านนั้นเยาวราชนี่คือรถมากรถเยอะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันเพราะวันนี้นี่คืออย่างที่บอกค่ะถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีมากๆส่วนใครที่ใช้เส้นบูรพาวิถีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะกรณีของอุบัติเหตุบนทางด่วนทางพิเศษบูรพาวิถีในฝั่งขาเข้าช่วงของกิโลเมตรที่15+300ซึ่งเป็นรถกระบะตู้ทึบบรรทุกข้าวสารค่ะพลิกตะแคงแล้วก็ขวางไป2ช่องทางทางด้านขวานะคะปรากฏว่าคือมันมีข้าวสารนะที่มันกระจายอยู่บนพื้นถนนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยอย่างก่อนหน้านี้ก็จะถือว่ามีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแถวยาวนี่เป็นฝั่งขาเข้าเมื่อตอนช่วงเช้านี่เป็นฝั่งขาออกผลกระทบต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุด้านล่างอันนี้เมื่อตอนช่วงเช้านะแต่ตอนนี้ที่มีผลกระทบก็คือด้านบนในฝั่งขาเข้านะคะบนบูรพาวิถีนะคะก็ถ้าดูด้านล่างอ่ะใช้ได้ดีกว่าส่วนในช่วงที่เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 ต่อเป็นวันที่ 3 เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านสะท้อนใช้งบไม่คุ้มค่าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพง
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ

0: แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: มีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่เทศบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1คนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตขณะนี้ได้สั่งปิดเรียนและเร่งประสานผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านแล้วสภาพิจารณาร่างพรบ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิตอลซับซ้อนขณะที่งบซื้อเสื้อเกาะราคาแพงกว่ากรมน.คุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: วันที่3ของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยกรอบวงเงิน 2,270,000 ล้านบาทโดยนางชนภัทรโกยสกุลส.ส.พรรคประชาชนได้มีการลุกขึ้นอภิปรายคนแรกเกี่ยวกับงบประมาณของกรมการปกครองในโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลกรอบวงเงินอยู่ที่100ล้านบาทซึ่งโครงการนี้เป็นการซื้อระบบสำหรับดึงและตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานแต่กลับไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดและที่มาของราคากลางขณะเดียวกันความปลอดภัยของข้อมูลก็ไม่มีซึ่งมองว่าโครงการนี้ซ้ำซ้อนและใช้งานไม่ได้จริงขอเสนอตัดโครงการนี้ทิ้งไปด้านของนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนพรรคประชาชนอธิบายคนถัดไปว่าตนขอเสนอตัดงบของกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนจำนวน482ล้านบาทให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและกองอาสารักษาดินแดนเนื่องจากหากดูราคาเสื้อเกราะของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ที่มีสเปคเดียวกันจะเห็นว่ามีราคาเพียง 31,000 บาทในขณะที่กระทรวงมหาดไทยจัดซื้อ 46,000 บาทราคาแพงกว่าจึงขอเสนอตัดงบประมาณในส่วนนี้ขณะที่เรื่องของ Data Center ความปลอดภัยไซเบอร์นาวาโทกิติพงศ์ระบุว่าควรตัดงบประมาณออกเช่นเดียวกันเพราะมหาดไทยมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเรื่องดังกล่าวจำนวน7โครงการวงเงินกว่า800ล้านบาทอย่างเช่นโครงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และสารสนเทศการดับเพลิงโครงการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ Data Center จึงสะท้อนว่าการใช้งบประมาณไม่มีการสำรวจหน้างานและพื้นที่มาก่อนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ปภ.แจ้ง71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน71จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังตั้งแต่ระหว่างวันที่8กันยายนถึง13กันยายนซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์อากาศว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบระยะถัดไปจึงขอให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรวมทั้งขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: ความรู้ในวิชาการ
2: เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้

0: และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
4: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
3: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้ก็มีงานประเพณีประจำปีนะ
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าทิ้งกระจาด
2: ครับ
1: อย่าใช้ผิดนะไม่ใช่เทนะทิ้งกระจาดก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับทางคุณสมบูรณ์หัวหน้าแผนกสูงที่ยุกรุงเทพวันที่พอเต็กตึงก็บอกว่าคือจริงๆเขาเต็มทั้งหมดคือ 9,000 ชุด
2: ครับ
1: แต่เพิ่งแจกไปแค่ 5,000 แล้วก็ยังมีคนที่รอแจกอยู
2: ่
1: เขามากันตั้งแต่นู้นวันจันทร์มานอนค้างข้ามคืนกันเลยแล้วก็เริ่มแจกตั้งแต่เมื่อตอนช่วง7 นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงปิดการจราจรถนนเจ้าคำรบแต่ว่าที่คุยกับทางรองสาวัตรจราจรสน.พระพาชัยหนึ่งก็บอกว่าโดยภาพรวมรถก็ไปได้หมายถึงว่าเส้นทางอื่นนะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะแต่ว่ารถอาจจะแน่นหน่อยแต่ว่าก็คือไม่ได้ถึงกับว่านิ่งหยุดนิ่งนานแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นอีกเล่นดีกว่านะคะแล้วก็วันนี้อุบัติเหตุเยอะมากที่รับแจ้งมานะตอนนี้ทั้งหมดก็คือ16 รายนะคะแต่ว่าอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าก็คือเส้นถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกประมาณกิโลเมตรที่19เป็นรถบรรทุกใหญ่2 คันชนกันนะแล้วก็มันมีในส่วนของเป็นถุงปูนหล่นลงมาจากตัวรถด้วยคือเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงก่อน6 นาฬิกาโอ้แต่กว่าที่จะเคลื่อนย้ายต่างๆได้ก็ประมาณเกือบ9 นาฬิกาเพราะนั้นเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยเส้นเนี้ยติดหนักมากแล้วก็มีผลกระทบกับเส้นบูรพาวิถีด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะคะตรงจุดนั้นจะเป็นแนวก่อสร้างด้วยแต่ตอนนี้ที่ติดก็คือในฝั่งขาเข้าเนื่องจากว่าตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่15มีรถซึ่งบรรทุกข้าวสารเนี่ยข้าวสารเป็นกระสอบนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พลิกตะแคงตรงจุดนี้ก็เสียไป2 ช่องทางนะคะตั้งแต่11 นาฬิกา 25 นาทีนะเพราะนั้นก็เลยมีผลในเรื่องของการจราจรสำหรับบนบุรพาวิถีด้านล่างดีกว่านะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ด้านล่างดีกว่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเส้นกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางปะอินนะคะนี่เลยคุณเห็นไหมว่ารถนิ่งมากคือมันมีรถบรรทุกเทเลอร์จอดเสียค่ะนะคะจอดเสียอยู่เลนที่2จากขวาตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่30+900ก็เลยมีผลต่อเนื่องในเรื่องของการจราจรโอ้นี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะแต่ว่ายังการจราจรนี้คือยังนิ่งยังแน่นอยู่ท้ายเนี่ยนะคะที่จะมีรถสะสมเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักกิโลเมตรที่40แต่ว่าดูสั้นลงแล้วนะดูสั้นคือไม่ได้ดูแบบติดยาวต่อเนื่องแต่ว่ารถก็ยังเต็มอยู่นะคะนี่เป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะในเรื่องของคนที่ใช้เส้นทางนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเมื่อคืนเนี้ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสน.ทองหล่อคือแจ้งมาทางจสร.บอกว่าเจอผู้ชายสูงอายุพลัดหลงนะคะคือบอกข้อมูลอะไรต่างๆไม่ได้เลยอายุประมาณ70 ปีคือเดินล้มแล้วศีรษะแตกนะคะทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกตัญญูเขาก็ช่วยปฐมพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นก็นำตัวไปที่สน.ทองหล่อปรากฏว่าคือตอนที่เจ้าหน้าที่เราประมาณ17 นาฬิกาเมื่อวานคุณเข้าใช่ไหมช่วงคุณนะคะแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นคือทางคุณตาไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไรเลยนะกระทั่งในช่วงกลางคืนช่วงเช้าประมาณสักเกือบตีสองอ่ะหลับไปแล้วแล้วตื่นมาคราวนี้อารมณ์คุณลุงท่านคุณตาท่านจะแบบอารมณ์ดีอ่ะ
2: ครับ
1: คุณตำรวจน่ารักมากก็ถามได้ชื่อมานะได้นามสกุลมาซึ่งในนามสกุลก็ไม่ได้แบบมันก็มีจะต้องมีการประติดประต่อกันนะเหมือนกับมาต่อจิ๊กซอกระทั่งถึงที่สุดเจอทางลูกชายนะคะคือทางคุณตำรวจก็ช่วยพยายามที่จะดูจากในทะเบียนราษฎ
2: ร
1: ์นะคะกระทั่งไปเจอลูกชายนะคะแล้วก็ลูกชายมารับตัวไปแล้วโอ้อันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่มากๆคือที่มีโอกาสได้คุยกับทางดาบตำรวจเฉลิมศักดิ์อุปราสายตรวจสน.ทองหล่อก็บอกว่าก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็หลายคนเลยนะช่วยกันนะคะในการที่จะคุยกับทางคุณตาทางลูกชายก็มีการแจ้งความเรื่องคนหายไปด้วยเหมือนกันนะแต่เป็นในพื้นที่ของทางสน.พระขนงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ในที่สุดก็ตอนนี้ก็คือส่งกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะลูกชายก็มารับตัวไปเรียบร้อยนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าโอ้อันนี้มีเหตุใช้อาวุธปืนด้วยเหรอคะในโรงเรียนที่บางละมุงแต่น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะก็ตอนนี้แบบว่ามีการสั่งปิดโรงเรียนประสานผู้ปกครองมารับนักเรียน งเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลนี่เป็นเบื้องต้นนะ
2: ครับ
1: เป็นคุณครูแล้วก็น่าจะเป็นปัญหากันกับทางครอบครัวเป็นแฟนหรืออะไรกันนี่แหละนะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อตอนช่วงเช้ามีเหตุไฟไหม้นะคะซึ่งเป็นร้านเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารในพื้นที่ของระยองแต่ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าที่จะดำเนินการในการที่จะดับเพลิงหรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะก็เสียหายทั้งหมดเขาบอกว่าคือมันเป็นจุดที่มีอุปกรณ์พวกเครื่องครัวหรือว่าอะไรต่างๆด้วยแล้วเบื้องต้นเห็นบอกว่าคาดว่าน่าจะมาจากไอตัวของความร้อนนะคะจากไอตรงด้านหลังของพัดลมเอ้ยไม่ใช่ของตู้เย็นนะคะแล้วก็เลยทำให้เกิดเป็นไฟลุกไหม้แล้วมันก็มีพวกเชื้อพงเชื้อเพลิงอะไรต่างๆด้วยอีกเรื่องนึงกรณีของคราบน้ำมันที่อยู่ในท่อนะคะตรงถนนเชื้อเพลิงนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าท่านผู้ว่าชัดชาติก็มีการอัปเดตสถานการณ์เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวคงต้องมีการเปิดหน้าดินตรวจสอบนะคะหาสาเหตุหาสาเหตุที่ชัดเจนแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นแนวท่อส่งน้ำมันใต้ดินนะแต่ว่าคือต้องมีการขุดต้องมีการหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็มีการบูรณาการนะคะกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันนะคะในการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขสถานการณ์แล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็คือยังรอผู้เชี่ยวชาญยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะคือย้ำว่าในขณะนี้ยังเป็นเพียงสมมติฐานเรื่องของท่อส่งน้ำมันรั่วย้ำว่าเป็นข้อสมมติฐานนะต้องรอผู้เชี่ยวชาญยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วก็ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ติดตามเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกๆท่านครับเสมาบุญนาคครับร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับจนถึง 18:00 นเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับคุณวัฒนพรวัฒนปุรภาคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะมีเหตุนะคะยิงกันในโรงเรียนอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นที่หนองปลาไหลนะคะล่าสุดนี่คือเหตุเกิดเมื่อประมาณ 10:30 นะคะทางตำรวจสภ.บางละมุงได้รับแจ้งเหตุค่ะมีผู้ที่ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนะคะอยู่ภายในอาคารของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองปลาไหลหมู่3ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังรับแจ้งเหตุนะคะก็ได้เดินทางท่านผู้กับนะคะพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาฏผู้กับของสภ.บางละมุงพร้อมด้วยเจ้าที่ตำรวจและก็หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาก็ไปถึงที่เกิดเหตุนะคะพอไปถึงก็พบคุณครูและก็นักเรียนเป็นเด็กเล็กคุณเสมาชั้นเตรียมอนุบาล นะคะกว่า50คนอยู่ในอาการตกใจกลัวค่ะเจ้าที่จึงมีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะอพยพเด็กๆนะคะออกจากอาคารเรียนเบื้องต้นพบว่าอาคารเรียนดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็ตรวจสอบบริเวณทางเดินหน้าห้องชั้นล่างเนี่ยนะคะพบศพหญิงไทยทราบชื่อว่าครูเปิ้ลค่ะชื่อครูเปิ้ลอายุ48ปีนะคะถูกอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าบริเวณท้ายทอยนะคะ1นัดเสียชีวิตอยู่ที่เกิดเหตุนะคะพยานให้การเพียงบอกว่าได้ยินเสียงอาวุธปืนดังขึ้น1นัดซึ่งหลังเกิดเหตุไม่มีใครกล้าออกไปดูนะคะผู้ดูแลเด็กครูผู้ดูแลเด็กมีการรีบปิดประตูเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะเพราะว่ามีเด็กอยู่ประมาณ50คนจนเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีเมื่อออกมาตรวจสอบก็พบว่าครูเปิ้ลเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะมีการประสานกับทางเจ้าที่ตำรวจกู้ภัยเพื่อที่จะให้เข้ามาทำการช่วยเหลือค่ะทางด้านของคุณนริศนิลาไมยวงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในอำเภอแล้วก็นายกเทศมนตรีหนองปลาไหลก็มาที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็สั่งปิดโรงเรียนทันทีแล้วก็ให้ตามผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านนะคะ มีรายงานว่ามือปืนที่ยิงคุณครูปั้นเสียชีวิตชื่อว่าหมวดพงค่ะขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการปิดล้อมบ้านพักนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนะคะห่างไปประมาณ3กิโลเองนะคะเจ้าตัวเนี่ยขังตัวเองอยู่ในบ้านยังไม่ยอมออกมามอบตัวนะคะแล้วก็มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุที่บอกว่าหมวดพงเนี่ยเป็นรองสารวัตรปราบปรามนะคะนะตอนนี้เจ้าที่ก็ล้อมอยู่แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวอยู่ค่ะนะคะมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงเรื่องของการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเจอต่อเนื่องช่วงนี้นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากว่ามีประชาชนร้องเรียนบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากและก็มีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนะคะจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะทางด้านของดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าชุดเฉพาะกิจชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจนะคะนำโดยพลตำรวจโทอิทธิพรนะคะอิทธิพรโพทองนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบค่ะคุณเสมาพบว่ามีการนำขยะอันนี้เป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center มีทั้งเศษอิฐหินปูนพลาสติกแล้วก็ใยแก้วมาทิ้งทับถมกันอยู่ในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่นะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ประมาณว่ามีขยะที่จะต้องนำไปกำจัดเนี่ยประมาณ20ตันเลยนะคะตรงนี้แล้วผลการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคือในออนไลน์เนี่ยบอกว่ามีขยะประมาณแสนตันไม่ถึงขนาดนั้นประมาณ20ตันนะคะตามที่ก็บอกว่าไม่เจอตามที่ออนไลน์ได้ส่งต่อกันในโซเชียลนะคะแล้วก็ชุดปฏิบัติการก็ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็ได้มีการกำชับให้เทศบาลตำบลบ้านฉางเร่งดำเนินการ ให้บริษัทขนย้ายขยะนะคะมาขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ประชาชนนะคะโดยเทศบาลตำบลบ้านฉางแจ้งว่าจะเริ่มดำเนินการขนย้ายได้ภายในวันพรุ่งนี้นะคะ9กันยายนและก็คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันค่ะนอกจากนี้ก็ได้มอบหมายให้สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ๋อวันนี้สิคะ9กันยายนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมอบหมายให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านฉางจัดส่งข้อมูลโครงการ Data Center ให้กับทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณานะคะว่าเป็นโครงการที่เข้าข่ายจะต้องทำการทำรายงานประเมินผลกระทบEIA หรือว่ากระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะคะเพื่อให้การดำเนินการโครงการเรื่องของการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ต้องชมร้านทองเลยนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: เนื่องจากว่าอันนี้ที่เกิดขึ้นเหตุเกิดขึ้นที่ทางพื้นที่ของสภ.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะนะคะก็เรื่องราวก็คือพันตำรวจเอกนะคะธรรมสอนบุญทรงผู้กำกับของสภ.ตะกั่วป่านะคะแล้วก็พนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีแก๊งช่อโกงออนไลน์หลอกผู้เสียหายซึ่งก็จะเป็นข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นข้าราชการบำนาญค่ะให้โอนเงินนะคะให้โอนเงินโดยอ้างว่ามีเอกสารเกี่ยวกับเงินบำนาญตกค้างนะคะอยู่ที่ไปรษณีย์ตะกั่วป่านะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายหลงเชื่อค่ะแล้วก็โอนเงินไปให้นะคะเป็นจำนวนเงิน 40,000 ขออภัย 489,670 บาทหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้แจ้งญาติซึ่งมีญาติเป็นตำรวจก็บอกให้ทราบว่าเกิดเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ทางญาติก็แนะนำให้ไปรีบแจ้งเจ้าที่ธนาคารเพื่ออายัดบัญชีนะคะแล้วก็แจ้งความนะคะกับทางเจ้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบหาบัญชีที่ถูกโอนเงินไปหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนก็ได้อายัดเงินในบัญชีม้านะคะแล้วปรากฏว่าพบว่าโอนต่อไปแล้วพอเข้าบัญชีม้าปุ๊บเขาโอนปั๊บเลยนะคะโอนไปที่ไหนเจ้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่าโอนต่อไปที่บัญชีร้านทองในจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่หลอกลวงผู้เสียหายแล้วคนร้ายได้โอนเงินจากบัญชีม้านะคะไปซื้อทองแต่ร้านทองเนี่ยก็เป็นที่บอกว่าชมร้านทองเนี่ยเพราะแบบนี้คุณเสมาเขาสังเกตค่ะว่าความผิดปกติของผู้ที่มาซื้อทองนะคะพอเจ้าหน้าที่ร้านทองเนี่ยก็ถามนะคะเขาไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินได้ค่ะจึงแจ้งเจ้าที่ตำรวจสภ.เมืองสมุทรสาครให้อายัดให้ยึดทองอันนี้ไว้ตรวจสอบนะคะพนักงานสอบสวนสภ.ตะกั่วป่าก็เลยเดินทางไปสอบสวนพยานร่วมกันนะคะแล้วก็แสดงหลักฐานการโอนเงินของผู้เสียหายที่โดนหลอกนะคะแล้วก็รับทองคำดังกล่าวมาเมื่อวันที่4กันยายนก่อนที่จะนำมาคืนให้กับผู้เสียหายโอ้โชคดีมากเป็นทองรูปพรรณนะคะอยู่มุมล่างขวาเนี่ยค่ะจำนวน7บาทนะคะมูลค่า 485,400 บาทแล้วมีเงินเหลืออีก 4,270 บาทด้วยนะคะก็อายัดไว้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะมีการสอบสวนค่ะทางผู้กำกับของสภ.ตะกั่วป่าบอกว่าขณะนี้พวกมิจฉาชีพนะคะจะใช้วิธีการหลอกลวงประชาชนนะคะโดยการหลอกลวงเข้าบัญชีม้าปุ๊บแล้วไปรีบโอนไปซื้อทองคำนะคะอย่างเช่นคดีนี้ต้องขอบคุณร้านทองที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะที่สังเกตความผิดปกติของคนร้ายทำให้เจ้าที่สามารถติดตามทรัพย์คืนมาได้เป็นทองคำก็ยังดีนะคุณเสมาไม่ต้องเป็นเงินหรอกเอาไปทำอะไรก็ขอคืนแบบนั้นเถอะนะคะขณะนี้นะคะได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีรวบรวมหลักฐานประสานตำรวจของสภ.สมุทรสาครออกหมายจับคนร้ายไว้แล้ว 2-3 คนนะคะขอฝากถึงร้านทองทั่วไปเคสนี้คนร้ายเนี่ยได้แปลงเงินในบัญชีม้าเป็นทองคำเชื่อว่าคนร้ายคงมีพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคะโดยการสอบสวนทราบว่าพบแล้วอีก1เคสนะคะนี่คนร้ายนำเงินไปซื้อทองคำ8บาทตอนนี้อยู่ในช่วงของเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลอยู่นะคะก็ฝากถึงผู้ที่เป็นข้าราชการเกษียณนะคะถ้าบอกว่ามีเขาจะหลอกว่ามีเงินเนี่ยเกษียณคงค้างอยู่ที่นั่นที่นี่นะคะก็ให้โอนเงินมาเขาจะหลอกจนเชื่อคุณเสมานะคะแล้วก็นี่ค่ะพฤติกรรมต่อไปคือเอาไปซื้อทองทันทีนะคะ ก็ร้านทองก็ต้องช่างสังเกตด้วยเหมือนกันอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้วันที่9เดือน9ใช่ไหมคุณสายมา
0: ครับ
2: นักท่องเที่ยวค่ะกว่า500คนนะคะขึ้นไปรอชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่จะผ่านช่องประตู15ช่องของปราสาทพนมรุ้งนะคะแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้เนี่ยโชคไม่ดีนะคะเนื่องจากว่าผู้ที่มารอชมทั้งหลายเนี่ยก็อาศัยว่าวันนี้วันที่9เดือน9ก็น่าจะเป็นวันสำคัญก็เลยตั้งใจขึ้นมาพร้อมใจขึ้นมาเพื่อชมความมหัศจรรย์ของโบราณสถานนะคะมาตั้งแต่มืดน่ะคุณดูสิแล้วก็เยอะด้วยนะก็มาจับจองที่เพื่อที่จะรอชมภาพความประทับใจพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเขาบอกว่าผิดหวังค่ะเพราะว่าท้องฟ้าวันนี้เนี่ยเมฆมากนะคะเนื่องจากว่ามีอิทธิพลของพายุฝนที่เข้ามาในช่วงนี้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นได้อย่างชัดเจนนะคะแม้ว่าจะไม่สามารถชมภาพอย่างที่ตั้งใจแต่นักท่องเที่ยวก็ประทับใจในบรรยากาศแล้วก็ความงดงามค่ะมีบางคนเนี่ยมาจากปทุมธานีนะบอกว่าตั้งใจจะมาชมนะคะพระอาทิตย์ขึ้น15ช่องผ่าน15ช่องประตูให้เห็นกับตาตัวเองแต่ว่าก็ผิดหวังก็จะมาอีกนะคะนี่คุณดูรอเข้าแถวชมสิคะนะคะก็บางคนก็บอกว่ามาจากกรุงเทพนะคะบอกมาแล้วเนี่ยก็แต่ว่าไม่ได้เห็นก็บอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาอีกคือจะให้เห็นจนได้กับตาตัวเองเนี่ยค่ะนะคะเห็นจากภาพถ่ายก็ไม่เหมือนกับเห็นกับตาตัวเองนะคะทางด้านของคุณนพสินบุญล้อมหัวหน้าของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งก็บอกว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญก็คือ9เดือน9ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากตั้งใจที่จะมาชมความงดงามควบคู่กับความมหัศจรรย์ของโบราณสถานนะคะซึ่งเชื่อว่าการได้สัมผัสแสงแรกของวันผ่านช่องประตูทั้ง15บานตามความเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังชีวิตและก็เป็นความเป็นมงคลในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตใหม่นะคะโดยช่วงนี้ฟ้าปิดจากพายุฝนก็เลยอดกันเลยนะคะวันนี้เขาบอกว่าปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตรง15ช่องประตูของปราสาทพนมรุ้งนะคะ1ปีจะมี4ช่วงค่ะคุณเสมาสามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะคะโดย 5-7 มีนาคมจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกวันที่ 3-5 เมษายนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะต้องมาชมตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ 8-10 กันยายนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแล้วก็ 5-7 ตุลาคมจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกนะคะของทุกปีซึ่งการมองเห็นปรากฏการณ์นี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเหมือนกันในแต่ละวันนะคะวันนี้ก็อดไปนะคะแต่ว่ายังมีพรุ่งนี้อีกวันนึงวันที่10กันยายนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นกันชัดเจนอย่างที่ตั้งใจอยากเห็นหรือเปล่านะคะ
0: ครับ
2: มาต่อกันที่เรื่องของทองคำค่ะคุณสายมาทองคำในประเทศนะคะวันนี้ทองคำในประเทศเปิดตลาดปรับลงไปปรับครั้งแรกนะคะลงไป450บาทนะคะครึ่งวันเช้าปรับแล้ว7ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับบวก4ครั้งแล้วก็ปรับลบไป3ครั้งนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่ลบไป350บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,050 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,250 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,688.84 บาทค่ะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ69,050 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,385 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.87 บาทนะคะการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำของหัวเซ็งเฮงวันนี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ2ปีและ10ปีได้ปรับตัวขึ้นแตะ 4.40% และก็ 4.80% ตามลำดับนะคะโดยยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องมาจากว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์และก็เวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะคือเบรนท์เนี่ยเหนือ100บาทแล้วไอ้100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วแล้วก็เวสเท็กซัสก็อยู่ที่ประมาณ90กว่านะคะหลังจากที่กระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าโรงงานน้ำมันหลายแห่งได้ยุติการผลิตหลังจากที่กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านใช้โดรนและก็ขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะคะทางด้านของนายคริสไลท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐระบุว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่าน พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวพูดแบบนี้ส่งผลให้นักลงทุนกังวลหนักเลยนะคะเรื่องของเงินเฟ้อภาคพลังงานแล้วก็ดอกเบี้ยเฟดซึ่งก็เป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำค่ะแล้วก็สำหรับกองทุนนะคะ SPDR นะคะขายทองคำไปอีก 1.43 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,053.06 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันนะคะล่าสุดของเวสเท็กซัสค่ะบวกเพิ่มขึ้นไปอีก86เซนราคาขายอยู่ที่ 93.89 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ขึ้นไปอีก1เหรียญ6เซนนะคะราคาขายอยู่ที่98.98 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลปริ่มนะคะปริ่ม100ก็จะมีการขยับอย่างต่อเนื่องนะคะในแต่ละวันมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่ 1,622.89 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 1.00 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 45,949.01 ล้านบาทนะคะ
0: คร
2: ับ ข่าวต่างประเทศนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศจาก12ประเทศมีการเผยแพร่แถลงการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการจำกัดการค้าสินค้าที่ได้ที่มาจากนิคมของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก่อตั้งโดยผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะคะในแถลงการระบุว่าแคนาดาเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์นอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสสเปนสวีเดนและก็สหราชอาณาจักรยืนยันการนำมาตรการจำกัดการค้ารวมถึงสินค้ากับประเทศที่มีการตั้งถิ่นฐานผิดกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ในระดับชาตินะคะหรือสนับสนุนมาตรการจำกัดการค้าสินค้าในระดับยุโรปหรือกำลังพิจารณามาตรการเหล่านี้นะคะและมาตรการอื่นๆอย่างจริงจังตามขั้นตอนภายในประเทศของตนนะคะเนื่องจากว่าการกระทำของรัฐบาลอิสราเอลในเวสต์แบงก์กำลังบั่นทอนความเป็นไปได้ของแนวทางแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐซึ่งก็หมายถึงว่าการที่อิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์จะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะโดยขณะนี้ค่ะไอร์แลนด์สเปนและก็เบลเยียมรวมถึงเนเธอร์แลนด์มีมาตรการต่อต้านการค้ากับนิคมของอิสราเอลแล้วนะคะส่วนฝรั่งเศสก็กำลังพยายามผลักดันให้สภาพยุโรปดำเนินมาตรการในลักษณะเดียวกันแต่ก็ถูกขัดขวางโดยสมาชิกบางประเทศเป้าหมายของมาตรการก็คือสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของนิคมชาวอิสราเอลเช่นผลผลิตทางการเกษตรไวน์นะคะพลาสติกรวมถึงบริษัทที่ให้บริการด้านการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในเขตเวสต์แบงก์นะคะในแถลงการเตือนว่าสถานการณ์ในพื้นที่กำลังเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางความรุนแรงและก็การขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานของผู้บุกรุกในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรียกร้องให้อิสราเอลต้องยุติการขยายการตั้งถิ่นฐานโดยทันทีต้องรับผิดชอบต่อความรุนแรงของผู้ตั้งถิ่นฐานและก็ต้องสอบสวนกองกำลังอิสราเอลนะคะการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลโจมตีหมู่บ้านชาวปาเลสไตน์ในดินแดนที่ถูกยึดครองอย่างผิดกฎหมายเพิ่มเติมมากนะคะมากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลตะวันตกบางแห่งเกรงว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐค่ะ
0: ครับ
2: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ดส์ นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: เหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

จิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมริมรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา 11:00 น. ถึง 16:00 น. บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

0: เดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีที่บอกว่ามือปืนไปก่อเหตุยิงคุณครูนะครับที่โรงเรียนนะที่ชลบุรีนะครับกับทางกู้ชีพ131มูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยาชลบุรีนะครับสวัสดีครับกู้ชีพ131ครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เหตุการณ์ในขณะนี้ส่วนผู้เสียชีวิตนะก็อยู่ระหว่างรอเจ้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องไปสืบหลักฐานมาเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ระหว่างผู้ก่อเหตุก็อยู่ในระหว่างเรียกกล่อมครับปิดล้อมบ้านที่ในพื้นที่หนองปลาไหลครับเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุ
0: บ้านกับโรงเรียนเขาไกลกันเยอะไหมครับ
1: ประมาณสักสามกิโลเอาไม่ประมาณสักสามกิโลได้ครับกิโลอันอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับแต่เส้นทางอาจจะประมาณสามกิโล
0: ตอนนี้ใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วครับที่เขายังคงหลบอยู่ในบ้านเนี่ยฮะ
1: ก็ตอนนี้เราเพิ่งมาพบตัวตอนสักชั่วโมงกว่านะครับก็ยังไม่มีการพูดคุยแต่ก็ไม่ยอมมีการพูดคุยทางโทรศัพท์ครับแต่ก็ยังไม่ยอม
0: เป็นพื้นที่สภ.อะไรครับตรงนั้น
1: บางละมุงครับ
0: บางละมุงนะฮะ
1: ครับ
0: เขาว่ายังไงบ้างพอจะทราบไหมครับว่าไม่ย
1: อมก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับยังไม่มีข้อมูลว่าเหตุจูงใจอะไรอย่างเรายังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะเนื่องจากยังไม่ได้ข้อมูลจากผู้ก่อเหตุครับ
0: น้องนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่าเป็นระดับชั้นเตรียมอนุบาลเหรอ
1: ใช่ครับเป็นเด็กอนุบาลครับเป็นเด็กเล็กครับก็เบื้องต้นเด็กเนี่ยกำลังอยู่ในห้องเรียนห้องเช้าอยู่ในห้องเรียนครับก็ไม่ได้เห็นภาพอะไรที่น่าอุจจาระเนื่องจากว่าเด็กยังอยู่ในห้องครับ
0: มีน้องๆประมาณสักกี่คนได้ครับจำนวนเด็ก
1: 44คนครับ
0: 44
1: เรียนเด็กเลยครับใช่ครับ44คนครับ
0: อายุก็ประมาณสัก2ขวบ3ขวบใช่ไหมเฉลี่ย
1: ใช่ครับประมาณ3 4ขวบครับเป็นโรงเรียนเด็กครับ
0: แล้วคุณครูท่านอื่นๆบุคลากรในโรงเรียนท่านอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับ
1: ก็ปลอดภัยครับเพราะเนื่องจากผู้สื่อที่ท่านเหมือนเรียกนะครับผู้ก่อเหตุเรียกออกมาคุยหรือมาเจรจาอะไรกันนะครับก็เลยเดินออกมาประมาณนั้นข้อมูลเบื้องต้นได้เพียงเท่านี้ครับ
0: ตอนนั้นเวลาประมาณสักกี่โมงครับที่เขาไปก่อเหตุที่โรงเรียน
1: น่าช่วง10 โมง
0: ใช่ไหมครับอายุทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตนี่อยู่ในช่วงวัยไหนเหรอครับ
1: ยังผมยังไม่ได้เห็นเชิงลึกเลยพอดีผมมาแสดงบายเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุอยู
0: ่ครับครับแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่นอกจากการโทรศัพท์พูดคุยแล้วมีการนำญาติหรือคนรู้จักอะไรมาช่วยเกลี้ย
1: ครับมีครับทุกอย่างตอนนี้เราเตรียมเข้ามาแล้วแต่ผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมครับไม่คุยครับ
0: เป็นใครอะครับที่เข้ามาช่วย
1: ก็เป็นทั้งลูกสะใภ้เป็นทั้งอะไรเงี้ยเป็นครอบครัวของผู้ก่อเหตุนะครับเข้ามาช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมอยู่ครับแต่ผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมครับ
0: เขาผู้ก่อเหตุที่เขาประกอบอาชีพอะไรอะครับ
1: เห็นเบื้องต้นน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ครับเป็นนี่ตำรวจครับ
0: แล้วอยู่สภ.ในพื้นที่ด้วยไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นสภ.บางละมุงด้วยเหรอ
1: ครับผมยังไงเดี๋ยวผมขอทำงานกับ
0: ได้ครับ
1: อยากจะเข้าในพื้นที
0: ่ได้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทางกู้ชีพ131นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยาชลบุรีนะครับเป็นในพื้นที่ของสภ.บางละมุงนะครับเพิ่มเติมข้อมูลกรณีดังกล่าวให้ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นบอกว่าเป็นคุณครูนะครับผู้หญิง1รายนะครับที่เสียชีวิตนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะครับก็ยังปิดตัวเงียบอยู่ในบ้านแล้วก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกันเบื้องต้นก็ยังไม่ยอมออกมามอบตัวนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อนะครับสวัสดีทักทายในคอมเมนต์ทาง YouTube จส.ร้อยของเราด้วยนะครับหลายๆท่านเลยคุณปรากคุณกระปุกแดงคุณพาร์ทคุณวิรัตคุณ AA คุณอภิชาติคุณระพีแล้วก็พี่พันธ์นะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกข้อมูลที่ร่วมทักทายเข้ามานะครับในช่วงเที่ยงใกล้จะบ่ายแล้วนะของวันนี้ก่อนหน้านี้คุณแป๊วนะพี่แป๊วแจ้งเป็นอุบัติเหตุมาจุดหนึ่งสุขสวัสดิ์ตรงข้ามกับซอยวัดชังเรืองเขาบอกว่าเป็นรถเนี่ยชนกันทั้งหมดเนี่ย4 คันเลยนะสภาพเนี่ยหม้อน้ำแตกรั่วด้วยนะครับแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็มีกระบะอีก2 คันทั้งหมดเนี่ย4 คันนะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับเจ้าหน้าที่พระประแดง020มูลนิธิป่อเต็กตึงก็เพิ่มเติมให้บอกว่าจริงๆเนี่ยมีลักษณะเหมือนเคสแรกเนี่ยแบ่งเป็นคู่กระบะกับจักรยานยนต์นะเขาชนกันก่อนแล้วรถตู้ที่บอกว่าบรรทุกลงศพมาเนี่ยมาทีหลังแล้วเกิดเบรกไม่ทันก็เลยชนท้ายกระบะเข้าไปอีกทีนึงนะครับ ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนำส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพระประแดง020ด้วยแล้วก็พี่แป๋วด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้เป็นสุขสวัสดิ์ขาออกนะการจราจรก็เริ่มขยับได้ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุการณ์ส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้นะครับคุณบุญเกื้อครับทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์การจราจรเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันรถมากเขาบอกว่าช่วงสะพานการจราพิเศษวันนี้เห็นรถบรรทุกเยอะมากเลยคุณรัฐอยู่การจราพิเศษแต่เป็นฝั่งตะวันออกนะหมายเลข9นะแถววัสลุดที่จะมุ่งหน้าไปอ่อนนุชการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณอ้วนอยู่วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงแยกราชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปลาดพร้าวการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณโป้งนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาบริเวณช่วงโค้งใส่ใต้เก่านะครับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้าจะมีรถปิกอัพไปชนท้ายรถเก๋งกีดขวางช่องทางด้านขวาจุดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพิพัฒน์นัดถกด่วนรฟท.ยืดเวลาเดินรถแอร์พอร์ตเลียนลิงก์และผู้ว่าราชการชลบุรีรุดตรวจเหตุยิงในโรงเรียนอนุบาลที่ชลบุรีสั่งปิดเรียนทันทียืนยันเด็ก44คนปลอดภัยสักครู่กับติดตามค่ะ
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พิพัฒน์ณัฐถกรฟท.และประธานบอร์ดรฟท.บ่ายนี้สางปมเดินรถแอร์พอร์ตเลียร์ลิงค์ชี้เงื่อนไขคุยเอกชนต้องรับได้ให้เดินรถถึงสิ้นปีลั่นต้องไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้เดินทางคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กรณีบริษัทคู่สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทำหนังสือขอยกเลิกข้อตกลงการบริหารและการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงที่จะสิ้นสุดสัญญาการเดินรถ30กันยายนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้เชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการหรือบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยหารือกันที่กระทรวงคมนาคมช่วงบ่ายนี้ซึ่งในส่วนของเอกชนพร้อมเดินรถต่อแต่ต้องมาหารือเงื่อนไขว่ารับได้หรือไม่ทั้งนี้ก็พร้อมจะเดินรถจนถึงสิ้นปีในช่วงบ่ายนี้ก็จะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนผู้ใช้บริการส่วนแผนสำรองหากว่าการพูดคุยยังไม่ลงตัวนั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ดำเนินการต่อให้ได้แต่เรื่องเฉพาะหน้าคือต้องให้เดินรถถึงสิ้นปีอย่างไรก็ตามในส่วนของการหารือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากเอกชนไปสู่บริษัทลูกที่จะรับช่วงต่อนั้นนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าในอดีตบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้เดินรถก่อนที่ภาคเอกชนจะเข้ามารับช่วงต่อหากเอกชนจะส่งคืนก็พร้อมรับช่วงต่อและกลับไปบริหารเช่นเดิมยศวัฒน์คงประภาสรายงานครับ
2: นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอนุสักพิริยาอมรนายอำเภอบางระมุงลุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุระทึกมีผู้ใช้อาวุธปืนบุกยิงครูเสียชีวิต1รายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีท่ามกลางการตกใจของครูและนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำเด็กนักเรียนทั้ง44คนพร้อมด้วยครูที่เหลือ3คนและบุคลากรโรงเรียน3คนออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทียืนยันนักเรียนทุกคนไม่ได้รับอันตรายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีพร้อมจัดทีมเยียวยาจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตึงกำลังล้อมพื้นที่บ้านพักและกำลังดำเนินการเจรจาเพื่อให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวโดยเร็วได้ทั้งประสบการณ์ความท้าทายกองทบกเปิดรับสมัครทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเลือกผัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.ts หรือสมัครได้ด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งสำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
4: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระสารบันคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง

ของน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กรณีอุบัติเหตุทางพิเศษบุรพาวิถีด้านฝั่งขาเข้าก่อนถึงทางลงสุวรรณภูมิประมาณ200เมตรนะครับที่บอกว่าเป็นรถกระบะสีขาวบรรทุกของมาแล้วเกิดยางระเบิดเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางอยู่2ช่องทางด้านขวาล่าสุดเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับแล้วก็แจ้งบอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก่อนที่จะไปติดตามกิจกรรมกับทางแม่ประนอมพร้อมลุ้นรับของรางวัลนะครับมีกรณีของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมคุณวรันธรแจ้งว่าพบเด็กผู้ชายพัดหลงอายุน้องประมาณ14ปีนะครับบอกว่าเจอตอนประมาณช่วงเช้า7นาฬิกาสูงประมาณ160เซนติเมตรผิวคล้ำผมดำสั้นสื่อสารไม่เป็นประโยคเจ้าหน้าที่คาดว่าน้องเป็นออทิสติกนะครับลักษณะการแต่งกายใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงบอมสีดำก่อนหน้านี้รับแจ้งบอกว่าน้องเนี่ยไปนั่งอยู่ที่หน้าอาคารโมเดิร์นฟอร์มที่ศรีนครินทร์นะครับไม่แน่ใจว่าไปมายังไงแล้วก็นำส่งไปที่สน.ประเวศเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับใครที่รู้จักกับญาติของน้องหรือว่ารู้จักกับน้องนะครับเข้ามาดูได้ผ่านทาง YouTube ก็ได้นะหรือว่าโซเชียลมีเดียกับทางจสร.ก็ได้นะเผื่อว่ารู้จักกับญาติๆน้องก็ติดต่อมากับทางจสร.ได้เลยเดี๋ยวเราไปสื่อกลางประสานงานให้นะครับตอนนี้ทางสน.ประเวศรับไปดูแลเป็นการชั่วคราวนะครับขอบคุณคุณวรันธรด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับเดี๋ยวมีการดำเนินการส่งตัวกันต่อแต่ว่าฝากจสร.ประชาสัมพันธ์ก่อนเผื่อว่ามีท่านใดรู้จักกับน้องท่านนี้นะฮะคาดว่าน่าจะเป็นออทิสติกครับสูงประมาณ160ซมผิวคล้ำผมดำสั้นสื่อสารไม่ได้นะครับใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงบอมสีดำแต่งกายด้วยชุดดำนะครับไปเจอตอน7โมงเช้านั่งอยู่ที่หน้าอาคารโมเดิร์นฟอร์มที่ศรีนครินทร์นะฮะท่านใดรู้จักนะครับกับเด็กคนดังกล่าวเขาบอกว่าอายุประมาณ14ปีสามารถติดต่อกลับได้ที่จสร้อยนะครับเดี๋ยวเราช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่ให้1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเอาละครับช่วงเวลานี้ได้เวลาของแม่ประนอมแล้วนะครับพบกับกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับร่วมลุ้นรับของรางวัลไปด้วยกันนะครับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
1: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: คำถามไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมาร่วมสนุกกันได้1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายสะดวกคอมเมนต์เข้ามาทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคำถามคือถ้าวันนี้ต้องไปซื้อสินค้าแบรนด์แม่ประนอมคุณจะไปซื้อที่ไหนและซื้ออะไรก็ไก่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อขอไข่ร้านค้าส่งหรือร้านขายของชำหรือตลาดใกล้บ้านขอควายออนไลน์ครับผ่าน Shopee Lazada TikTok และวันนี้9เดือน9ด้วยนะส่วนลดออนไลน์นี่แบบจัดเต็มเลยขาช็อปทั้งหลายนะครับคอควายนี่น่าสนใจมาก9เดือน9ด้วยสำหรับวันนี้นะช้อปปิ้งออนไลน์ได้รับโค้ดส่วนลดเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada รวมไปถึง TikTok นะฮะถ้าคุณต้องไปซื้อสินค้าของแบรนด์แม่ประนอมจะกี่อย่างก็ได้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ได้ของแบรนด์แม่ประนอมจะไปซื้อที่ไหนครับห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านค้าส่งร้านขายของชำตลาดใกล้บ้านหรือว่าช้อปปิ้งทางออนไลน์ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับโทรเข้ามาร่วมสนุกได้เลย1137และดอกจัน1808เบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนท่านใดที่สะดวกคอมเมนต์ตอบมาทาง YouTube ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับตอนที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีถ้าหากว่าบุคคลใน YouTubeท่านเป็นหนึ่งในผู้โชคดีท่านจะต้องแอดไลน์จสร้อยเพิ่มเพื่อนแอดไซน์ JS100 พอประกาศปุ๊บแล้วท่านเป็นผู้โชคดีที่ตอบเข้ามาใน YouTube ท่านจะต้องแจ้งชื่อจริงนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับเข้ามาทาง LINE แอดของทางจสร้อยของเราด้วยนะครับส่วนท่านใดที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะออนแอร์หน้าใหม่หรือว่าฝากข้อมูลไว้หลังใหม่หรือว่าระหว่างรอสายแล้วสายหลุดไม่ต้องกังวลนะครับทางทีมงานได้ใส่ชื่อท่านไปลุ้นจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแค่ได้ตอบหลังใหม่ก็พอนะฮะ ได้ฝากชื่อฝากเบอร์แล้วก็ตอบหลังใหม่เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับถึงแม้ว่ารอสายอยู่สายจะหลุดไปก็ไม่ต้องกังวลนะฮะสินค้าของแบรนด์แม่ประนอมเนี่ยเขามีหลากหลายเขามีเยอะมากๆเลยนะครับท่านใดที่เป็นผู้โชคดีเป็นประจำนะทุกวันพุธเนี่ยท่านก็จะได้ทั้งชุดกิฟต์เซตไปเลยนะชุดกิฟต์เซตของแม่ประนอมก็จะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยทั้งหมด9รายการแล้วก็จะมีกระเป๋าอีก1ใบที่ใส่บรรจุภัณฑ์ของแม่ประนอมลงไปในนั้นเวลาท่านหิ้วกลับก็จะได้ถือง่ายๆเนาะสะดวกเลยก็เป็นทั้งหมดใน10รายการพอดีในชุดกิฟต์เซตของแม่ประนอมแต่ว่าท่านต้องเดินทางมารับนะที่ตึกไทยคลองเตยที่จสร.ของเรานะท่านต้องเดินทางมารับนะที่ตึกไทยจสร.ที่คลองเตยหรือจะส่งนะครับผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยถ้ากรณีเป็นผู้โชคดีเนี่ย2ท่านเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อท้ายรายการตอนที่เจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาท่านน่ะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับผู้ร่วมสนุกท่านแรกประจำวันนี้มาแล้วนะคุณสวิทสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่แสมา
0: ครับพี่สวิท
2: วันนี้พาฝนมาป่ะครับ
0: วันนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีฝนแต่วันนี้ให้ฝนเยอะไว้เหมือนกันนะ70%มั้งถ้าจำไม่ผิด
2: ครับ
0: พี่สวิทจะไปซื้ออะไรของแม่ประนอมแล้วซื้อที่ไหนครับ
2: ส่วนน้ำพริกเผาครับตามแม่ประนอมซื้อที่ห้างฮะ
0: ซื้อที่ห้าง
2: แล้วก็ร้านสะดวกซื้อคือเซเว่นครับ
0: อ๋ออยู่ใกล้บ้านไหมอ่ะ
2: อยู่ใกล้บ้านครับอยู่เราออกจากปากซอยก็ถึงห้างแล้วครับ
0: ห้างอะไรเนี่ยทำไมสะดวกอย่างนี
2: ้ทางบิ๊กซีพระประแดงครับ
0: อ๋อบิ๊กซีพระประแดงอ๋อทำไมถึงติดใจน้ำพริกเผาของแม่ประนอม
2: อ๋อแม่บ้านก็ใช้ประจำอยู่ครับ
0: อ๋อเหรอฮะติด
2: ตามทำแกงอันนี้ครับเป็นน้ำพริกเผามาทาขนมปังแล้วก็ทำต้มยำกุ้งอ่ะ
0: ต้องเป็นน้ำข้นหรือน้ำใส
2: น้ำข้นคร
0: ับ น้ำข้นเนาะ
2: ครับ
0: เขาใช้แม่ประนอมมานานหรือยังแม่บ้านเนี่ยใช้มากี่ป
2: ีผมใช้น่าจะประมาณ30 ปีแล้วฮะ
0: โอ้โห
2: ครับ
0: คือเรียกได้ว่าติดใจในรสชาติเหรอฮะ
2: ก็คือเขาซื้อยี่ห้ออื่นเขาไม่ถูกใจอะฮะ
0: อ๋อไม่ถูกใจ
2: เลยซื้อแต่ของแม่ประนอมครับ
0: เดี๋ยวรอลุ้นนะพี่สวิทนะว่าจะเป็นผู้โชคดี
2: สวัสดี35 ปีด้วยนะครับ
0: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสวิท
2: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสวิทด้วยนะครับก็บอกว่าจะไปซื้อน้ำพริกเผาของแม่ประนอมอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็ว่าได้นะพอพูดถึงแม่ประนอมเนี่ยหลายๆท่านจะนึกถึงน้ำพริกเผาของแม่ประนอมนะฮะเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ถูกปากหลายๆท่านของเขาดีนะครับไม่ใส่สีแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยสำหรับน้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมเนี่ยใส่ต้มยำก็ได้ทาขนมปังอย่างเมื่อสักครู่คุณสวิทบอกก็อร่อยแซนด์วิชก็ได้นะผัดน้ำพริกเผาง่ายๆเลยเครื่องเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่จะเติมแต่งเข้าไปหรือแม้กระทั่งบางท่านบอกว่าไข่เจียวร้อนๆครับแล้วก็นำไปคลุกข้าวสวยโอ้โหละมุนมากฮะใส่อาหารประเภทยำต่างๆก็เข้ากันมันจะออกรสชาติแบบแซ่บๆหน่อยจิ้มกับผักสดรับประทานหรือแม้แต่จิ้มกับข้าวเกรียบข้าวตังพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ท่านจะรังสรรค์เมนูอะไรนะครับก็ตามใจแต่ละท่านที่ชอบกันเฉพาะน้ำพริกเผาเนี่ยเขามีหลายสูตรนะแต่ว่าสูตรที่ถูกอกถูกใจชื่นชอบกันเป็นที่สุดเลยที่หนึ่งเลยก็คือตัวน้ำพริกเผาไทยสูตรดั้งเดิมของเขานะฮะแต่จริงๆเนี่ยเขามีสูตรสำหรับคนรักสุขภาพสูตรไม่มีน้ำตาลอันนี้ก็มีเหมือนกันนะนะครับสูตรเจสำหรับท่านใดที่ทานเจนะครับเขาก็มีน้ำพริกเผาไทยสูตรเจด้วยแล้วก็น้ำพริกเผาไทยสูตรแบบไม่มีน้ำตาลอย่างที่บอกสำหรับสายเฮลตี้รักสุขภาพสำหรับท่านใดต้องการจิ้มแครกเกอร์นะครับหรือว่าจะทำเป็นแบบซอสหอยเชลล์อบนะฮะสปาเกตตี้ผัดอย่างเงี้ยนะครับพวกอาหารทะเลผัดพริกเผาเนี่ยเขาแนะนำเป็นสูตรผสมน้ำมันมะกอกนะสูตรนี้น่าลองนะน้ำพริกเผาไทยเหมือนกันตราแม่ประนอมแต่ว่าผสมน้ำมันมะกอกนะครับนอกเหนือจากนี้เขายังมีสูตรน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำด้วยเรียกได้ว่าสำเร็จรูปมาเลยครับแกะฝาแล้วก็ใส่ไปมากน้อยแล้วแต่ใจต้องการเลยนะครับช่วยผสมปรุงเสริมเติมรสชาตินิดๆหน่อยๆก็อร่อยเหาะอย่างแน่นอนนะครับนอกเหนือจากสูตรผสมต้มยำแล้วเขายังมีชนิดผสมต้มยำแต่ว่าแบบนี้เป็นฉลากสีเหลืองนะ อันนี้เนี่ยเขาแนะนำให้ใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะหรือว่าผัดกับปูผัดกับอาหารทะเลกุ้งน้ำพริกเผาต้มยำทะเลได้หมดเลยจริงๆเนื้อสัตว์นี่แล้วแต่ชอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็สามารถใส่ได้นะครับนอกเหนือจากตัวน้ำพริกเผาไทยแล้วน้ำพริกอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นน้ำพริกมันกุ้งอันนี้โดยส่วนตัวเคยเอามาคลุกกับข้าวนะหรือว่าทำเป็นข้าวคลุกนะครับน้ำพริกมันกุ้งก็อร่อยไปอีกแบบเหมือนกันเขามีน้ำพริกมะขามผสมน้ำมันเมล็ดชาด้วยอันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันท่านใดเป็นสายอาหารทะเลนะครับแคมปิ้งตั้งแคมป์เดินป่ากันเขามีน้ำจิ้มอาหารทะเลโดยเฉพาะท่านใดที่ทานเจเขาก็มีน้ำจิ้มสูตรเจนะครับชอบทานบ๊วยเจี๋ยกันไหมครับสามารถนำมาปรุงรสเป็นน้ำผสมโซดาดับร้อนแก้กระหายสดชื่นจิบแบบซ่าๆนะฮะให้สดชื่นสบายคอนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำจิ้มไก่โชยุผสมน้ำมันเมล็ดชาอันนี้น่าลองมากนะครับใช้จิ้มกับไก่ทอดสมุนไพรก็ได้ไก่ย่างสมุนไพรก็ได้หรือว่าข้าวมันไก่เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์หลักๆของแม่ประนอมเนี่ยนะครับเขามีทั้งหมดเนี่ย84รายการด้วยกันนะครับบ๊วยดองก็น่าสนใจนะนอกจากจะทำอาหารคาวได้แล้วนะครับยังทำเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยนะน้ำบ๊วยดองผสมโซดาลองดูนะครับสดชื่นมากเลยนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองได้เลยนะครับหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาตอบในช่องทาง YouTube ใน YouTube อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเฉลยมาแล้วทาง YouTube ได้เนี่ยอย่าลืมแอดไลน์จสร้อยด้วยนะแล้วก็พิมพ์มาบอกชื่อจริงนามสกุลพร้อมกับเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะครับแล้วก็ไม่มีนามสกุลนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์แล้วกันถ้าเกิดว่าเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์ไปแล้วก็ทิ้งเบอร์ติดต่อกลับให้ด้วยช่องทาง LINE @js100 นะทั้งคุณกระปุกแดงนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคุณรพีพี่พันนะครับที่ร่วมสนุกเข้ามาพี่ปะเกอินคุณต้นรักนะครับคุณวิชัยสวัสดีครับ
3: พี่สวัสดีครับชัยบางแคนะคร
0: ับ อ๋อพี่ชัยบางแคสวัสดีครับสบายดีนะพี่
3: ร่วมสนุกด้วยร่วมสนุก
0: เชิญเลยพี่ชัย
3: ครับผม
0: ไปซื้ออะไรซื้อที่ไหน
3: ส่วนใหญ่ซื้อใกล้ๆบ้านร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านเนี่ยนะที่ซื้อประจำบอกชื่อได้ป่ะ
0: ได
3: ้เป็นเซเว่นอ่ะส่วนใหญ่
0: เซเว่น
3: เซเว่นโอ
0: ้ใกล้แค่ไหนพี่ใกล้กับบ้านพี่ชัยแค่ไหนกี่กิโลกี่เมตร
3: ไม่ถึง300เมตรอ่ะไม่ถึงอ่ะ
0: เดินไปได้นะ
3: เดินไปได้เลยเดินให้ผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ผมเดินดีกว่าออกกำลังกายไปในตัวด้วย
0: ครับผมแล้วซื้ออะไรอ่ะพี่ชัย
3: พี่เบอร์หนึ่งเลยนะพี่ของวันแม่ประนอมเนี่ยว่ามันเวลาทานขนมปังตอนเช้ากับกาแฟนะมันโอ้โหมันมีความรู้ว่ามันเข้าถึงเข้าถึงลิ้นเลยอ่ะ
0: เข้าถึงรสชาตินะ
3: โอ้รสชาติเลยแล้วผมก็ทานนี้มานานแล้วอ่ะ
0: กี่ปีแล้ว
3: เดียวครับ
0: กี่ปีแล้วพี่ชัยที่ติดตามของแม่ประนอม
3: นานนะนานมากเลยนานมากตั้งแต่โรงงานเก่าตรงหมู่บ้านเศรษฐกิจอ่ะตั้งแต่งานเก่าเลยอ่ะ
0: โอ
3: ้งานโรงงานไปแล้วอ่ะ
0: อะไรทำให้เราติดใจของแม่ประนอมเขาอะฮะ
3: รสชาติค่อนข้างจะแซ่บเลยอ่ะแล้วมันเข้าถึงจริงๆนะผมว่ามันถึงนะตรงเนี้ยมันถึงที่น้ำพริกเผาเนี่ยมันถึงอ่ะแล้วก็ผมก็ชอบให้แม่บ้านเขาทำต้มยำ
0: ครับ
3: แล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำพริกเผาเนี่ย
0: อ
3: ่าเออครับ
0: ได้ครับขอบคุณพี่ชัยที่ร่วมสนุกเดี๋ยวรอลุ้นนะ
3: ครับผมครับเดี๋ยวรอลุ้นดู
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณสุภโชคสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สุภโชคตอบว่า
4: น้ำพริกเผาไงกับน้ำจิ้มไก่นะครับ
0: อ๋อซื้อสองอย่างเลยใช่ไหม
4: คร
0: ับ ครับติดใจอะไรน้ำจิ้มไก่กับน้ำพริกเผาของแม่ประนอมครับ
4: น้ำพริกเผาเลยครับเพราะว่ามันทานเนี่ยข้าวร้อนๆกับไข่ต้มบ้างไข่เจียวบ้างปลาเค็มบ้างมันก็ทานง่าย
0: ๆอ่าครับใช้แม่ประนอมมานานหรือยังครับ
4: โอ้ก็เป็น10ปีนะฮะ
0: เป็น10ปีแล้วเนาะเออ
4: ครับ
0: แล้วไปซื้อที่ไหนครับเนี่ย
4: ก็ส่วนมากก็ร้านสะดวกซื้อมันง่ายดีใกล้บ้าน
0: ครับผมเดี๋ยวรอลุ้นนะพี่สุภโชค
4: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้เป็นความคิดเห็นของหลายๆท่านนะครับที่โทรเข้ามาเฉพาะหน้าใหม่นะเพราะว่ามีทั้งสายหลังใหม่นะครับที่ไม่สะดวกออกอากาศแล้วก็มีทั้งในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะก็เฉลี่ยกันไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยใครที่ได้ตอบกับทางเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเราก็จะบันทึกไว้เป็นข้อมูลแล้วก็มีรายชื่อไว้ลุ้นนะครับจับฉลากกันในช่วงท้ายรายการนะฮะปิดท้ายพี่พรจันทร์ช่วงนี้เวลาหมดพอดีนะครับพี่พรจันทร์ตอบมาเป็นคนสุดท้ายใน YouTube นะบอกว่าซื้อน้ำพริกเผาซื้อที่ร้านสะดวกซื้อห่างจากบ้าน200เมตรค่ะโอ้โหนิดแทบจะอยู่ข้างบ้านเลยนะพี่พรจันทร์นะบ้านกับเซเว่นนี่ห่างกันนิดเดียวเอง200เมตรนะครับอ้าวช่วงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวติดตามได้ใหม่เป็นวันพุธหน้านะครับเวลาก็เหมือนเดิมนะครับประมาณสักหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปอีกสายนึงใช่ไหมเอามาเลยมาเลยอีกสายนึงได้ถ้ายังมีสายติดพันอยู่ส่งเข้ามาได้เลยนะครับถ้ายังมีสายติดพันอยู่ส่งเข้ามาได้เลยนะครับให้โอกาสนะครับจะได้มีชื่อเข้าร่วมลุ้นกันสำหรับท่านใดที่พลาดไปวันนี้ไม่เป็นไรนะครับสามารถติดตามกิจกรรมแล้วก็ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลกันเป็นประจำทุกวันพุธเลยนะฮะ1พุธก็จะได้2ท่านนะผู้โชคดี2คนจับฉลากกันนะฮะนอกจากตอบได้แล้วก็ไปสู้กันที่ดวงนะดวงใครดีคนนั้นก็ได้ไปนะครับหรือว่าท่านใดที่ตอบมาเป็นประจำทุกพุธเลยโอกาสก็จะมากกว่าใครเขาเพื่อนนะฮะก็สามารถตอบเข้ามาได้นะหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ได้นะถ้าใครไม่สะดวกเขินนะครับหน้าไมค์ก็สามารถตอบหลังไมค์ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่บอกชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับถ้าเกิดว่าท้ายรายการประกาศมาแล้วเป็นผู้โชคดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อไปส่วนใครที่เล่นใน YouTube นะครับก็ต้องแอดไลน์นะแล้วก็ต้องแจ้งกลับเข้ามาทาง LINE @js100 ด้วยแจ้งชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับคุณปรีชาสวัสดีครับสายหลุดหรออ้าวเรียบร้อยอ้าวไม่เป็นไรถือว่าคุณปรีชามีชื่อนะครับไว้ลุ้นจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยสายหลุดไม่เป็นไรนะครับใส่ชื่อไปร่วมลุ้นจับรางวัลในช่วงท้ายรายการนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ระหว่างรอด้านนอกจับฉลากหาผู้โชคดี2ท่านเราจะมาดูว่าชุดกิฟต์เซตของแม่ประนอมที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน9รายการบวกกับกระเป๋าที่บรรจุผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยก็เป็น10รายการที่ท่านจะได้ไป2คนได้เหมือนกันนะครับ2ท่านเนี่ยจะได้เหมือนกัน1เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่1หลอด95กรัมนะครับขนาดลำดับที่2ก็คือน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัม3คือน้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัม4น้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัม5น้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัม6น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัม7น้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัม8น้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัม9น้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมและ10ก็คือกระเป๋าจากแม่ประนอม1ใบนะฮะผู้โชคดีทั้ง2ท่านนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอผมแล้วนะตอนนี้นะอ้าวมีผู้โชคดีใน YouTube ด้วยนะครับถ้าประกาศไปแล้วเป็นผู้โชคดีจากใน YouTube เนี่ยอย่าลืมแอดไลน์จอสร้อยนะหรือว่าตอนนี้แอดไลน์ไว้ก่อนเลยนะแอดรอไว้เลยนะฮะเพราะว่าผู้โชคดีมี1ท่านนะครับเนี่ยที่สุ่มมาแล้วเป็นผู้โชคดีจากใน YouTube นะแอดไลน์จอสร้อยรอเลยนะเพิ่มเพื่อน @js100 พิมพ์ติดกันหลังจากประกาศไปท่านนี้เนี่ยต้องบอกชื่อจริงนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับมาทาง LINE จอสร้อยผู้โชคดีท่านที่1ประจำวันนี้มาทาง YouTube นะครับได้แก่คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจจาก YouTube ครับเดี๋ยวรบกวนคุณกระปุกแดงช่วยแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 ด้วยนะนะครับบอกชื่อจริงนามสกุลพร้อมกับเบอร์ติดต่อกลับเข้ามาได้เลยนะฮะส่วนผู้โชคดีท่านที่2อันนี้อ๋อท่านนี้ออกอากาศด้วยนี่ท่านนี้ออกอากาศนะครับอ้าวไม่ใช่หลังไมค์นะท่านนี้ออกอากาศกับเราไปด้วยนะครับคือคุณวิชัยกิจจนรัตน์ครับดีใจกับคุณกระปุกแดงจาก YouTube และพี่วิชัยด้วยนะครับเดี๋ยวทั้ง2ท่านเนี่ยจะมีทีมงานติดต่อไปแต่ว่ากรณีของคุณกระปุกแดงเนี่ยต้องติดต่อเข้ามาบอกเบอร์ด้วยแล้วก็ชื่อกับนามสกุลนะครับชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับนะฮะ เรามีอะไรอยากจะสอบถามขั้นตอนในการเตรียมเอกสารรับของรางวัลนะเดินทางมาอะไรก็ถามเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกลับไปหาท่านได้เลยนะครับช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมนะครับอย่างที่บอกว่าท่านใดที่พลาดไปหรือว่าไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะแม่ประนอมยังอยู่คู่กับจสร้อยไปอีกยาวนานมากๆนะครับสามารถติดตามร่วมลุ้นรับของรางวัลสนุกๆ กับกิจกรรมแม่ประนอมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
1: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

กเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับกับงานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569อย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ณศูนย์กลางประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนั้นสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์แบบเต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวครับเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building License Year โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันจะเป็นการยกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่เข้าสู่ประเทศไทยเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเป็นการยกระดับเรื่องของวงการการเงินด้วยสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็เรื่องของการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026thailand ครับมีเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์นะครับเรื่องของสภาพการจราจรพี่ยมพยายังนะครับบอกว่ารถจอดเสียครับเชิงทางขึ้นอุโมงค์ลอดแยกดินแดงมีรถเมย์สีส้มจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับคุณยมพยายังบอกว่าเพิ่มเติมความระมัดระวังแล้วก็เตือนให้ระวังกันด้วยนะครับส่งผลให้การจราจรในเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ารถมากนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้คุณพันธ์บอกว่ารถติดที่พระราม4นะหน้าอาคารอื้อจื่อเหลียงมีรถปิกอัพจอดเสียเลนซ้ายด้วยนะครับการจราจรหนาแน่น2ด้านเลยขอบคุณพี่พันธ์ด้วยคุณเอกชัยสวัสดีครับ
1: ครับคุณเชมา
0: ครับพี่เอกชัยอยู่ที่ไหนครับ
1: ผมวิ่งแจ้งวัฒนานะครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: สะพานพระราม4มานะครับ
0: อ๋อครับ
1: รู้สึกว่าจะมีอุบัติเหตุ
0: ครับ
1: ขาออกนะครับขาออก
0: อ๋อเป็นรถอะไรอ่ะพี่เอกชัย
1: ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่มีรถกู้ภัยแล้วประมาณ 3,000 นะครับอยู่แถวนั้น
0: หรอมีคนเจ็บด้วยใช่ไหมพอมีกู้ภัยด้วย
1: ก็ผมมองไม่เห็นนะครับมันเป็นที่กั้นสะพานระหว่างผมอยู่ขาออกไปขาเข้าเนาะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงตามให้สพปากเกร็ดใช่ไหมตรงนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวแจ้งให้เลยเดี๋ยวแจ้งให้เลยแล้วชะลอตัวกันไหมท้ายแถวเป็นย
1: ัง
0: ไง
1: ชะลอตัวตอนนี้ก็ถึงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วครับขา
0: พอสมควรเหมือนกันเนาะ
1: สมควรครับ
0: โอ้อ้าวเดี๋ยวรีบแจ้งให้แล้วฝั่งตรงข้ามที่พี่เอกชัยวิ่งมันติดไหมมีปัญหาไหม
1: ไม่ติดครับ
0: ไม่ติดหรอ
1: คร
0: ับครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นมีแดดหรือว่าครึ้มหรือว่ามีฝนไหม
1: ตอนนี้ผมวิ่งเลยแจ้งว่าไอ้เลยเป็นท่านมาแล้วครึ้มครับครึ้ม
0: แต่ไม่ตกใช่ไหมครับยังไม่มีฝนเนาะ
1: ยังไม่ตกครับยังไม่ตก
0: ขอบคุณมากครับพี่เอกชัยครับ
1: ครับผมครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณเอกชัยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวทีมงานหลังไมค์ประสานงานไปที่สภ.ปากเกร็ดให้แล้วนะครับ เห็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดนะเนื่องจากว่าคุณเอกชัยเขาใช้ฝั่งตรงข้ามมานะฮะบนสะพานพระราม4น่าจะชนกันหลายคันพอสมควรนะอยู่เลนขวาแล้วก็เห็นรถเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยจอดอยู่ด้วยนะครับการจราจรก็ท้ายค่อนข้างยาวนะส่วนฝั่งกลับกันที่คุณเอกชัยวิ่งเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานไทยญี่ปุ่นเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุพี่พันแจ้งเข้ามานะเลยทางลง3ย่านเล็กน้อยนะครับเป็นฝั่งขาเข้าพี่พันบอกว่าเป็นรถปิกอัพตู้ทึบพลิกตะแคงนะเลยทางลง3ย่านเล็กน้อยสะพานไทยญี่ปุ่นขาเข้านะครับแล้วก็บอกว่ามีรถยกมาแล้วเหมือนกับว่ากำลังจะลากช่วยเหลือกันอยู่มีน้ำมันหกด้วยเจ้าหน้าที่ก็เอาทรายมาโรยให้เรียบร้อยอีกสักพักนึงน่าจะเปิดการจราจรได้ขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับการจราจรชะลอตัวครับสะพานไทยญี่ปุ่นขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสุริยาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: พี่สุริยาเก็บอะไรได้อะพี
2: ่ก็ไม่รับไปผู้โดยสารมาจากสี่ย่านมาส่งพระราม2ซอย36ครับผม
0: ครับ
2: แล้วเป็นในกระเป๋าไอ้เอาอะไรเอาสตังค
0: ์หรอ
2: มีเงินสดมีบัตรประชาชนนะครับผม
0: อ๋อพี่จำผู้โดยสารได้ไหมเป็นของคนไหน
2: โอ้คืนเรียบร้อยแล้วครับผม
0: เอาวนคืนไปแล้วเหรอ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอ้น่ารักมาก
2: กว่าคร
0: ับ
2: ผมอ๋อ
0: เหรอแล้วเขามากันกี่คนยังไงตอนนั้นทำไมเขาถึงลืมได้ครับ
2: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผู้โดยสารจะเปิดขึ้นรถประกันกลับไปมองไปเห็นวางอยู่ที่เบาะหลังพอดีครับผม
0: โอ
2: ้ของแก
0: เลยรอแล้วพี่ก็วน
2: สักยี่สิบนาทีก็เลยวนไปคืนเขา
0: โอ้โหแล้วเก็บของได้อย่างนี้แล้วคือวนไปคืนให้ตลอดอย่างนี้เลยเหรอเวลาที่เราเจอของบนรถเราอย่างเงี้ยหรอ
2: ถ้าเจอบ่อยครับผม
0: โอ้พี่ขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรฮะเนี่ย
2: สีเหลืองครับผม
0: ทะเบียน
2: 1มข4199ครับ
0: 1มมขไข่4199ใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แล้วตอนไปคืนเขาว่ายังไงบ้าง
2: เขาไปวนหาแกไม่เจอบ้านแกก็ไปถามยามหายามช่วยกันหา
0: เจ้
2: าช่วยเป็นบ้านหาพอดีแกก็ขี่ยานออกไปเจอพอดีอีกร้านหนึ่ง
0: โอ้
2: คือว่าแกก็ดูหน้าเครียดเหมือนกันแหละเพราะว่าแกไปหาตัวหาลูกสาวก็โทรหาจสวัยหลังผมเหมือนกันต
0: ั
2: วละคร
0: ก็คือแจ้งมาที่จสวัยทั้งคู่เลย
2: ก็เขาแกผมแกล้งก่อนดูแกกำลังเครียดแกกลัวจะไม่ได้คืน
0: เดี๋ยวไปคุยกับเขานิดนึงไปคุยกับเขานิดนึงคุณนวลปรางสวัสดีครับโอ้หายเครียดแล้วเนาะ
3: โอ
0: ้
3: เมื่อกี้ชับแย่เนาะ
0: มัน
3: แฟนไม่รู้เรื่องแล้วก็แฟนรู้เรื่องตายแน่เลยเนี่ย
0: งั้นเราไม่บอกอย่าไปบอกเขามันมีอะไรสำคัญบ้างอะมันมีอะไรสำคัญบ้าง
3: มีบัตรประชาชนมีอะไรแล้วมีตังค์อยู่ 2,000 กว่าบาท
0: อ๋อแล้วบอกว่ามีบัตรของแฟนด้วยใช่ไหม
3: ใช่มีบัตรของแฟนด้วยสิ
0: โอ้ยแฟนฟังจอสร้อยแฟนฟังจอสร้อยป่ะเนี่ย
3: ไม่ได้ฟังกับเขาอยู่ข้างบนก็ยังไม่ลงมา
0: โอ้ยอย่าเสียงดังนะอย่าเสียงดังเดี๋ยว
3: ข้างบนนะถ้าเขาอยู่ข้างล่างอะไรแย่อะไรเง
0: ี้
3: ย
0: แย่เลยสิแล้วไปทำของเขาหายด้วยมิแล้วได
3: ้ก็นั่นละสิ
0: ได้เจอคุณสุริยาแล้วใช่ไหมเขาวนไปคืนให้เลยเหรอ
3: ค่ะเขาวนมาเขาบอกเขาวนมาแล้วเขาจะถามป้อมยามแล้วยามบอกว่าให้ฝากไว้นี่เดี๋ยวเขาจะโทรมาเขาบอกขอไม่ฝากเดี๋ยวตังในกระเป๋าหายผมซวยสองวันนี
0: ้
3: เขาเลยบอกว่าผมไม่ฝากแล้วเดี๋ยวผมเจอตัวเขาดีกว่า
0: เขาก็รอบคอบ
3: แล้วพอดีคนจะไปด้วยกันนะเขาเห็นเขาบอกเหมือนแท็กซี่ที่เรานั่งมาเมื่อกี้เลยก็เลยไปถามเขาก็บอกว่าเนี่ยเจ้ากระเป๋าตังมาคืนพอดีผู้โดยสารนั่งแล้วเห็นยังไงไม่รู
0: ้
3: เขาว่างเนี้ยเขาเลยบอกผู้โดยสารลืมกระเป๋าตังกระเป๋าสีแดงเขาว่างเนี้ยเขาบอกตกใจเลยก็เลยบอกหรอโอ้กำลังเนี่ยว่าจะไปแจ้งความไงผู้สาวบอกให้ไปแจ้งความก่
0: อ
3: นแล้วแม่ยังไงแล้วค่อยว่ากัน
0: ครับโอ้แต่ในที่สุดก็โล่งใจเนาะได้คืนของทุกอย่างครบไหมยังอยู่ครบไหม
3: ครบค่ะครบค่ะดูแล้วครบหมดทุกอย่าง
0: ต้องขอบคุณพี่สุริยาน่ารักมาก
3: โอ้น่ารักมากเลยเนี่ยเขายังอุตส่าห์เอามาคืนแล้วเนี่ยยังไม่ติดใจว่าถ้าเป็นทั้งที่คนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงก็ไม่รู้
0: แล้วตอนนั้นเราไปลืมได้ยังไงคุณนวลปางเราเอาซื้อของเยอะ
3: ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อของเยอะหรอกกระเป๋าตังค์ให้ค่าแท็กซี่ใช่ไหมพอให้ค่าแท็กซี่เสร็จแล้วก็ใส่แล้วมันคงจะร่วงนั่นแหละก็ไม่ทันหันมามองไงต่างคนต่างลงรถไปไงพอมารู้ตัวทีมาคำกระเป๋าอุ้ยตายกระเป๋าตังค์หายทำไงดีเนี่ยก็เลยโทรไปหาลูกสาวบอกเดี๋ยวแจ้งจสร้อยไว้ก่อนให้จสร้อยก็ประสานงานว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่รู
0: ้
3: ก็เลยบอกให้ลูกสาวจัดการให้หน่อยทั้งไงบอกให้แม่ไปแจ้งความไว้ก่อน
0: แต่ลูกสาวยังไม่ได้บอกคุณพ่อใช่ไหม
3: ไม่ได้บอกดิวเพราะลูกสาวบอกแม่อย่าไปบอกพ่อถ้าเจอแล้วก็เงียบๆไปเลยเพราะเดี๋ยวพ่อเขาบ่นไม่เลิก
0: เออเดี๋ยวพ่อบ่นไม่เลิกโอ้นี่โชคดีนะพ่อไม่ได้ฟังจสร้อยด้วยเออ
3: ไม่ได้กลัวมีไงกลัวว่าเดี๋ยวโทรมาแล้วใครได้ยินแล้วยุ่งเลยเนี่ย
0: เอาคุยกันเบาๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้
3: เขาบอกพี่อย่าไปบอกแฟนเขาบอกแฟนเดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวเขาบ่นไม่เลิก
0: เออเดี๋ยวเขาบ่นไม่เลิกเดี๋ยวมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไงรู้แค่นี้ก็พอรู้เฉพาะแค่นี้ก็พอแล้ว
3: ใช่ใช่
0: ใช่
3: ล
0: ู
3: กสาวก็บอกแม่อย่าไปบอกพ่อนะถ้าบอกพ่อเดี๋ยวเรื่องใหญ่เขาบ่นไม่เลิก
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้คืนแล้วเราก็เนียนๆไปเลยเนียนๆไปเลยว่าของเขาไม่ได้หายใช่ป่ะ
3: โอ้จ้า
0: ดีใจด้วยคุณนวลปางขอบคุณมากพี่สุริยา
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่าน
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณสุริยานะฮะพี่คนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีของเราเขาแจ้งมาก่อนที่คนทำหายจะแจ้งมาอีกนะฮะเนี่ยเคสเนี้ยนะฮะความซื่อสัตย์ของเขานะคุณสุริยาขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมขอไข่4199นะฮะเขาบอกว่าต้องขอบคุณผู้โดยสารท่านนั้นด้วยอ่ะที่ขึ้นต่อแล้วก็เห็นกระเป๋าใบสีแดงของคุณนวลปรางก็เลยสะกิดบอกพี่สุริยาเขาก็เลยอ๋อนึกขึ้นได้พอเปิดดูก็อ้าวแจ้งมากับทางจสร้อยก่อนหลังจากนั้นก็พยายามที่จะติดต่อนะแล้วก็วนกลับไปในจุดที่เขาลงอ่ะนะเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังวนหาบ้านไม่เจอหรอกแต่ก็พยายามอ่ะนะฮะแล้วก็ประกอบกับทางลูกสาวคุณนวลปรางแจ้งมากับทางจสร้อยพอดีนะเราก็ดูข้อมูลนี่มันตรงกันนี่นะฮะจุดขึ้นจุดลงมันตรงกันเลยนะฮะก็เลยอ่ะใช่แน่นอนนะก็เลยสลับเบอร์คุยกันแล้วคุณสุริยาเขาก็ไปเจอคุณนวลปรางพอดีก็เลยส่งคืนกันไปก่อนหน้านั้นแล้วนะก่อนที่จะมาอ่อนแอนี่ดีนะสามียังไม่ตื่นนอนอยู่ข้างบนนี่ถ้าทราบเรื่องนี่ยาวเลยนะเวลาสัมภาษณ์ก็เลยต้องคุยเบาๆนิดนึงนะเผื่อสามีเขาฟังอยู่นะลูกสาวบอกอย่าบอกให้พ่อรู้เดี๋ยวพ่อจะบ่นไม่เลิกไงนะเราก็ต้องคุยกันเบาๆนิดหนึ่งเดี๋ยวพ่อเขารู้นะนี่โชคดีเขาไม่ได้ฟังจสร้อยไงเพราะฉะนั้นคนที่ฟังจสร้อยก็อย่าไปบอกเขานะนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักกันนะครับพี่ธันวัลลินบอกว่าทำเสียงเบาทำไมก็ทำเสียงเบาสินี่สามีเขายังไม่รู้นะว่าเอกสารของเขาเนี่ยทำหายเออที่ภรรยาเขาทำหายเพราะเขาไม่ให้บอกลูกสาวบอกไม่ให้บอกเดี๋ยวพ่อบ่นเออแต่ตอนนี้ได้คืนแล้วตอนนี้เสียงดังได้แล้วเป็นปกติได้แล้วนะสวัสดีพี่ธันวัลลินด้วยนะเอ้าก่อนที่จะพักกันขออนุญาตทิ้งท้ายกันด้วยโครงการคนรักรถครับช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3นะครับมาดูประเภทที่1กันก่อนครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% กรณีเป็นฝ่ายถูกนะครับเขาบอกว่ามีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมไม่เกิน20วันถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุรถคุณต้องเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมแต่ว่าคุณเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเขามีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยกับทางโครงการประเภทที่1ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนชำระได้นะครับค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888ประเภทที่3นะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่ว่าสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะก็ยังคงเหมือนเดิมยังมีให้อยู่นะครับเงื่อนไขเขาก็จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเขารองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์ประเภทที่3ค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่3ก็สามารถผ่อนชำระได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะครับต้องการสอบถามรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเบอร์ติดต่อกลับ021500888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับขอบคุณวิทยาครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะอธิบดีปกครองย้ำต่างชาติเข้าไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
3: อะไรดีบุ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายน

0: างความเข้าใจต่อสังคมคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศโดยไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกคนแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากมีพฤติการสร้างความเดือดร้อนกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างความวุ่นวายจะใช้มาตรการในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้นนายนฤชาระบุว่ามีกฎหมายกำหนดความผิดและมาตรการไว้อีกหลายด้านโดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีสำหรับกรณีของชาวอิสราเอลยืนยันว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยสามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้อย่างสงบสุขจึงไม่ควรมองเป็นภาพรวมแต่หากมีการจัดกิจกรรมควรแจ้งเจ้าหน้าที่และมีการสื่อสารให้สังคมเข้าใจถึงรูปแบบของกิจกรรมเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยย้ำว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการสอดส่องดูแลอยู่แล้วพร้อมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจและไม่ทำให้บรรยากาศเกิดความตึงเครียดส่วนมาตรการในประเทศถือเป็นมาตรการรุนแรงที่สุดหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่ายังมีกฎหมายและมาตรการรุนแรงกว่านี้อีกมากโดยการในประเทศเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการเพื่อรักษาความสงบสุขของสังคมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: สบอ5ผนึกกำลังจังหวัดกระบี่ปปช.ลุยล้างบางโฉนดเถื่อน25แปลงรุกป่าอ่าวนางเดินหน้าตรวจยึดดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามหมู่เกาะพีพีเข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายอังกูลศรีลาเทวากุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการออกโฉนดที่ดินมิชอบด้วยกฎหมายในท้องที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่รวม25แปลงเนื้อที่กว่า70ไร่พบการบุกรุกเท่าถางขุดดินและตัดไม้ทำลายป่าบริเวณเขาอ่าวนางโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติยืนยันเจตนารมณ์ในการปกป้องผืนป่าอนุรักษ์อย่างถึงที่สุดสำหรับพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์คาบเกี่ยวอุทยาน10แปลงจากการเดินสำรวจนั้นล่าสุดยังคงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไม่มีการเข้าทำประโยชน์ส่วนจุดที่มีการปรับเส้นทางบุกรุกออกนอกเอกสารสิทธิ์50ตารางวาอุทยานได้เข้าตรวจยึดและแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลังจากนี้จะผนึกกำลังกับจังหวัดและปปช.ตรวจสอบอย่างละเอียดและจากการลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายบริเวณเขาอ่าวนางหมู่ที่2ตำบลอ่าวนางที่ประชุมสรุปสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบกระทำผิดหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะเพิกถอนและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องและหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรึงกำลังเฝ้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คู่ไปกับการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูป่าบริเวณเขาอ่าวนางให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมพิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่บริเวณถนนหน้าบ้านพักตากอากาศหรูของนักแสดงชื่อดังนิโคลัสเคทที่ตั้งอยู่ริมหาดในเมืองมาลิบูนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐทำให้โครงสร้างบางส่วนของบ้านพังถล่มและยังทำให้ท่อส่งแก๊สปริแตกเสียหายจนเกิดแก๊สรั่วออกมาด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเข้ามาระงับเหตุหลังใช้เวลานานหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นได้สั่งห้ามผู้คนเข้าออกบ้าน5หลังที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุด้วย
3: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็จะน้อยลงน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ติดตามข่าวกันครับสั่งปิด2สถาบันคู่อริย่านปทุมวัน3เดือนครับติดตามกับคุณบุษบงบุษปาวนิชครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
3: ค่ะคุณเสมา
2: ครับ
3: ตีกันไม่หยุดไม่หย่อนกลับมาตีกันอีกแล้วนะคะสองสัปดาห์อาทิตย์สองอาทิตย์ติดกันเลยนะคะก็เราไปก่อเหตุวิวาทบนสถานีรถไฟฟ้าด้วยที่สถานีสยามด้วยนะคะวันนี้ก็มีการประชุมกันสองฝ่ายเท่าไหร่ว่าสี่ฝ่ายเลยดีกว่านะคะโดยทางด้านของนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะคะก็หารือกันโดยมีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะและศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัชระนะคะอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่อุเทรนถวายรวมไปถึงผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปทุมวันนะคะมาประชุมหาทางออกแล้วก็เชิญครูจากสองสถาบันมาร่วมฟังด้วยนะคะหลังการประชุมค่ะรัฐมนตรีรองนายกและรัฐมนตรีอวนะคะนายกชนันท์ก็บอกว่าพื้นที่ปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะคะทำให้ในที่ประชุมวันนี้มีการกำหนด4มาตรการในการแก้ปัญหาศึก2สถาบันที่มีมาอย่างยาวนานค่ะข้อ1ก็คือปิดสถาบัน3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2สถาบันจนกว่าพื้นที่ใหม่นะคะจะแล้วเสร็จหากสถานที่ยังไม่พร้อมก็ให้งดการเรียนไปเรื่อยๆนะคะ
2: ครับ
3: โดยเริ่มที่ฝั่งปทุมวันสั่งการให้สถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นกันฝั่งอุเทรนถวายสั่งให้อธิการบดีหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้จัดสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาดนะคะและข้อที่4ก็คือมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำพื้นที่ของอุเทรนถวายกลับคืนมาโดยห้ามนำไปใช้เป็นพื้นที่ทางการค้าแต่จะให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมเท่านั้นและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยโดยการตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาและดึงทุกสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมและให้ประชาชนสามารถใช้ได้ทุกคนด้วยค่ะก็ถือว่าโอ้โหวันนี้มติดูเด็ดขาดไปเลยนะคะก็รอดูว่าจะแก้กันได้ไม่ได้ยังไงแต่ระหว่างนี้เนี่ยคือสั่งปิดทั้งคู่นะคะไม่ต้องเรียนกันละนะถ้ายังคิดจะตีกันอยู่อย่างนี้นะคะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเลยที่เกิดขึ้นดิฉันขออนุญาตปิดท้ายสักนิดนึงสำหรับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลใช่ไหม
2: ได้วอลเลย์บอลชายใช่ไหม
3: ใช่ค่ะทีมชาติไทยของทีมชายไทยนะคะที่เจอกับไต้หวันค่ะ
2: ครับ
3: ก็แข่งกันดูเด็กเผ็ดมันนะคะในที่สุดทีมชาติไทยก็พลิกนะชนะไต้หวันมาได้3-2เกมค่ะทำให้ไทยเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะ
2: ร
3: อบล่าสุดโดยเราชนะไป25-23เรามาแพ้เซตที่2กับเซตที่3นะคะ22-25และ23-25มาตีตื้นได้เซตที่4ก็คือ25-22ทำให้ต้องตัดสินกันในเซตที่5ก็คือเราก็พลิกกลับมาชนะได้15-10ค่ะทำให้ไทยชนะไต้หวันไปได้3-2เซตนะคะเข้าไปเจอในรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับออสเตรเลียค่ะ
2: นี่เป็นแชมป์กลุ่ม C ด้วยนะเราเก็บชัย
3: ใช่
2: โทษ
3: เป็นแชมป์กลุ่ม C ที่
2: ไม่ธรรมดา
3: ต้องขอบคุณโค้ชสตาร์กมากเลยสตาร์กีวอนนะคะก็โหเล่นว่าเข้มข้นมากๆเลยนะคะทำให้ทีมชายไทยนี้พลิกกลับมาเรียกความเชื่อมั่นกับแฟนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยกันทุกๆคนเลยนะคะผู้หญิงชนะแล้วผู้ชายก็ไม่น้อยหน้า
2: ผู้หญิงแชมป์แล้วผู้ชายนี่ก็เข้ารอบแล้วเอาสิ
3: เอาสิก็พยายามต่อไปค่ะนะคะเราก็ยังคงต้องเชียร์กันต่อไปนะคะ
2: ครับขอบคุณครับ
3: เป็นความสุขของคนไทยเนาะ
2: ได้ใช่
3: เป็นความสุขของคนไทยใช่นะคะไปละ
2: ขอบคุณครับครับ
3: ค่ะเพิ่มเติมค
2: ่ะขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวันดิษด้วยนะฮะก็ปิดท้ายข่าวนี่อารมณ์ดีเลยนะฮะเพราะว่าหนุ่มไทยของเราอย่างที่บอกนะครับคว้าแชมป์กลุ่มนะฮะวอลเลย์บอลชายไทยเนี่ยนะฮะศึกชิงแชมป์เอเชีย2026นะฮะ ก็เข้าไปจริงๆก่อนหน้านี้เขาการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะนะฮะก็ลงสนามนัดสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ที่จบลงไปที่ทางคุณบุษบงรายงานนะฮะเขาบอกว่าเซตแรกเนี่ยสู้กันสนุกสูสีกันเลยอ่ะ6ต่อ6นี่ทำแต้มไล่กันมาตลอดเลยหลังจากนั้นนี่เราเริ่มดีกว่าแล้วเราเริ่มออกนำได้นะ12ต่อ10แล้วก็ฉีกหนีเป็น17นะ14ก่อนที่จะเอาชนะไปได้เซตแรกนี่ขึ้นนำไปก่อนนะ25ต่อ23แล้วก็เป็นไปตามที่คุณบุษบงรายงานเลยนะฮะก่อนที่จะปิดท้ายเราก็เอาชนะไปได้นะครับในเซตสุดท้ายเรียกว่าเบียด25ต่อ23อ่ะนะเออนะครับก็ท้ายที่สุดก็ชนะไปนะฮะ3ต่อ2เซตนะครับสุดท้ายก็คือ15ต่อ10นะฮะแล้วก็เก็บชัยลวดเลยนะคว้าแชมป์กลุ่ม4เข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมีอีก1เรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับสักครู่นึงนะสักครู่นึงน่าจะมีกรณีเพิ่มเติมเรื่องของทางกรมควบคุมมลพิษนะบอกว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องมือมีการลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครที่ท่านผู้ว่าก็ไปนะตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วนะฮะที่เขาบอกน้ำมันรั่วไหลใต้สะพานยกระดับตรงพระราม3นะมันเป็นเขตรอยต่อนะเป็นช่วงคลองเตยกับยานาวานะตรงนั้นน่ะนะฮะก็เดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันนะครับว่าหลังจากที่ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วนะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะหลายท่านเกรงเรื่องของความไม่ปลอดภัยในพื้นที่นะครับหากเกิดประกายไฟโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยต้องระมัดระวังอะไรมากขึ้นหรือเปล่าบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็สาเหตุต้นตอนะครับสืบสาวราวเรื่องได้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวรายละเอียดต่างๆกันกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนะครับท่านดร.ยุทธชัยสาระไทยท่านผอ.สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับครับท่านผอ.รบกวนหน่อยครับกรณีดังกล่าวนี่มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับเห็นบอกว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องมือลงพื้นที่ด้วยตรวจสอบน้ำมันไหลเป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับยังไงเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตเล่าย้อนกลับ
2: ไป
4: น
2: ิ
4: ดนึงนะครับ
2: ได้ครับได
4: ้ครับจริงๆแล้วทางท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับท่านดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์เนี่ยท่านได้รับการประสานมาจากทางกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่เมื่อเย็นวันที่7นะครับตั้งแต่วันเย็นวันที่7ว่าทางบริเวณถนนเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับได้
2: ร
4: ับกลิ่นคล้ายๆกลิ่นไอระเหยน้ำมันนะครับซึ่งอันนี้นะครับท่านก็ได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยลงตรวจสอบเลยร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับเราก็เข้าพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ช่วงประมาณสัก2 ทุ่มนะครับประมาณสัก2 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เราเข้าตรวจสอบครั้งแรกนะครับตั้งแต่วันที่7คืนวันที่7เนี่ยเราพบว่าเรามีการวัดค่าทางสารเคมีเนี่ยอยู่2ตัวนะครับก็คือวัดค่า VOC นะครับหรือค่าไอระเหยสารอินทรีย์เนี่ยนะครับซึ่งพบว่าค่าสูงนะครับ350ซึ่งโดยปกติเนี่ยมันไม่ควรพบนะครับซึ่งโดยปกติถ้าพบในช่วงต่ำๆเนี่ยจริงๆก็พอจะได้กลิ่นแหละนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพบสูงถึง350
2: 350นี่มันถือว่ามากน้อยยังไงไหมฮะท่านผอ.ถือว่าเยอะ
4: ถือว่าค่อนข้างมากเลยนะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็พอเราตรวจวัดตัวนี้นะครับเนื่องจากเราได้รับแจ้งด้วยว่ามีลักษณะกลิ่นคล้ายเป็นน้ำมันนะครับเราก็มีการตรวจวัดค่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าค่าการลุกติดไฟนะครับหรือ LEL นะครับซึ่งค่าตัวนี้เนี่ยเมื่อวันที่7อ่ะเราวัดได้สูงถึง 40-50% ซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะจุดติดไฟเนี่ยได้เลยนะครับมันถ้ามีประกายไฟเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะทำให้เกิดการติดไฟนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในการทำงานเนี่ยนะครับเราก็ใช้ค่าตัวนี้เป็นตัวที่ดูในเรื่องของความเป็นอันตรายในการที่จะเข้าพื้นที่นะครับซึ่งเราก็เลยประสานกับทางกรุงเทพมหานครนะครับสำนักป้องกันของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้โฟมฉีดเพื่อที่จะไปคุมหน้าของตัวของเสียที่อยู่ในท่อก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเป็นตัวน้ำมันนะครับก็มีการดำเนินการนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับเขาเอาตัวปั๊มมาดูดออกนะครับก็คือดูดน้ำมันออกนะครับ2วันนะครับก็แล้วเสร็จเมื่อวานเนี่ยก็ในเบื้องต้นเนี่ยเขาสูบได้ ประมาณ 20,000 กว่าลิตรนะครับอันที่เป็นน้ำมันนะครับพอเวลาเขาสูบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับมีตัวคล้ายๆตัวพักนะครับต
2: ั
4: วพักเสร็จเนี่ยไอ้น้ำมันกับน้ำมันแยกชั้นกันอยู่แล้วนะครับก็จะเดินส่วนน้ำที่อยู่ด้านล่างเนี่ยออกครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำมันที่เขานำไปกำจัดเนี่ยเมื่อวานได้รับแจ้งนะครับซึ่งตรงกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 นะครับประมาณ 22,000 ลิตรนะครับซึ่งต้องนำไปกำจัดทีนี้ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยเราก็มีการเก็บตัวอย่างนะครับโดยว่าเก็บตัวอย่างน้ำมันที่สูบขึ้นมาจากท่อระบายน้ำเนี่ยเพื่อที่จะทำการทดสอบนะครับดูไอ้ตัวฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยดูก่อนว่าเป็นน้ำมันประเภทไหนนะครับเป็นน้ำมันเบนซินหรือดีเซลนะครับแล้วก็ดูลักษณะเบื้องต้นนะครับรวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะครับทีนี้ในวันที่8เมื่อวานที่เราลงไปเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปดำเนินการในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเป็นการตรวจวิเคราะห์ค่า VOC กับค่า LEL นะครับซึ่งพบว่าลดลงนะครับทั้งค่า VOC และค่า LEL เนี่ยมีค่าลดลงจากวันแรกนะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาได้มีการสูบออกไปนะครับสูบน้ำมันออกไปด้วยนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้เขาจะเริ่มมีการดูในเรื่องของประเมินนะครับในเรื่องของจุดว่ามีการลอยรั่วแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าทางท่านผู้ว่ากับท่านรองนายกซึ่งเข้าใจว่าวันนี้เขาลงพื้นที่ไปด้วยเนี่ยเขาท่านจะมีการให้ข้อมูลแหละนะครับว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรในส่วนของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับเราอาจจะถอยออกมาในเรื่องของการดำเนินการก็อาจจะมีการสนับสนุนเพื่อที่จะประเมินค่า VOC กับค่า LEL ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเข้าไปสอบถามประชาชนโดยรอบด้วยนะครับว่าได้รับกลิ่นน้ำมันอยู่ไหมอย่างไรนะครับก็จะเป็นการเฝ้าระวังนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของภารกิจของกรมควบคุมมลพิษนะครับ
2: ครับหลังจากที่ลงพื้นที่ไปท่านผอ.มีความกังวลหรือว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องใดเป็นพิเศษไหม
4: จริงๆแล้วความกังวลเนี่ยเรากังวลวันแรกมากกว่านะครับอันนี้เพราะว่าเนื่องจากวันแรกเนี่ย อย่างที่นำเรียนไปว่าค่า VOC หรือค่า LEL
2: มันสูง
4: นะครับครับแล้วก็ใน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครเองก็เริ่มมีการกั้นเขตแล้วนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกถอยออกมาจากพื้นที่นะครับแล้วก็เข้าใจว่าจะมีการชี้แจงกับชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ทางกรมร่วมกับทางสำนักงานทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะพูดคุยกับชาวบ้านนะครับ
2: จนถึงวันนี้นี่ความอันตรายเป็นยังไงบ้างครับมันใกล้แหล่งชุมชนมากน้อยยังไงบ้างคะเส้นทางที่คนเขาใช้สัญจรตรงนั้นยังไง
4: คือตรงนั้นเนี่ยผมเท่าที่ไปดูเนี่ยมันเป็นใต้
2: ใต้ทางสะพานยกระดับ
4: นะครับเป็นใต้สะพานนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ติดกับทางรถไฟแล้วก็มีชุมชนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ย อย่างที่นำเรียนไปว่าเราได้มีการตรวจสอบไอ้ค่า LEL ซึ่งเป็นค่าการลุกติดไฟแล้วก็ค่า VOC ซึ่งเป็นเรื่องกลิ่นที่ได้รับเนี่ยอันนี้เรามีการตรวจสอบเป็นระยะร่วมกับสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วนะครับก็เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ในพื้นที่ทำงานจริงๆเนี่ยตอนนี้เขากั้นเขตอยู่ตอนที่ได้รับรายงานนะครับว่ามีการกั้นเขตแล้วก็จะเริ่มมีการเปิดหน้าดินนะครับดูในส่วนที่มีการคาดว่านะครับคาดว่ามีการรั่วไหลของตัวน้ำมันนะครับ
2: ผลกระทบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหรือว่ายังไม่ได้ผลกระทบได้แค่กลิ่นเฉยๆแล้วมันก็เบาบางลง
4: คือผมว่าชาวบ้านก็น่าจะเป็นก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตประสานกับทางกรุงเทพมหานครให้มีการตรวจสอบเรื่องสุขภาพอนามัยด้วยเพราะว่าวันที่เข้าไปวันแรกเนี่ยกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับการที่เราสูดดมไอ้แก๊ส VOC เข้าไปเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอนนะครับอันนี้ผมว่าเดี๋ยวอาจจะทางผมทางทีมอาจจะประสานกับทางกรุงเทพมหานครร่วมกับทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเขารักษาสุขภาพนะเพราะว่า ที่ผมเข้าไปวันที่7อ่ะเห็นเขาเห็นทางชาวบ้านเขาบอกเขาเริ่มได้กลิ่นมาสักเกือบ2สัปดาห์แล้ว
2: โอ้นะครับเกือบ2สัปดาห์เลยเหรอฮะโอ
4: ้ใช่ใช่ใช่ครับก็อันนี้ก็คุยกันอยู่ว่ามันในส่วนของประชาชนตรงนั้นเขาอาจจะต้องมีเข้าไปดูแลในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะคร
2: ับ เยอะไหมฮะจำนวนประชาชนบ้านเรือนใกล้เคียงตรงนั้นพอจะทราบตัวเลขคร่าวๆนะครับ
4: ผมเห็นเป็นอาคารพาณิชย์นะครับตรงที่เป็นตรงหัวมุมตรงนั้นนะครับที่เป็นอาคารพาณิชย์แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าถนนเส้นนั้นอ่ะมันน่าจะเข้าไปเป็นทางน้ำมันเป็นตัวสถานีสูบส่งน้ำมันนะครับก็เข้าใจว่าแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของทางรถไฟก็มีเป็นชุมชนยาวไปตรงรอบตรงข้างทางรถไฟนะแต่ว่าอันนี้ไม่ทราบจริงว่าสักกี่หลังคาเรือนนะคร
2: ับ
4: แต่รอบๆอ่ะมีประชาชนอาศัยอยู่ครับ
2: ในพื้นที่เคยพบเหตุลักษณะดังกล่าวมาก่อนไหมเคยมีแจ้งลักษณะนี้เข้ามาบ้างไหมครับ
4: ถ้าในส่วนของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเราเพิ่งได้รับแจ้งเป็นกรณีแรกนะครับในเรื่องของการพบน้ำมันขนาดนี้นะครับเพราะถ้าในเรื่องของการลักลอบทิ้งอาจจะผมว่าที่ผ่านมาอาจจะพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้ามาที่กรมนะครับแต่อันนี้มันเดิมเราก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องแล้วแต่อาจจะมีการลักลอบทิ้งหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอไปดูหน้างานแล้วเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันค่อนข้างใหม่นะครับอาจจะมีการรั่วซึมเข้ามานะครับ
2: ผลจากการตรวจสอบหาค่าต่างๆเมื่อสักครู่ที่ท่านผอ.กล่าวข้างต้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับประมาณสักกี่เดือน
4: ครับปกติพวกค่าที่เราเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาสัก10-15วันนะครับเพื่อที่จะได้รับไปทราบผลนะครับ
2: ครับอันนี้สามารถ
4: ถ้าตัวไหนทราบผลก็คิดว่าทางกรมก็น่าจะค่อยๆทยอยให้ข้อมูลทางเพจ Facebook ของกรมควบคุมมลพิษครับ
2: แล้วส่วนเรื่องของสาเหตุนะครับอันนี้ต้องรอติดตามเพิ่มหรือว่ายังไม่ได้สรุป
4: เรื่องใช่ใช่ครับคือเรื่องสาเหตุเนี่ยตอนนี้เหมือนว่าทางกรุงเทพมหานครเองนะครับทางกรมธุรกิจพลังงานเองเนี่ยเขาก็มีการประชุมหารือกันแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่นำเรียนไปว่าวันนี้เขามีการเข้าใจว่าช่วงนี้มั้งฮะช่วงบ่ายนี้เขาน่าจะมีการไปเปิดหน้าดินนะครับเพื่อที่จะดูแนวท่อส่งน้ำมันนะครับก็เดี๋ยวรอให้เขาได้ข้อสรุปแล้วนะ
2: คร
4: ับ ก็น่าจะมีการให้ข่าวจากทางท่านผู้ว่าหรือทางทีมที่เขาอยู่หน้างานครับท่าน
2: ครับอันนี้เราสามารถติดตามไปจนถึงต้นตอของเรื่องราวดังกล่าวได้เลยไหมฮะจากการตรวจสอบ
4: ครับคืออันนี้ผมอันนี้คิดว่าเรื่องการสืบหาต้นตอเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับตอนนั้นจะมีการสืบหาได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้ถ้ามีการขุดพบจุดรั่วหรืออะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะทราบต้นต่อได้เลยนะครับว่ามาจากท่อน้ำมันของใครอย่างไรนะคร
2: ับ ครับครับสุดท้ายครับในส่วนของกรมควบคุมมลพิษหลังจากนี้ไปดำเนินการยังไงต่อครับเชิญเลยครับท่านผ
4: อ.ครับก็เดี๋ยวในส่วนของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะดำเนินการ2ส่วนนะครับก็ท่านนายกดีก็ให้แนวทางไว้ว่าก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมีการติดตามเฝ้าระวังนะครับก
2: ็
4: มีการติดตามเฝ้าระวังจนอาจจะกลับสู่สภาวะปกตินะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยเขาสามารถยุติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เราก็จะมีการดำเนินการในส่วนนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเก็บตัวอย่างมาเนี่ยนะครับก็จะมีการแจ้งผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องผลการวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับหรือทางกรมธุรกิจพลังงานนะครับหรือทางสำนักงานเขตต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อนะครับในเรื่องของการดำเนินงานตามข้อกฎหมายต่างๆนะครับ
2: ครับมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเตือนทางภาคประชาชนสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะสอร้อยเรียนเชิญได้เลยนะครับท่านผอ.
4: ครับก็เบื้องต้นนะครับถ้าไม่ได้มีเหตุที่จะไปในบริเวณนั้นนะครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถไปงานได้โดยสะดวกนะครับส่วนประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะปฏิบัติตัวตามที่ทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเขาเข้าไปให้ข้อมูลนะครับแล้วก็อีกเรื่องไม่ไปยืนใกล้ในบริเวณ ที่มีพวกไอระเหยนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันก็จะทำให้ระคายเคืองได้นะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับฝากถึงการปฏิบัติตัวนะครับเพื่อที่ให้เกิดปัญหานะครับ
2: ที่สำคัญคือไม่ไปยืนสูบบุหรี่นะไม่ก่อประกายไฟอะไรอย่างเง
4: ี้ยครับใช่ใช่อ
2: ันนี้อันตรายมากเลยนะครับ
4: ครับก็อย่าไปเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองกันนะครับ
2: ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านผอ.ถ้าทราบผลค่าข้อมูลต่างๆต้องรบกวนท่านผอ.ด้วยนะครับ
4: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณครับท่านผอ.ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนะฮะท่านดร.ยุทธชัยสารไทยนะฮะในการทำงานของทางกรมควบคุมมลพิษนะฮะกับเรื่องราวเหตุน้ำมันรั่วไหลที่ใต้สะพานทางยกระดับนะพระราม3นะฮะที่เขตคลองเตยนะท่านผู้ว่าก็มีการลงพื้นที่กันไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งเรื่องทิ้งท้ายกันนะครับก่อนที่จะไปพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้ข้อมูลจากทางรฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนจักรเพชรฝั่งขาเข้าบริเวณบริษัท Bangkok India Grocery จำกัดถึงร้านตั้งจิ๊บเฉ่งสาขา2เพื่อดำเนินการขุดดินสำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระหว่างวันที่13สิงหาคมถึง30กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า ITDNWRMRT ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนจักรเพชรฝั่งขาเข้าบริเวณบริษัท Bangkok India Grocery จำกัดนะครับถึงร้านตั้งจิ๊บเซ้งสาขา2เพื่อดำเนินการขุดดินสำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ระหว่างวันที่13สิงหาคมถึง30กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงมีผลให้บริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-065-1138ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.dematakidgrangpurplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE @MRTPurpleLine ครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.นะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเค้าก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ครงการนมแม่จากสสส.ครับรณรงค์นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มนะครับข้อมูลจากสสส.ครับคุณผู้ฟังบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกบ้างไหมครับคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากกันไหมครับวันนี้ข้อมูลจากทางสสส.นะครับอยากจะชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันใหม่นะครับว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำเนี่ยถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักของเรานะฮะหลายท่านอาจจะกังวลว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะครับเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีการยืนยันตรงกันครับว่าในนมแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกครับแถมในนมแม่เนี่ยยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานเลยครับส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเสริมใน6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวครับหากเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่ครับอาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงคืออาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะครับร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ครับขอบคุณข้อมูลสสส.ด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเรามีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าพบเด็กนะฮะน้องเนี่ยน่าจะเป็นออทิสติกนะฮะแล้วเราก็มีการประชาสัมพันธ์ตามหากันมานะครับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะมีทางพลเมืองดีเนี่ยแจ้งไปแล้วก็นำตัวน้องเนี่ยฝากดูแลชั่วคราวที่สน.ประเวศนะครับเจ้าของพื้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับตอนประมาณสัก7นาฬิกานะ7โมงเช้าได้รับแจ้งว่ามีคนไปพบเจอเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ14ปีนะฮะแล้วก็บกพร่องทางการสื่อสารเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นออทิสติกนะฮะบอกว่าไปนั่งอยู่ช่วงอาคารโมเดิร์นฟอร์มด้านหน้าที่ศรีนครินทร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องไปยังไงมายังไงถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ได้นะครับสูงประมาณ160ซนติเมตรผิวคล้ำนะครับผมดำสั้นใครที่รู้จักกับน้องคนดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งกลับทางจสร้อยได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะตอนนี้เรากำลังตามหานะครับครอบครัวของน้องคนนี้อยู่นะฮะเป็นทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะที่แจ้งมากับทางจสร้อยฝากรับประชาสัมพันธ์มาคุณเวทินสวัสดีครับ
1: คุณเสมา
0: พี่เวทินอยู่ไหนครับวันนี้
1: ตอนนี้ผมอยู่ราชพฤกษ์ครับคุณเสมาผมอยู่ราชพฤกษ์ขาออกนะ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ราชพฤกษ์ขาออกนี่ก็รถทั้งเข้าทั้งออกตอนนี้คุณเสมาราชพฤกษ์นี่ใช้ได้ดีเลย
0: ครับผม
1: ใช้ได้ดีแต่ว่าเมื่อกี้ผมมาจากทางเซนทรัลน็อตวิว
0: ครับ
1: เวสต์วิวดิเวสต์วิว
0: ครับ
1: แล้วก็นี่ว่ามาเจอมาพบเห็นรถจอดเสียคุณเสมา
0: อ๋อ
1: ก่อนจะถึงวงเวียนพระราม5ประมาณสัก300เมตรนะครับ
0: โอ้เป็นรถอะไรครับพี่เวทิน
1: เป็นรถกระบะครับเป็นรถกระบะ
0: กระบะอ่าฮะ
1: รถกระบะมีคอกแล้วก็คราวนี้ว่าเขาจอดเสียแล้วเขาเปิดฝากระโปรงหน้าไว้อยู
0: ่ครับ
1: อยู่เลนขวาของช่องอยู่เลนขวาของคู่ขนาน
0: ครับ
1: ตอนนี้รถก็ยังพอเบี่ยงได้อยู่นะคุณเสมา
0: ครับ
1: แต่ว่าคือยังไม่ติด
0: ครับ
1: ครับก่อนจะถึงประมาณสัก300เมตรนะอยู่เลนขวานะคุณเสมานะ
0: ได้เราประสานงานสพบางกวยให้แล้วครับพี่เวทีหล
1: ัง
0: ไม่แจ้งให้เลย
1: ที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ผมเห็นรถสไลด์ที่เขาบรรทุกรถมากันจอดช่วยเหลือกันอยู่คันนึงแต่ว่าคือไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่านี่ผมยังไม่มั่นใจนะ
0: อืมครับผม
1: เห็นเขาเดินลงไปถือน้ำไปขวดนึงแล้วก็ไปให้คนขับรถไอ้กระบะที่จอดเสีย
0: ฮะ
1: แต่ว่าไม่รู้ว่าจะช่วยหรือว่า ขาช่วยเอาน้ำให้กินหรือว่าอะไรยังไงไม่ทราบเหมือนกัน
0: อืมครับผม
1: ครับแต่แดดร้อนเที่ยงเลยนะคุณเสถียรแดดจัดเลยแถวนี
0: ้ แดดจัดเลยครับวันนี้ไม่มีฝนเลยไม่คึ้มเลยใช่ไหมครับพี่เวชิน
1: ก็คึ้มคึ้ม
0: คึ้มคึ้ม
1: แบบคึ้มแต่ว่าคึ้มไม่เหมือนเมื่อวาน
0: อ๋อเหรอทำไมเมื่อวานมันคึ้มยังไงอ่ะพี
1: ่แต่เมื่อวานนี่มันคึ้มพอคืมปุ๊บก็มาปั๊บเลยนะเมื่อวานด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อวานนี่คืมปุ๊บมาปั๊บเลยนะโอ้อย่างหนักเหมือนกันนะแถวบ้านผมมาโทนออกไปทางอำเภอลาดบัวหลวงออกไปทางโน้นอ่ะ
0: แล้วเมื่อวานเปียกฝนไหมครับเนี่ย
1: ผมเมื่อวานนี่ตอนที่ฝนตกเลยผมกำลังเข้าสวนอยู่ทำสวนอยู่คุณเสถีย
0: รอ๋อเหรอทำสวนอะไรพี่เวทีมีสวนอะไรครับ
1: อ๋อผมมีสวนคือผมปลูกแบบไว้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าแบบพอเพียงนะคุณเสียมานะ
0: คือ
1: ผมปลูกทุกอย่างอ่ะกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินอ่ะ
0: โอ้ดีไม่ต้องซื้อเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็เลี้ยงปลาด้วย
0: อ๋ออยู่ที่ไหนครับอยู่แถวไหนครับ
1: อยู่อำเภอไซน้อยคุณเสียมาแต่มันเขตติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวงครับ
0: อ๋อครับครับ
1: เลี้ยงปลาก็ประมาณสักไร่หนึ่งนะคุณเสียมา
0: อ๋อเหรอโอ
1: ้แล้วก็ปลูกผมปลูกพืชไว้ประมาณสัก30กว่าชนิดนะ
0: โอ้โหเนื้อที่กี่ไร่อ่ะพี่30กว่าชนิดเนี่ย
1: เนื้อที่เกือบ3ไร่แหละ
0: อ๋อก็คืออย่างละนิดอย่างละหน่อยเงี้ยเหรอครับ
1: ก็เหมือนกับว่าคือเอาปลูกไว้คือกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินเนี่ย
0: อ่าฮะอ่าฮะ
1: ทุกอย่างปลูกทุกอย่าง
0: มีคนดูแลสวนยังพี
1: ่ก็ผมเองนี่แหละครับ
0: รับลูกมือมั้ยพี่ผมขุดดินเก่งนะ
1: ฮะ
0: ผมยกของหนักได้นะพี่ผมแข็งแรงนะผมขุดดินได้นะพี่นะรับลูกมือไหม
1: มาเดี๋ยวผมทำใบสมัครในออนไลน์ให้นะเดี๋ยวคุณสมัครออนไลน์นะ
0: เดี๋ยวผมยื่นเรซูเม่เลยขอบคุณมากพี่เวทิน
1: โอเคเป็นข้อมูลครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเวทินนะครับกรณีรถจอดเสียเมื่อสักครู่ราชพฤกษ์หลังไม้ประสานงานไปที่สภ.บางกรวยให้แล้วนะครับทักทายใน YouTube นะครับคุณกระปุกแดงคุณรพีพี่สุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญท้องฟ้ามีเมฆฝนไม่แน่ใจว่าเย็นนี้จะมีฝนไหมนะครับรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยไปดูเขาให้ 70% แต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยเห็นทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ60นะครับของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยแล้วก็ตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาบอกว่าช่วง 14:45 นเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยแล้วนะอยู่ที่เขตหนองจอกเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับคุณณัฐภาคเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยโมเดิร์นฟอร์มศรีนครินทร์สวัสดีครับคุณณัฐภาคคุณณัฐภาคครับพี่ณัฐภาคครับได้ยินไหมครับสายน่าจะหลุดไปนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านะฮะเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดเข้ามาละนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงให้คุณณัฐภาคเข้ามาใหม่ในช่วงหน้าแล้วกันนะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของอาคารโมเดิร์นฟอร์มที่ศรีนครินทร์นะเป็นท่านแรกที่ไปพบเจอน้องอายุ14ปีโดยประมาณที่บอกว่าน้องบกพร่องทางการสื่อสารคาดว่าน้องน่าจะเป็นออทิสติกนะฮะคือลักษณะเนี่ยเขาไปเจอตั้งแต่ช่วงประมาณเช้าอ่ะประมาณ7โมงนะแล้วน้องก็เดินไปเดินมาวนเวียนอยู่แถวนั้นน่ะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอาคารจอดรถด้วยนะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวน้องจะไม่ปลอดภัยนะก็เลยประสานไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางพื้นที่สน.ประเวศนะเขาก็เลยมารับตัวน้องไปดูแลชั่วคราวแล้วก็มีการส่งเรื่องต่อให้กับทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมก็ได้ทางคุณวรันธรเนี่ยแหละที่แจ้งฝากประชาสัมพันธ์ตามหาครอบครัวน้องมากับทางจสร้อยของเราท่านใดที่ดูอยู่ใน YouTube หรือว่าทางโซเชียลมีเดียทางจสร้อยนะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง X หรือว่ารวมถึงใน YouTube ตอนนี้นะถ้ารู้จักกับน้องคนนี้นะติดต่อมาที่จสร้อยได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฝากตามหาครอบครัวน้องด้วยนะครับน้องอายุประมาณ14ปีนะลักษณะการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อสีดำกางเกงวอร์มสีดำแต่งกายด้วยชุดดำสูงประมาณ160ซมนะครับผิวคล้ำแล้วก็ผมดำสั้นนะฮะนะช่วยตามหาครอบครัวน้องกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆฮะหลายๆท่านที่ช่วยกันแชร์ข่าวนี้ออกไปนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายและตำรวจยังปิดล้อมบ้านมือยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลจังหวัดชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซลเอสเอสเอส

0: ไปดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมนราธิวาสปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยคุณทมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
2: พิเศษร่วมนราธิวาสปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยคุณทมนรัตน์ขันธวินหุรายงาน

0: วงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในปีนี้มีความก้าวหน้าในการสร้างอาชีพและลดต้นทุนให้ชาวประมงผ่านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานจนประสบผลสำเร็จในการจำหน่ายผลผลิตหลักอย่างปลากระพงขาวและกุ้งขาวควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วยคืนสู่ธรรมชาติถึง1ล้านตัวนอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนทั้งการนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่เหลือใช้ในนาเกลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทออัตลักษณ์ท้องถิ่นและการยกระดับอาคารแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอย.เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสินค้าประมงให้แก่เกษตรกรชาวไทยอย่างยั่งยืนสราวุธจอกลมรายงานครับ
1: ต่อที่ความคืบหน้ากรณีที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์บุกยิงภรรยาคือนางไพลินเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะที่ตำรวจยังตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านพักและไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้านตำรวจจึงได้ประสานญาติและลูกชายคนเล็กผู้ก่อเหตุมาช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ยอมมอบตัวประธานวิปรัฐบาลขอความร่วมมือฝ่ายค้านรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายคุมเวลาถกงบปี70หวังจบภายในกรอบ3วันยอมรับวันนี้หลายกระทรวงมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากพร้อมประเมินช่วงบ่ายหากคุมเวลาไม่อยู่อาจต้องประชุมดึกกว่ากำหนดคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายกรวีปิศานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยระบุว่าขณะนี้เข้าสู่วันที่3หลัง2วันที่ผ่านมาสภาใช้เวลาในการประชุมวันละ15ชั่วโมงและเลิกประมาณตีหนึ่งโดยกรอบเวลาที่หารือร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านตั้งเป้าในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ซึ่งการพิจารณาขณะนี้เข้าสู่มาตราที่20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีสมาชิกลงชื่ออภิปรายจำนวนมากเนื่องจากเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและพื้นที่โดยตรงจึงขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายและบริหารเวลาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดโดยนายกรวีระบุว่าพรรคภูมิใจไทยได้ปรับลดจำนวนผู้อภิปรายลงบางส่วนแล้วขณะที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากจึงต้องช่วยกันควบคุมเวลาสำหรับเวลา2วันแรกฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไปประมาณ9ชั่วโมง19นาทีขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไป13ชั่วโมง30นาทีซึ่งมากกว่ารัฐบาล3ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบและอภิปรายอย่างเต็มที่ส่วนการพิจารณาจะจบภายในวันนี้โดยไม่ขยายเวลาหรือไม่นั้นนายกรวีระบุว่าพยายามให้เป็นไปตามกรอบเดิมแต่ต้องประเมินสถานการณ์ช่วงบ่ายหากผ่านกระทรวงหลักไปได้ 2-3 กระทรวงก็จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอาจต้องประชุมดึกขึ้นเล็กน้อยนอกจากนี้ยังย้ำว่าการอภิปรายเป็นสิทธิ์ของสมาชิกตามข้อบังคับจึงไม่สามารถห้ามได้แต่จะเป็นการขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายช่วยกันลดจำนวนผู้อภิปรายเพื่อไม่ให้การพิจารณายืดเยื้อพร้อมหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ประท้วงเหมือนเมื่อคืนเพราะจะทำให้เสียเวลาของทั้งสองฝ่ายนี่พี่ปนชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
1: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมืองรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ธรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนัก

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลัง15นาฬิกาแล้วนะครับอากาศแบบนี้เพิ่งทานอิ่มๆมาไม่ว่าจะเป็นอาหารว่างขนมของว่างหรือว่าแม้แต่มื้อเที่ยงที่เพิ่งผ่านมาเริ่มง่วงกันแล้วใช่ไหมครับซึมกันอยู่ใช่ไหมครับไม่เพียงแต่ช่วงเช้าๆที่เราขับรถที่เราง่วงนะฮะช่วงบ่ายแบบนี้ตัวดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นด่วนเลยครับใครที่กำลังขับรถอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นดึกแล้วเกิดง่วงนอนหรือว่าเจอแดดสลับกับฝนแล้วเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแถมยังมาเจอรถติดอีกทำให้แหมมันหงุดหงิดกันไปใหญ่ครับต้องนี่เลยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นคลายความเหนื่อยล้าหายง่วงหายเพลียตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับลดอย่างแรงที่ 7-Eleven ทุกสาขาซื้อ2ขวดในราคาเพียง15บาทย้ำอีกครั้งชัดๆว่าพญานาคพร้อมลดราคาพิเศษเหลือเพียงขวดละ7บาท50สตางค์เท่านั้นวันนี้นะครับวันที่10วันนี้วันที่9พรุ่งนี้ครับวันที่10ถึงวันที่16กันยายนนี้เพียง7วันเท่านั้นนะทุกคนรีบไปซื้อตุนกันไว้จะได้หายง่วงหายเพลียเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมมีส่วนผสมของถั่งเช่าดื่มแล้วพร้อมสดชื่นไปขับรถกันต่อได้เลยอ่ะพร้อมพญานาคพร้อมทำงานกันต่อได้เลยทำงานกันครับทุกคนอย่าลืมนะฮะฝากไว้ในดวงใจด้วยอ้อมอกอ้อมใจกับพญานาคพร้อมครับไปหาซื้อกันได้นะ10ถึง16กันยายนนี้เพียง7วันเท่านั้นเหลือเพียงขวดละ7บาท50สตางค์ครับดื่มแล้วพร้อมกันแน่นอนสดชื่นครับลุยงานกันต่อฮะในช่วงเวลานี้พร้อมมากๆครับสวัสดีคุณอาร์มอมรเทพด้วยนะเขาบอกว่าวัชรพลยังไม่เจอฝนครับคุณปะเกอินคุณสุวรรณทองคุณรพีคุณอภิชาติพี่ธันเวรินนะฮะแล้วก็พี่พรจันสวัสดีนะครับพี่พันพี่ต้นรักด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคุณกระปุกแดงพี่สมทรงคุณตู่ระยองนะฮะที่เพิ่มเติมเข้ามาคุณ 3M ด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับคุณณัฐภาคครับเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยโมเดิร์นฟอร์มศรีนครินทร์ที่บอกว่าไปเจอน้องคนหนึ่งที่พัดหลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าเดี๋ยวไปติดตามกันครับสวัสดีครับคุณณัฐภาคครับ
3: ครับผม
2: ครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะพี่ณัฐภาคเมื่อเช้าอ่ะฮะ
3: ก็ไม่มีอะไรน้องเขาก็เดินเข้ามาเฉยๆเนี่ยครับ
2: หรอเขาแล้วเขาพูดเขาสื่อสารไม่ได้เหรอฮะ
3: ไม่อะผมคุยกับเขาเขาไม่คุยไม่อะไร
2: อ๋อแล้วตอนนั้นพี่ทำยังไงพี่ณัฐภาค
3: ไม่ได้ทำยังไงครับผมก็พาน้องก็ลงมาพอดีทางรปภ.แจ้งมาเจอน้องอยู่ที่ชั้น6ลานจอดรถชั้น6
2: ครับ
3: ผมก็เลยขึ้นไปแล้วก็ไปคุยกับเขาเขาไม่คุยไม่อะไรเหมือนกับเด็กดาวอะไรประมาณนี้ครับผมเลยพาน้องก็ลงมาเขาก็ไม่ถึงอะไรเขาก็ลงมากับผมได้แหละ
2: อ
3: ๋อๆๆแล้วผมก็มาเอามานั่งที่ออฟฟิศผม
2: ครับ
3: ผมก็แจ้งทาง191 191เหมือนจะประสานสน.ประเวศอ่ะ
2: อืมพื้นที่เหรอ
3: ให้เข้ามาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พี่เขามาคุยกันสักพักนึงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขารถใหญ่มาแล้วก็พาน้องไปอ่ะครับ
2: อ๋อแต่ดูแล้วเขาคุ้นไหมเคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนไหมฮะคนนี
3: ้ส่วนตัวผมกับทีมงานไม่เคยเห็นนะครับ
2: ไม่เคยเห็นใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับเดินมาตรงฟุตบาทธรรมดาเนี่ยจากกล้องที่ผมเห็นน่ะ
2: ครับ
3: ก็มาคนเดียวแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเดินสวนเลนรถเข้ามา
2: โอ้
3: เออว่าตอนเช้าเนี่ยรถมันยังไม่ค่อยมี
2: โอ้เขามีเอกสารอะไรในตัวไหมฮะมีป้ายชื่อ
3: ในตัวไม่มีอะไรเลย
2: ไม่มีอะไร
3: สักอย่างเลยครับ
2: อ้าวหรอ
3: ครับถามอะไรก็ไม่คุยผมเอาไก่เอาอะไรให้เขากินไก่ย่างเขาก็ไม่ได้กินแต่กินนมไปกล่องกินน้ำไปแก้วนึง
2: ลักษณะเหมือนเป็นดาวซินโดรมแล้วไม่ใช่ออทิสติกใช่ไหมเหมือนเป็นดาวซินโดรมมากกว่าเน
3: า
2: ะ
3: อันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไง
2: ไม่เป็นไรแล้วเขาแต่ง
3: ประกอบ
2: เขาแต่งกายยังไงฮะ
3: เหมือนนุ่งกางเกงวอร์มสีดำ
2: ขายาว
3: ลาย
2: กางเกงขายาวใช่ไหมครับ
3: ช่ครับใช่ครับกางเกงขายาว
2: เป็นกางเกง
3: แตะ
2: รองเท้าแตะเนาะอ๋อแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อยืดสีดำแล้วก็เป็นลายๆอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ใช่ครับเป็นเสื้อลายลายกางเกงรองสีดำ
2: โอ้แต่ก็ไม่มีใครมาตามหาอะไรในพื้นที่ใช่ไหมครับ
3: ไม่มีครับไม่มี
2: ตอนนั้นประมาณกี่โมงอ่ะพี่ณัฐภาคที่เจอน้อง
3: ที่ผมเจอตอน7:07 น.ครับ
2: อ๋อช่วงเช้าเลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พาไปประมาณ8 โมงกว่า
2: แล้วให้ข้าวให้ขนมเขาทานเขาทานไหมฮะ
3: ไม่
2: ไม่ทาน
3: ไม่มีขนมนะผมให้ไก่ย่าง
2: ไก่ย่างเนี่ยเขาทานไหม
3: เราไม่ได้ทาน
2: เนี่ยไม่ทานด้วยแล้วเขาทานน้ำทานอะไรไหมฮะ
3: น้ำเปล่าทานน้ำเปล่าครับแล้วก็ทีมงานผมมาดมให้เจาะไว้เนี่ยจะเป็นว่าผมมีงานเดินไปเดินมาผมไม่ทราบว่าน้องกินนมไปด้วยไหมแต่น้ำอ่ะผมเห็นว่ากินอยู
2: ่แต่สุดท้ายก็คือสุดท้ายก็คือทางสนประเวศก็รับช่วงต่อไปใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้ขอบคุณมากนะตอนนี้เรากำลังตามหาครอบครัวน้องให้อยู่นะฮะ
3: โอ้ดีมากเลยครับผม
2: ขอบคุณมากพี่ณัฐภาคนะที่ช่วยมาอัปเดตนะฮะข้อมูลตอนนี้ยังไม่เจอนะยังไม่เจอครอบครัวน้องเลย
3: แต่ตอนนี้น้องอยู่ที่สน.เหรอ
2: ใช่ใช่ทางประเวศเขาประสานไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมแล้วเดี๋ยวทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมจะช่วยประสานงานต่อเขาก็แจ้งมากับทาง
3: เ
2: จ้า
3: หน้าที่เดินล้ำวิ่งดีว่าช่วงเช้าพนักงานยังเข้ากันน้อย
2: นั่นน่ะสิเห็นเขาเดินลงมาเดินบนถนนเลยใช่ไหมที่ดูจากในกล้องอ่ะ
3: ใช่
2: โอ้โห
3: ใช่ครับใช่ครับเดินวนช่องรถช่องของรถวิ่งเลย
2: ตรงนั้นศรีนครินทร์ใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้อันตรายเนอะโอ้เอา
3: แต่ตอนนี้น้องอยู่กับสน.ก็น่าจะปลอดภัยแล้วเพียงแต่ว่า
2: ใช่
3: เราไม่ทราบว่าใครเป็นพ่อแม่เขา
2: ใช่ใช่ตอนนี้อยู่กับตำรวจละเจ้าหน้าที่ดูแลอยู
3: ่ครับ
2: ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ณัฐภาค
3: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอ่ะใครที่เห็นภาพน้องแล้วนะครับคุ้นๆนะหรือว่ารู้จักกับน้องเนี่ยสามารถติดต่อกลับมาทางจอสร้อยได้นะครับลักษณะน้องน่าจะเป็นดาวซินโดรมนะครับไม่น่าจะใช่ออทิสติกนะเมื่อสักครู่ผมเห็นรูปละก็ทางเจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับใส่เสื้อยืดเป็นลายๆสีดำแล้วก็กางเกงบอมขายาวสีดำคือเข้ามาอยู่อาคารโมเดิร์นฟอร์มตั้งแต่ตอน7 โมงแล้วก็เดินสวนรถมาเลยนะด้านของศรีนครินทร์เนี่ยยังโชคดีที่ว่าตอนเช้าในรถมันยังไม่เยอะนะประมาณ7 โมงแล้วก็เข้ามาที่ลานจอดรถทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาก็เลยเข้าไปสอบถามแต่ว่าน้องเนี่ยสื่อสารไม่ได้นะครับก็เลยเอาไก่ย่างให้ทานน้องก็ไม่ได้ทานเอาน้ำให้ยังทานน้ำไปแล้วก็ให้นมไปกล่องหนึ่งก็ไม่รู้ว่าทานหรือไม่ทานนะฮะน้องนี่สูงประมาณ160 ซม.นะครับผิวคล้ำนะแล้วก็ผมดำสั้นอายุประมาณ14 ปีนะครับขอบคุณทางสน.ประเวศด้วยนะล่าสุดทางสน.ประเวศบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่สน.อยู่นะแล้วก็ยังติดต่อครอบครัวไม่ได้นะยังไม่มีครอบครัวมาตามหาเลยนะครับในพื้นที่ของสน.ประเวศใครที่รู้จักนะครับสามารถติดต่อกลับมาได้ที่จอสร้อยของเรานะถ้ารู้จักครอบครัวของน้องคนนี้นะครับ1137ไม่มีเอกสารอะไรในตัวเลยนะฮะเนี่ย1137หรือว่าดอกจัน1808ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสวัสดีพี่วิชาญด้วยนะพี่ตัวสาธุคุณครูน้อยพี่ประพบพรนะครับคุณ 3M คุณธีรานนท์คุณอาร์มอมรเทพบอกว่าพหลโยธินร้อนมากนะครับร้อนๆแบบนี้ไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นช่วงค่ำจะมีฝนไหมนะแต่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าแถวหนองจอกสวนหลวงบางกะปินะเขาบอกว่ามีกลุ่มฝนเป็นฝนเล็กน้อยนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มเนี่ยคงที่นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะแล้วก็เรื่องของพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านะครับตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะเริ่มมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนก็ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทย หลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนครับและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ครับความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก่อนหน้านี้คุณเจษดานะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะฮะขอความช่วยเหลือมาเขาเป็น Messenger นะฮะแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยขับรถตาม GPS นะฮะเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i สีฟ้าป้ายเหลืองนะกไก่ทท273หมวดจังหวัดสมุทรสาครคือก็ขับตาม GPS มานะเป็น Messenger แล้วรถจักรยานยนต์ไปติดโคลนฮะเขาดึงขึ้นมาไม่ได้ครับก็เลยแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มากับทางจสร้อยของเราตรวจสอบจากในพิกัดแล้วเนี่ยอยู่แถวคลอง10นะหนองจอกเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันคุณเจษดาสวัสดีครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณเจษดาตอนนี้มีใครไปช่วยหรือยัง
4: ช่วยมาได้แล้วครับสตาร์ตัวครับตอนนี้เข้ารับบ่ายพัสดุจากเจ้านึงแล้วครับกำลังนำไปส่งของที่ปลายทางครับ
2: โอ้แล้วเป็นมายังไงแล้วมันไปติดอีท่าไหนอ่ะคุณเจษดา
4: อ๋อที่คือพอผมไปส่งพัสดุใช่ไหมหลุดออกตรงนี้ได้แต่ว่าดูไฟดูมามันคือทางลูกรังสีแดงพุ่งทางนาพี่แล้วทีเนี้ยครับทีเนี้ยมันอยู่ผมพยายามหามันอยู่กลายเป็นว่าเหมือนหลุดเข้ามาในน่าจะเป็นสนามแข่งแถวนั้นเขาบอกว่าแถวนั้นน่าจะเป็นสนามแข่งแบบรถวิบากอะไรเงี้ยครับ
2: มอเตอร์คอสใช่ไหมมันก็เหมือนจะเป็นดินเลนคนโคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่แล้วก็ดินเลนหน่อยครับผมแล้วทีนี้มันมาถึงพอถึงจุดดังกล่าวแล้วทีนี้คือพยายามจะหาทางครับแต่ปรากฏว่าดินมันลื่นเกินแล้วทีนี้มันก็ติดครับติดลมแล้วกลายเป็นว่าทีนี้คือเราเร่งเครื่องมากเท่าไหร่มันก็
2: ยิ่งดูดลงไป
4: มากเท่านั้นครับจะหาดินอัดดินช่วยพยายามทำด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับ
2: นานไหมกว่าจะมีคนมาช่วยนานไหมรอนานไหม
4: ไม่ค่อยครับเพราะว่าหลังจากที่ผมโทรแจ้งเลยไปใช่ไหมครับผมเลยตัดสินใจลอง ลองเดินไปดูเผื่อจะมีคนเพราะว่าข้างๆกันมันจะเป็นไซต์ก่อสร้างใช่ไหมครับผมก็เลยเดินไปเลยครับเดินไปหาไปเจอพี่คนนึงที่เขาถือถังปูนอยู่ผมก็เลยเรียกเขาถามครับว่าให้พี่เขามาช่วยดูช่วยยกหน่อยเพราะว่าคนเดียวไม่ไหวจริง
2: ๆครับแล้วเขาก็มาช่วย
4: ใช่ครับใช่ๆแล้วก็มีคนนึงมาช่วยครับผม
2: อ๋อเหรอทราบชื่อเขามั้ยฮะ
4: ไม่เลยครับพี่รู้เข้ามาเป็นคนงานแถวนั้นถามเขาว่าเป็นโรงทำโครงการอะไรแถวนั้นเขาก็บอกแค่ว่าเป็นแบบว่าโรงงานฟาร์มไก่ประมาณนี้ครับ
2: เขามากันกี่คนนะครับที่มาช่วย
4: มีสองคนครับแล้วก็มีพี่เสื้อสีน้ำเงินช่างน่าจะเป็นช่างเหมือนกันเสื้อสีน้ำเงินตามมาดูคนที่สามครับแต่ว่าคนที่ช่วยยกจริงๆสองคนครับก็เอาไม้กระดานมาช่วยยกแบบปล่อยออกมาให้ครับผม
2: แล้วมันก็หลุดออกมาเลยเหรอฮะ
4: ใช่ครับใช่ๆก็เพราะว่ามันดึงถอยหลังออกมาครับแล้วก็วนกลับที่เดิมวนกลับทางเดิมครับผมแล้วก็มาออกซอยเลยซอยที่แบบเคยเข้ามา
2: เรามาคนเดียวใช่ไหมไม่ได้มีใครซ้อนมาด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับส่งสินค้าอย่างเดียวครับ
2: ตอนนี้ก็ไปต่อได้ละรับบาดเจ็บตรงไหนไหมเนี่ยบาดเจ็บตรงไหน
4: ไหมไม่ครับพี่ไม่ได้เจ็บอะไรเลยครับแค่เหนื่อยแต่ว่าใช้แรงเยอะครับผมล้มลงไปก็ค่อนข้างหนักแล้วยิ่งติดหลุมด้วยครับล้อติดหลุมแรงดันมันเยอะครับ
2: ใช
4: ่แล้ววันนี้เราจะดึงขึ้นดึงยากมากเลยครับ
2: นั่นน่ะสิแล้วต้องไปส่งของต่อไหมเนี่ยทันไหมเนี่ย
4: ใช่ครับใช่ครับน่าจะพอได้อยู่ครับผมแจ้งกับทางต้นทางปลายทางเรียบร้อยแล้วครับว่าอาจจะช้านิดนึงไปดูติดเทสต์ที่จอยครับ
2: ฮะเอาแล้วดาวน์โหลดตัวแอปจอสร้อยไว้นานหรือยังอ่ะถึงแจ้งมา SOS อ่ะ
4: อ๋อโหลดจริงๆโหลดไว้ตลอดครับตั้งแต่เวอร์ชันก่อนแล้วครับแต่ทีนี้คือก็ได้ใช้บ้างครับผมล่าสุดที่ใช้ก็เป็นเคสของแจ้งเรียกรถพยาบาลนะครับเคสก่อนที่แบบเป็นพลเมืองดีไปเจอพี่วินมอเตอร์ไซค์ลื่นล้มนะครับตรงหน้าถนนปูนซีเมนต์ไทยครับ
2: แล้วคุณเจษฎาฟังจอสร้อยยังไงอ่ะฟังผ่านแอปหรือว่าฟังผ่านยังไง
4: ต้องผ่านแอปครับใช่ครับ
2: เวลา
4: ว่าปกติเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนคนขับแท็กซี่เลยครับผมรู้สึกว่าการที่แบบว่าหาอะไรฟังมันก็ช่วยแบบอย่างน้อยมันก็ได้รู้สภาพความเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็อีกอย่างนึง

0: นก็มันทำให้เราเหนื่อยด้วยเหมือนอารมณ์เหมือนขับแท็กซี่ไปแล้วก็ฟังเรื่องไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: แต่เราเป็นมอเตอร์ไซค์
0: ใช่ครับแล้วก็เข้าไปนี่แหละครับตามปกตินี่แหละแต่เอิญว่าเรารอบนี้เราเชื่อมั่นในจิตวิทยาไปหน่อย
1: เอาใจช่วยเอาใจช่วยปกติเคยใช้แต่ช่วยคนอื่นเนาะวันนี้เจอเหตุซะเองเลยเออ
0: ช่วยตัวเองเลยครับได้กดขอตัวเองเลย
1: เอออ่ะแล้วตอนนี้ออกมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทำงานต่อเนาะส่งของต่อ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเดินทางปลอดภัยอย่าไปเชื่อมันมากนะ GPS ระวังด้วยนะ
0: จริงครับคือเพราะว่าบางทีว่าอย่างที่วันหลายวันก่อนที่ตำรวจที่เขาเคยมาแจ้งให้ฟังอะครับ
1: แบบ
0: บางจุดมันกลับได้บางจ
1: ุ
0: ดมันไม่ให้กลับมันกล
1: ับ
0: ได้อะไรเงี้ยครับบางจุดอย่างเช่นพวกอะไรนะครับที่ผมปกติเคยวิ่งเส้นบางนาตราดก็จะเจอแบบบ่อยที่แบบว่าให้เป็นหมู่ต่อไฟแต่ว่าเวลาให้มันกลับรถคือมันพยายามให้เข้าทางหลักแล้วไปกลับรถจนตรงช่องทางหลักที่เขาเปิดไว้ให้ครับมันขึ้นไปไม่ได้ครับเพราะมันใหญ่เยอะ
1: ก็ต้องระวัง
0: ไม่เชื่อบางครั้งเราก็ไม่ได้เชื่อมากแต่ว่าครั้งที่เราเชื่อเราก็เลยเป็นอย่างนี
1: ้โอ้อ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ปลอดภัยก็โอเคแล้วล่ะขอบคุณนะที่นึกถึงจอสร้อยเดินทางปลอดภัยนะคะคุณเจษฎา
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณเจษฎาครับปกติขับรถจักรยานยนต์ส่งของเคยช่วยเหลือแต่คนอื่นแต่วันนี้มาประสบเหตุซะเองครับก็โอ้ยังโชคดีต้องขอบคุณพี่ๆคนงานด้วยนะเขาบอกว่าพอดีระหว่างที่รอแจ้งมาทางจสร้อยแล้วแหละเราก็ประสานงานไปที่ทางโรงงานใกล้เคียงเห็นบอกว่าชื่อโรงงาน Dutch Pro Asia นะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็ช่วยบอกคนงานให้นะฮะที่ทำงานอยู่กำลังจะมาช่วยแต่พอดีระหว่างที่เขารอไงเขาก็ไม่อยู่เฉยๆนะเขาก็เดินไปหาพอดีไปเจอพี่คนงานอีกคนหนึ่งนะเขาก็เลยเรียกเพื่อนเขามานะสองคนช่วยกันแล้วก็มีอีกคนหนึ่งตามมาเป็นคนที่สามนะก็ช่วยกันเอาแผ่นไม้กระดานมารองแล้วก็ลากถอยหลังขึ้นมาก็ออกมาได้ละจากที่เกิดเหตุนะฮะดีใจด้วยนะคุณเจษฎานะครับอย่าลืมนะเนี่ยคือประโยชน์ของฟังก์ชัน SOS เพราะว่าเขาไปอยู่อย่างภาพเมื่อกี้ถ้าเป็นคุณจะบอกเจ้าหน้าที่ที่รับสายคุณว่าอะไรคุณจะบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนอะอย่างภาพเมื่อกี้ที่เขาไปตกโคลนเนี่ยนะคือซ้ายขวามันไม่มีอะไรเป็นจุดสังเกตไงครับมันมีแต่ดินกับหญ้าแล้วก็โคลนนะเขาก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันนะเพราะมันเป็นป่าเป็นหญ้าแล้วมันก็เป็นดินเลนเป็นโคลนอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรเป็นจุดสังเกตอะแต่ว่าถ้าคุณมีตัวฟังก์ชัน SOS ของแอปจอสร้อยของเราเนี่ยคือมันสามารถระบุพิกัดได้ไงว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเราก็จะได้ประสานงานไปทางหน่วยงานไปทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือให้มันตรงจุดนะมันจะได้รวดเร็วนะฮะเนี่ยคือประโยชน์ของฟังก์ชัน SOS ที่อยู่ในแอปพลิเคชันจอสร้อยของเราเนี่ยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้ new version ด้วยนะใช้งานง่ายมากนะครับแยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจนด้วยเฉพาะกิจพงพัง03สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: พี่วิชาญอยู่ไหน
2: วันนี้ผมจะลงไปเนี่ยอยุธยา
1: ไปไหนนะ
2: ทางลงเสียอยุธยานี่แหละครับพระราม6พระราม6
1: พระราม6เป็นไงบ้างคุณรุ่งพงษ์
2: พระราม3มาตรงข้ามพอดีเลยขึ้นมาจากพระราม4เบี่ยงเข้าทางหลัก
1: ครับ
2: เห็นรถปิ๊กอัพยางแบนล้อหน้าล้อหลังล้อหลังขวามือ
1: ขวาอยู่เลนไหน
2: ล้อหลังขวาเขาจอดอยู่เลนซ้ายครับแอบอยู่เจ้าของรถก็เดินวนรอบรถอยู
1: ่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาใช่ไหม
2: เพิ่งเจอเมื่อกี้ครับ
1: โอเคเดี๋ยวประสานงานศูนย์ทางด่วนให้เลย
2: ประสานหน่อย
1: การ
2: จราจรไปกลับคล่องตัวดี
1: แดดร้อนไหมวันนี
2: ้โอ้ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เปียกป้างมากเลยเนี
1: ่
2: ย
1: เย็นนี้จะมีฝนไหมพระรามสามเนี่ยจะมีไหม
2: พระรามสามก็แดดเปรี้ยงเลยนะคุณเสวาคิดว่าจะมีฝนไหมล่ะ
1: ไม่มีหรอกไม่ตกหรอก
2: โอ้ดีใจนะดีใจถ้ามีฝนดีใจ
1: ใช่ใช่
2: ศิริยาตอนนี้รถเยอะครับ
1: ครับ
2: อยู่หน้าโรงพยาบาลสงขลารถเยอะมาก
1: อ๋อเต็มพื้นที่เลยเนาะสองฝั่งเลยปะ
2: เต็มใช่ครับเต็มเดี๋ยวผมจะกลับวนดองข้ามแล้ว
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็กลับแล้วครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่ตัวครับ
2: ครับผมเช่นกันครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณเฉพาะกิจพงพางศูนย์สามนะฮะคุณสมชายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอสร้อยครับ
1: ครับเชิญเลยครับพี่สมชายอยู่ไหนครับเนี่ย
3: ถนนเพชรบุรีครับ
1: ครับ
3: ช่วงไงเอกมัยมุ่งหน้าตกเพชรนี่รถเคลื่อนตัวช้าสลับจุดเลยนะครับฝั่งกลับตันก็รถเยอะเช่นกันครับ
1: โอ้
3: นะครับ
1: ครับ
3: ตอนนี้ผม ก็กำลังจะยูเทิร์นตรงเอกมัยเนี่ยครับ
1: ครับ
3: ก็ยังยูเทิร์นไม่ได้ครับรอการไปทีละนิดทีละนิดครับ
1: โอ้รถเต็มพื้นที่เลย
3: ช่วงแถวยูเทิร์นนี่อาวมากเลยครับ
1: โอ้ครับ
3: แต่ว่าท้องฟ้าแจ่มใสแสงแดดแจ่มจ้าครับยังไม่มีเขาฝนครับ
1: ครับผม
3: ครับผ่านมาก็ยังไม่เจอรถเสียไม่เจออุบัติเหตุเลยครับ
1: ครับผมแต่แดดร้อนนะวันนี้แดดร้อนจริงนะ
3: ครับแดดแรงอยู่ครับ
1: ใช่ใช่ไม่รู้เย็นนี้ค่ำนี้จะมีฝนหรือเปล่านะพี่สมชายนะ
3: โอ้คาดว่าจะมีตอนประมาณหกโมงแล้วมั้ง
1: อ้าวเป๊ะเลยถ้างี้เป๊ะเลยได้ครับเดินทางปลอดภัยพี่สมชาย
3: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับ
1: ครับขอบคุณคุณสมชายเพชรบุรีรถเยอะนะก็บอกหนาแน่นทั้งไปกลับเลยนะฮะอ่ะขอบคุณคุณอาร์มคุณกระปุกแดงคุณธีรนนท์พี่วิชาญคุณ 3M ด้วยนะฮะบอกว่ารามินทาฟ้าเริ่มคึ้มแล้วขอบคุณนะครับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
13: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: รบกวนคุณต้อมจอมทองถือสายรอสักครู่นะฮะพี่ต้อมแป๊บเดียวเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วครับกับเรื่องของการวิ่งเที่ยวเช็คอินกับ1672 Travel Buddy ครับเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วชวนเพื่อนชวนเดอะแก๊งมาสนุกกับ City Run and River Light Run the Lost Light the River ครับวิ่งชมกรุงเทพยามเย็นแวะเช็คอินแลนด์มาร์คแล้วไปต่อกับการล่องเรือรับประทานอาหารชมวิว2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากิจกรรมวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน2569เลือกวิ่งได้4เส้นทาง4บรรยากาศตลาดพลูไปไอคอนสยามAsiatic The Riverfront by Icon สยามสวนลุมพินี by Icon สยามมิวเซียมสยามไป Icon สยามค่าสมัครเพียง899บาทต่อคนครับโดยเงินทุกบาทจากกิจกรรมร่วมทำบุญกับมูลนิธิเพจอีจันเพื่อนำเงินไปช่วยสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษรวมถึงมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ส่วนเรื่องของเงื่อนไขในการสมัครนะครับรับจำนวนจำกัดเส้นทางละ50คนรวม200คนผู้สมัครสามารถเลือกเส้นทางที่ต้องการเข้าร่วมได้หากเส้นทางใดมีผู้สมัครครบจำนวนระบบจะปิดรับสมัครเส้นทางนั้นโดยอัตโนมัติและสามารถเลือกสมัครในเส้นทางอื่นที่ยังมีที่ว่างสมัครผ่านช่องทางที่กำหนดพร้อมระบุเส้นทางที่ต้องการผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาตามกำหนดการกรุณาตรวจสอบข้อมูลและเส้นทางที่เลือกก่อนชำระเงินเนื่องจากเมื่อชำระค่าสมัครแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณีและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้นะครับประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่17กันยายน2569ผ่านช่องทาง1672 Travel Buddy สมัครแล้วอย่าลืมติดตามประกาศรายชื่อกันด้วยนะครับพร้อมแล้วเลือกรูทที่ใช้ที่ใช่แล้วมาวิ่งเที่ยวเช็คอินกรุงเทพไปด้วยกันเส้นทางไหนที่ใช่เลือกได้เลยวิ่งเที่ยวเช็คอินกรุงเทพไปด้วยกันครับกับ City Run and River Light Run the Lost Light the River ครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ไปวิ่งไหมฮะ
1: ผมอยากจะไป Travel Buddy กับคุณเสมาครับ
0: 1672ได้ไหมฮะถ้าเราคู่กันผมว่าไม่น่าจะรอดนะน่าจะแบบที่โลกับลองโลอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมกับคุณเสมาเนี่ยมาเปิดเส้นทางพิเศษดีกว่าครับสุขุมวิทแล้วมาต่อพระราม4นะ
0: อ๋อแล้วไปแวะพระราม9
1: วิ จะได้ผ่าน
0: ไปออกเพชรบุรี
1: ที่ยิ่งใหญ่ก็คือจสร้อยนะฮะ
0: อ่า
1: อยู่ที่ไหนครับ
0: สุดยอดสุดยอดแล้วนี่อยู่ที่ไหน
1: เนี่ยผมกำลังฝ่าพายุทะลุแดดนะครับ
0: คุ
1: ณเสมาทำไมมันร้อนอย่างนี้ฮะ
0: เออวันนี้ร้อนมากนะ
1: ทางด่วนดาวคะนองเข้ามานะครับคุณเสมา
0: ครับ
1: ก็ยังไม่มีฝนฟ้าคะนองนะครับที่ดาวคะนองนะฮะ
0: ครับผม
1: ครับก็ได้บอกว่าเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่นะครับคุณเสมาฮะ
0: ตัวเดียวบินมาไล่คู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอกา เออ
1: มาถึงเนี่ยต่างระดับท่าเรือเนี่ยวันนี้ต้องบอกนะครับว่าเข็มขัดสั้นนะคุณเสมาครับ
0: คาดไม่ถึง
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้โห
1: คาดไม่ถึงเลยครับ
0: ครับ
1: มันจะดีขนาดนี้นะฮะผม
0: เวลิกู
1: จะเจอใช้แถวเนี่ยก็แค่ช่วงที่จะเข้าโค้งนะคุณเสมานะ
0: ครับ
1: พอเข้าโค้งตรงต่างระดับไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นหนึบชนิดหนึ่งนะฮะ
0: ครับผมอ
1: ันนี้ก็รถเยอะเป็นปกติทุระอยู่แล้วตรงนี้นะครับต่างระดับท่าเรือนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ารถที่มาจากดาวคะนองเนี่ยก็จะเกี่ยวดองดองยุ่งกับรถที่มาจากดินแดงนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ทำให้บริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชุลมุนวุ่นวายขายปลาช่อนอย่างมากมายฮะคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: เลยทางลงท่าเรือมาแล้วนะครับเข้าเคลือบคลานเข้ามาทางลงอัดดาลงเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้อย่างสะดวกสบายสกายแล็บนะฮะคุณเสมาครับ
0: ครับผม
1: เลยทางลงนะลงมาแล้วมุ่งหน้าบางนานะครับไม่มีปัญหานะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เลี้ยวซ้ายนะครับผ่านอะไรเนี่ยไม่ทราบนะฮะผ่านตลอดสิฮะ
0: ผ่านตลอด
1: ไม่ถ้าเลี้ยวขวานะครับ
0: เลี้ยวขวาเจออะไรฮะ
1: เจอซาสี่ครับผม
0: นี่มันเด็ก90นี่มันยุค90ชัดๆซาสี่คืออะไรเออเอา
1: ครับทางด่วนฉลองรัฐก็ยังไม่มีปัญหานะคุณแต่ว่าเพื่อนสมาชิกนะ
0: ครับผม
1: ผมเนี่ยมาลงลาดพร้าวก็ตัดหน้าพระราม9นี่ก็ไม่มียังไม่มีปัญหานะครับสบายๆแต่มองไปทางรามอินทราเนี่ยเริ่มคึ้มๆเหมือนกันนะ
0: มาแล้วนะ
1: มันน่าจะมีฝนทางโน้นไหมฮะคุณเสมาครับ
0: มีแถวหนองจอกลาดกระบังเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ครับอันนี้คือล่าสุด
1: มาอีกแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยเพื่อนสมาชิกมาจากบางนาเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวก็ตรงแถวทางหลวงท่าเรือ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่ายังตามกันมาได้อยู่นะยังไม่มีแบบจุดนิ่งอะไรนะครับในเวลานี้นะครับผม
0: ครับ
1: ก็คาดว่าก็อย่าให้มีฝนเอกชนมาแล้วกันนะครับวันนี้นะครับ
0: ฝนเอกชน
1: ครับผมก็ฝนเอกชนมันจะตกตอน 5:00 น 6:00 นคุณเสมาถ้าฝนราชการเนี่ยก็จะมาบ่าย 3:00 บ่าย 4:00 นะคร
0: ับ
1: คุณเสมาไม่ทราบเลยฮะ
0: ถ้าเรือรถมากแต่ถ้าแคร์เขามากก็ปล่อยเราไปเถอะอ
1: ุ๊ยอันนี้ได้คิดเองใช่ไหมฮะ
0: ต่อครับยังไงต่อครับถึงไหน
1: ก็เลยทางลงท่าเรือมาเพื่อนสมาชิกมาจากบางนานะมุ่งหน้าไปดินแดงตอนนี้ก็ยังใช้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะมาทางพระราม3ก็ต้องระวังน้ำมันนิดนึงนะฮะเพราะว่าน้ำมันยังดูดไม่หมดนะครับตอนนี้
0: ม
1: ี
0: กลิ่นไหมมีกลิ่นไหมเปิดกระจกรับกลิ่นไหม
1: เนี่ยโชยเข้ามาในรถเลยคร
0: ับ อ๋อไม่ต้องเปิดกระจกเลยใช่ไหมได้กลิ่นเลยใช่ไหม
1: วันนี้นี่โอ้โหจริงจริงวันสำคัญนะคุณเสมาวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ9 เดือน 9
1: ว่าผมเห็นพี่3Mแกลงอยู่วันแฟดปลาทองคุณเสมา
0: ทำไมอ่ะ
1: วันที่9เดือน9เร็วเข้าจะช้าลอรีได้เกิดทันไหม
0: อะไรอ่ะคอนโทรลผมกุมขมับเลยนะคอนโทรลผมนี่เกาหัวเลย
1: เก่ามากเลยครับโอ
0: ้อะไรอ่ะ
1: วันแปดปลาทองนะครับ
0: เฮ้ยไม่รู้จักเลยเกิดไม่ทันจริงอันนี้เกิดไม่ทัน
1: โอ้โห9เดือน9เลยครับวันที่เขาจองแฟดปลาทองคุณเสมา
0: หรอผมเกิดไม่ทันจริงๆนะนี่ผมไม่รู้จริงไม่ได้แก้
1: เล
0: ยผม
1: โด่งดังเป็นพลุแตกเลยครับคุณเสมาครับ
0: เอ้าเหรอเขาเปิดให้จอง9เดือน9เหรอครับมันประมาณกี่ปีที่แล้วอ่ะ
1: นั่นผมยังแบเบาะอยู่ฮะคุณเสมาฮะ
0: ไม่ผมว่าต้องมี50มันต้อง40ขึ้นน่ะว่าผมไม่ทันจริงๆมันต้อง40ขึ้นน่ะ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยแฟตปลาทองเนี่ยไปอยู่ใน MV ของน้องลิซ่าแล้วนะฮะไปดูกันได้นะครับผมเนี่ยเป็นสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนเลยฮะน้องลิซ่านะคร
0: ับ ลั่นทุกวงการจริงๆผู้ชายคนนี
1: ้ก็ที่เขาให้ขยับตัวกันน่ะใช่ไหมคุณเสมาเวลาขับรถนานๆน่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นั่นน่ะผมก็เนี่ยแหละฮะเปิดเพลงของน้องลิซ่าเนี่ยนะครับคุณเสมาครับ
0: สักท่อนได้ไหม
1: โอ้โหสะบัดกันก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่นั่นแหละฮะทั้งวันนะครับผมนะฮะแขนเนี่ยเป็นเธอลูกกับจะกระแทกกับกระจกนะฮะหัวนี่ก็ไปกระแทกกับหลังคารถนะครับคุณเสมา
0: คือแบบปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปัง
1: โชคดีที่ว่าฟิล์มมันดำนะครับคนเลยมองไม่เห็นนะ
0: เอ้าคุณใหญ่เขาให้ข้อมูลมาในยูทูบนะพี่ต้อมคุณใหญ่เขาบอกว่าแฟตปลาทองเนี่ยประมาณ30ปีที่แล้ว
1: อุ๊ยโอ้โหผมเนี่ยยังแบบเบาเลยฮะคุณเสมาฮะ
0: ผมว่าพี่น่าจะวิ่งคล่องวิ่งปลอเลยตอนนั้นไม่น่าจะแบบเบา
1: ก็ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับก่อนจะจบการรายงานก็วันนี้ก็อย่าเอฟอะไรให้มากนะฮะ9 เดือน 9นะครับผม
0: พี่เชื่อไหมไม่มีใครฟังพี่รายงานจราจรเลยนะ
1: ทำไมครับ
0: โมแต่ลิซ่าบนแฟตปลาทองกันอยู่ในYouTubeเนี่ยเขาไม่ได้สนใจที่พี่รายงานเมื่อกี้เลยนะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตกับลากลับไปเต้นท่าสวัสดีก้าของน้องลิซ่านะครับลูกสาวแห่งชาติของเราต่อนะคุณเสมาครับ
0: ครับผม
1: เพื่อสุขภาพนะครับผมนะฮะเต้นกันวันละนิดจิตแจ่มใสนะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ต้อมสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะฮะขอบคุณคุณใหญ่ด้วยนะครับคุณใหญ่ไงนะที่ใช้ชื่อใหญ่ไงมาในคอมเมนต์ทางยูทูบนะฮะอ๋อเขาบอกว่าแฟตปลาทองในประมาณ30ปีที่แล้วตอนนี้คุณใหญ่อายุ45เป็นเด็กกรุงเทพครับขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้คุณกระปุกแดงบอกว่าทันค่ะแฟตปลาทองคุณธีรนนท์นะแซวมาคุณพรสวรรค์สวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลรายงานจากเขตสะพานสูงครับเคหะล่ม9ลาดกระบังแดดร้อนจ้าเลยครับฟ้าเปิดขนาดนี้ขอบคุณพี่พรสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็คุณ 3M บอกว่ารามินทาฟ้าเริ่มคึมแล้วนะฮะคุณอาร์มอมรเทพพหลโยธินเมื่อสักครู่บอกว่าร้อนแล้วก็คุณธีรานนท์นะครับสงประภาดอนเมืองยังใช้การได้รวมถึงอากาศร้อนมากครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมเข้ามานะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะครับรับแจ้งมาทางหลังไมค์พี่ใจกันตนาครับบอกว่าบรมฝั่งขาเข้าก่อนถึงพุทธมณฑลสาย4ประมาณ300เมตรกระบะกับ SUV นะอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันพี่ใจบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณฟารุตสวัสดีครับ คุณฟารุตครับ
2: ครับผม
0: พี่ฟารุตเป็นคนไปช่วยเหลือคุณเจษดาที่จักรยานยนต์เขาติดโครนเมื่อสักครู่เหรออ
2: ๋อใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้แล้วตอนนั้นเราทำอะไรอยู่อะครับพี
2: ่ผมทำงานอยู่แถวนั้นครับ
0: แล้วเขาเดินมาขอความช่วยเหลือเหรอ
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แล้วเราช่วยเขายังไงอะครับ
2: ก็จักรยานมันไม่ได้ติดลมเยอะพี่
0: เหรอ
2: เข็นเขาก็เข็นออกได้มันไม่ได้ติดลมถึงขนาดจมไปอะไรขนาดนั้น
0: โอ้แต่ผมเห็นล้อหน้านี่มันมิดเลยนะ
2: อ๋อใช่ใช่ยกขึ้นก็เด็กผมไปยกขึ้นให้ตอนนี้คนงานผมไปผมไม่ได้ไปเองหรอกคนงานผมไปดูเขาก็มีเขายกขึ้นให้แล้วก็เขาไปแล้วครับ
0: อ๋อมันมาติดกันเยอะไหมเนี่ยตรงนี้มันเป็นเส้นอะไรอ่ะพี่
2: อ๋อไม่มันเป็นบ่อดิน ตอนนี้ไม่มีใครก็เข้ามาหรอกน่าจะหลงทางมากกว่าผมว่า
0: เขาบอกเขาตาม GPS มาน
2: ั่นแหละ GPS นั่นแหละตัวที ่และต
0: ัวที่แล้วปกติมันติดเยอะไม่มีคนเข้ามาติดบ่อดินตรงนี้เยอะไหมพี
2: ่ไม่เคยมีอ่ะเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นบ่อดินแบบทางส่วนบุคคลพี
0: ่เขาทำอะไรอ่ะมันเป็นทางที่แบบเข้าไปตรงไหนหรือมันเป็นยังไงอ่ะพี่ตรงนั้น
2: อะไอ้ตรงนั้นมันเป็นบ่อดินที่เขาตักดินขายเมื่อก่อนเนี่ยแล้วมันลึกแล้วตอนนี้มีทางเชื่อมติดกับถนนใหญ่ถนนคลอง10คลอง14
0: อ่
2: ะ
0: อ๋อ
2: คือปกติหลงเข้ามาทางนั้นอ่ะ
0: คือปกติไม่มีใครเขาใช้ผ่านกันตรงนี้ใช่มั้ยฮะ
2: ไม่มีครับมันเป็นทางตันอยู่แล้วนอกจากชาวบ้านที่เขาไปหาปูหาปลากันนะก็จะรู้ทางกัน
0: แล้วเดี๋ยวผ่านกันแล้วตอนนี้เขายังตักดินตรงนั้นไปขายอยู่ไหมหรือว่าเขาก็ปล่อย
2: แล้วก็ถูกห้ามตักละเพราะว่ามันลึกเกิน
0: อ่าแล้วตอนนี้ตรงนั้นก็คือไม่ได้ทำอะไร
2: อ๋อไม่ได้ทำอะไรฮะ
0: อ๋อ
2: พอดีน้ำมันท่วมผมว่ามอไซค์มันหลงทางแล้วก็พอตรงน้ำดีแล้วน้ำมันท่วมพอดีแถวนั้น
0: อืมครับก็น้อยคนที่เขาจะเข้ามาถึงตรงนี้เนาะใช่ไหม
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ขอบคุณมากพี่ฟารู
2: ดครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคร
0: ับ ขอบคุณ
2: ที่เหลือครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: น่ารักมากพี่ฟารุตนะฮะบอกว่าส่งลูกน้องไปช่วยตัวเองนี่ก็ทำงานอยู่แถวนั้นแหละพอเขาเดินมาขอความช่วยเหลือก็เลยให้ลูกน้องไปช่วยนะก็ปรากฏว่าเอาไม้เดี๋ยวพาดไม้กระดานพาดแล้วก็ช่วยกันดึงถอยหลังขึ้นมาก็หลุดมาได้นะครับปกติมันก็เป็นเหมือนเป็นพื้นที่ว่างเปล่าตรงนั้นนะครับแล้วก็ฝนมันตกมาก่อนหน้านั้นนะครับมันก็เลยทำให้น้ำมันท่วมขังดินมันก็เลยจมเป็นโคลนเป็นเลนอะไรเงี้ยนะครับปกติก็ไม่มีใครเข้ามานะครับก็จะมีแต่เจ้า GPS เนี่ยแหละที่นำพาไปนะต้องระวังด้วยนะใครที่ใช้นะคะต้องระวังต้องดูดีๆนะต้องดูดีๆคุณชัยรัตน์บอกว่าเลียบวงแหวนตะวันออกนะครับใต้ทางพิเศษฉลองรัฐที่จะมุ่งหน้าไปหทัยราชการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งและคุณยมพญายางมีรถจอดเสียพี่ยมแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะดินแดงขาออกเชิงทางขึ้นอุโมงค์แยกดินแดงเป็นรถเมย์สีส้มจอดเสียอยู่เลนซ้ายเตือนให้ระวังด้วยนี้ทิ้งข้อมูลไว้สักพักหนึ่งละสักพักใหญ่ๆละเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยบอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่และมีอัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัตินายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวภายหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าในเขตปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมกำหนด4มาตรการในการแก้ปัญหาศึก2สถาบันที่มีมาอย่างยาวนานดังนี้ 1. สั่งปิดสถาบัน3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2สถาบันจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถาบันที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดการเรียนไปเรื่อยๆ 2. ฝั่งปทุมวันได้สั่งการให้ทางสถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นกัน 3. ฝั่งอุเทนถวายสั่งสอนทั้ง2สถาบันจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถาบันที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดการเรียนไปเรื่อยๆ2ฝั่ง

0: ไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่จะให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยนักตบหนุ่มไทยเฉือนชนะไต้หวัน 3-2 เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียน2026ในฐานะแชมป์กลุ่ม4คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่ม4นัดสุดท้ายนักตบลูกยางหนุ่มไทยอันดับ50ของโลกพบกับไต้หวันอันดับ53ของโลกซึ่งหนุ่มไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชปาร์คกีวอนเก็บชัยชนะ2นัดรวดพร้อมกับการันตีตั๋วรอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วโดยแมตช์นี้เซตแรกไทยประเดิมเก็บชัยได้ก่อนชนะไปด้วย25-23คะแนนแต่ไต้หวันก็เร่งเครื่องมาได้ตามชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์25-22และ25-23ทำให้ไต้หวันออกนำไทย2-1เซตจากนั้นในเซตที่4หนุ่มไทยงัดฟอร์มสู้เต็มที่จนเป็นฝ่ายชนะไปได้25-22คะแนนไล่ตามมาเสมอกัน2-2เซตโดยเซตที่5เซตตัดสินทีมไทยสู้สุดใจจนสุดท้ายตบชนะไปได้15-10คะแนนทำให้ไทยชนะไต้หวัน3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเก็บเพิ่มอีก2คะแนนเป็น7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม4พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ42ของโลกทีมอันดับ2จากกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันวันที่10-11กันยายนนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
0: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรสามารถจองทางโทรศัพท์โทร0982790903และ0982790914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการรับบัตรด้วยตนเองห้องพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 น
2: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและปลาที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านหรือ
1: ไม่ถึงครับ
0: แจ๊คแล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับต่างคนต่างคนน้ำขาว

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อครับช่วงนี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับคุณ 3M เพิ่มเติมมาให้ก่อนหน้านี้มีคุณกระปุกแดงคุณใหญ่คุณธีรานนท์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมากับทาง YouTube จอสร้อยของเรานะครับก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรนะครับเดี๋ยวมีข่าวจากทางด้านของสำนักงานกสทช.นะครับเห็นบอกว่ามีการจัดประชุมกสทช.ครั้งที่25 2569มีวาระทั้งสิ้นเนี่ย193วาระนะครับเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับคุณวัฒนาพรครับ
2: ค่ะคุณเสมาค่ะ
1: ครับ
2: มาติดตามเรื่องของการประชุมกสทช.นะคะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนและเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าวันนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการกสทช.ค่ะได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการกสทช.นะคะครั้งที่25/2569ที่ห้องประชุมสายลม1021ชั้น2นะคะของสำนักงานกสทช.แต่เนื่องจากการประชุมวันนี้มีกรรมการเดินทางมาเพียง3คนนะคะคือประธานกสทช.และกรรมการกสทช.อีก2ท่านค่ะซึ่งขอเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือกสทช.ต่อพงศ์เสรานนท์และกสทช.พลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรทำให้องค์ประชุมไม่ครบนะคะจึงไม่สามารถดำเนินการประชุมได้และเมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยเกิน30นาทีประธานกสทช.จึงสั่งเลื่อนการประชุมกสทช.ตามระเบียบกสทช.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมพุทธศักราช2555ค่ะคุณไตรรัตน์บอกว่าการประชุมในวันนี้นะคะมีจำนวนวาระที่จะเสนอบรรจุในการประชุมทั้งหมดจำนวน193วาระค่ะโดยมีวาระระเบียบวาระที่มีความเร่งด่วนที่กสทช.จำเป็นต้องพิจารณาเนื่องจากมีระยะเวลาตามกฎหมายถึงจำนวน82วาระนะคะ
1: ครับ
2: นอกจากนี้ทางกสทช.เมื่อประชุมไม่ได้นะคะไม่มีการประชุมวันนี้ก็เลยต้องมีการกำหนดจัดการประชุมครั้งต่อไปก็คือในของเดือนกันยายนเนี่ยก็กำหนดไว้วันที่10 16และ17แล้วก็23กันยายน2569นะคะซึ่งเลขาธิการกสทช.ในฐานะเลขานุการกสทช.ตามกฎหมายก็จะได้ดำเนินการเตรียมจัดการประชุมกสทช.และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับ
2: นะคะก็เรียกว่าวันนี้นะคะประชุมครั้งที่9ก็ยังไม่สามารถเปิดประชุมได้ค่ะ
1: ครับ
2: นะคะก็ต้องติดตามต่อไปเพราะว่ามีวาระทั้งวาระที่เข้าสู่วาระการประชุมก็เป็นร้อยกว่าวาระแล้วก็วาระเรียกว่าวาระเร่งด่วนตามกฎหมายอีก82วาระเลยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนพรด้วยนะครับมาช่วงนี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ศูนย์ข่าวจราจรจสร้อยกันนะครับคุณเทพฤทธิ์ก่อนหน้านี้ฝากข้อมูลไว้หลังใหม่รัชดาท่าพระฝั่งขาเข้าจากแยกท่าพระที่จะมุ่งหน้าไปตลาดผู่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับพี่พันธ์บอกว่าสีลมคอนแวนมุ่งหน้าสารแดงเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟทั้งไปกลับทั้งสองฝั่งเลยนะครับพระราม4อังรีดูนังมุ่งหน้า3ย่านก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวได้ตอนนี้รถเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟคุณต้อมจอมทองฝากข้อมูลไว้หลังไมค์เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับมอเตอร์เวย์ M82 ด่านพันท้ายดอลลาร์สิงห์ที่จะมุ่งหน้ามาตัดระดับพระราม2เคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับแถวแสมดำก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีเช่นเดียวกันนะครับคุณไก่บางบอนมีรถจอดเสียปากซอยรัชดาท่าพระซอย7เป็นรถบรรทุก10ล้อจอดเสียกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายเห็นช่างกำลังดำเนินการแก้ไขสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวอยู่ฝากเตือนให้เพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยขอบคุณคุณไก่บางบอนด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสุภัทราครับลาดกระบังเป็นฝั่งขาเข้าจากฉลองกรุงที่จะมุ่งหน้าไปสนามบินสุวรรณภูมิยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเวทินรถจอดเสียราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก่อนถึงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกอง300เมตรเป็นรถกระบะสีบรอนเงินจอดเสียกีดขวางช่องทางคู่ขนานด้านขวาจุดนี้เราประสานงานสภ.บางกรวยรับทราบแล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับคุณพัดอยู่เอกมัยฝั่งขาออกการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เฉพาะกิจพงพาง03รถจอดเสียทางพิเศษสีรัฐทางด่วนขั้นที่2 2เลยทางขึ้นหัวน้ำโพงมาเล็กน้อยมีกระบะตู้ทึบจอดเสียยางแตกอยู่เลนซ้ายฝากเตือนให้ระวังการจราจรชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้นะครับคุณสมชายเพชรบุรีเป็นฝั่งขาเข้าเอกมัยมุ่งหน้าไปอโศกรถมากทั้งไปกลับเลยคุณต้อมจอมทองเมื่อสักครู่นะครับทางด่วนขั้นที่1มาจากดาวคะนองที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือการจราจรยังใช้การได้ทั้ง2ฝั่งมีคุณบุรินนะครับบอกว่ามีสุนัขอยู่กลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาออกนะครับที่จะมุ่งหน้าข้ามไปฝั่งกรุงธนบุรีกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินพบเห็นสุนัขสีขาวนอนหมอบชิดขอบทางด้านขวาฝากเตือนให้ระวังด้วยสำหรับจุดนี้เรามีการประสานงานไปพื้นที่สนปากคลองสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและแจ้งกลับมาบอกว่าไปตรวจสอบแล้วไม่พบแล้วนะครับส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับ

ชีวิตหยุดขับเร็วติดตามข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.นะครับเชิญร่วมงาน GasTech 2026นะครับมหกรรมพลังงานสุดยิ่งใหญ่รวมตัวผู้นำจากนานาชาติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมขอเชิญร่วมงาน GasTech 2026งานประชุมและงานแสดงด้านพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดของโลกครับโอกาสสำคัญของไทยในการเร่งพัฒนาด้านพลังงานและไฟฟ้าผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกโดยงาน GasTech ปีนี้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเฉพาะทางด้านพลังงานอย่าง Electrification Theater เพื่อเป็นเวทีหารือด้านระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลอดจนเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงยืดหยุ่นและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าในอนาคตระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพในโอกาสนี้กฟผ.ได้ร่วมออกบูธ B80 ภายใต้แนวคิด Bridging the Next Energy Era นำเสนอนวัตกรรมพลังงานของกฟผ.สะท้อนบทบาทการเป็นผู้ดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศขับเคลื่อนและเชื่อมโยงระบบพลังงานพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตด้วยพลังงานที่มีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืนจัดเต็มนิทรรศการ3โซนโซนที่1 Bridging Energy Security เชื่อมต่อพลังงานที่มั่นคงโซนที่2 Bridging and Energy Transition เชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลและโซนที่3 Bridging Sustainable Future เชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานและลงทะเบียนเข้างานได้ทางเว็บไซต์ www.gastecheevent.com ครับขอบคุณข้อมูลจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับคุณเอกชัยเมื่อสักครู่แจ้งเป็นอุบัติเหตุมาครับฝากไว้หลังไมค์ชัยพฤกษ์บนสะพานพระราม4ฝั่งขาออกเราประสานงานสภ.ปากเกร็ดเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นชนกันทั้งหมด3คันนะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บได้ทำการเคลื่อนย้ายลงมาด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทางสภ.ปากเกร็ดด้วยนะครับเมื่อสักครู่การจราจรชะลอตัวแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเคลื่อนตัวได้เป็นปกติทั้ง2ฝั่งครับคุณอุดมถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับเป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่4ครับมีรถกระบะตู้ทึบเห็นคุณอุดมบอกว่าเป็นรถของทางไปรษณีย์นะฮะกระบะตู้ทึบไปชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวานะครับจุดนี้เราประสานงานท้องที่สน.บางนาแจ้งบอกว่าได้ทำการเคลื่อนย้ายไปแล้วนะฮะขอบคุณทางสน.บางนาด้วยการจราจรเมื่อสักครู่ชะลอตัวจุดเกิดเหตุแต่ว่าตอนนี้ใช้การได้นะครับฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้คุณบุญเกิดครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 เข้ามานะครับเป็นถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาออกครับเขาบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีรถเก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรมันชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวครับผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับคุณสุทัศน์ครับศรีนครินเป็นฝั่งขาออกครับกลางสะพานข้ามแยกลาซานมีกระบะ2คันชนกันนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายจุดนี้ไม่มีใครเป็นอะไรครับแต่ว่าส่งผลให้การจราจรเห็นคุณสุทัศน์บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เพชรเกษมซอย122เดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้ากันกับหัวหน้าชุดดับเพลิงอ้อมน้อยคุณพัฒนะเพียวสามพรานหัวหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับหัวหน้าที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับหัวหน้า
2: ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับก็เป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ส่วนที่ไหม้เป็นห้องเก็บขี้เลื่อยเศษขี้เลื่อยนะครับแล้วก็มันเกิดจากความร้อนที่อยู่ใกล้ๆกับเครื่องจักรนะครับก็เลยลามมาที่เศษขี้เลื่อยลุกลามตอนนี้เรามันเกือบควบคุมได้แล้วเหมือนรถเครื่องหนึ่งรถน้ำหนึ่งคันครับ
1: เหมือนความร้อนสะสมเงี้ยเหรอฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็ความที่มันก็อยู่ที่ประมาณ50ตารางเมตรประมาณนี้ไม่เยอะมาก
1: อ๋อแล้วมีใครเป็นอะไรไหมครับหัวหน้า
2: ไม่มีครับไม่มีครับคนงานเขาหนีออกมาทันครับ
1: รับแจ้งตอนกี่โมงครับเหตุเนี้ยครับ
2: รับแจ้งตอนประมาณจำไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะ
1: ประมาณก็ได้ครับหัวหน้าสามโมงครึ่งสี่โมง
2: สามโมงสี่สิบห้าโดยประมาณเนี้ยสี่โมงประมาณเนี้ย
1: มันอยู่ในซอยเพชรเกษม122แล้วครับหัวหน้า
2: ใช่ครับอยู่ในซอยเพชรเกษม122ครับ
1: เข้าไปลึกไหมฮะ
2: เข้ามาประมาณกลางซอยครับฝ่ามือ
1: มีกระทบเรื่องของจราจรไหมครับกระทบไหม
2: ไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้เรามาเคลียร์การจราจรสะดวกครบต้องตัวครับ
1: ไม่ได้ลุกลามไปติดอะไรใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับเราควบคุมได้ในวงจำกัดนะครับตอนนี้สามารถควบคุมได้แล้วครับ
1: แล้วตอนนี้เขายังเปิดทำงานกันต่อไหมฮะหรือว่ายังไง
2: น่าจะหยุดการผลิตอยู่เพราะว่าตอนนี้น่าจะเคลียร์ของที่เกิดเป็นไหม้เพราะว่าตอนนี้พวกเศษชิ้นเลื่อยอ่ะมันกระจายไปเต็มพื้นที่อยู่ตอนนี้ครับ
1: แต่ว่า
2: เราต้องฉีดน้ำให้เยอะเพราะว่ามันความร้อนมันจะพุ่งอยู่ข้างในครับต้องฉีดให้ต่อเนื่องครับ
1: แต่ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะท่านเจ้าหน้าที่ทั้งคนงานนะเนาะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับทุกคนปลอดภัยครับ
1: ได้ครับไม่ได้ส่งผลกระทบตัวอาคารนะฮะหัวหน้า
2: ไม่ครับเพราะส่วนนี้เป็นส่วนของห้องเก็บเ
1: ฉยๆเดีย
2: วคร
1: ับ ได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: นะครับยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณหัวหน้าพัฒนะเพียวสัมพรานนะครับหัวหน้าชุดดับเพลิงอ้อมน้อยนะไปพื้นที่เกิดเหตุใช้รถน้ำหนึ่งคันนะครับทำการควบคุมตอนนี้ก็เพลิงสงบแล้วนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่กลางซอยเพชรเกษม122นะฮะพอเข้าไปตรวจสอบก็บอกว่าพื้นที่ความเสียหายเนี่ยประมาณ50ตารางเมตรนะสาเหตุมาจากเนื่องจากความร้อนสะสมแล้วก็เกิดไฟลุกบริเวณตัวกองขี้เลื่อยนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือติดภายในไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมสถานการณ์เพลิงสงบแล้วก็ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวก่อนนะฮะดำเนินการนะครับในที่เกิดเหตุแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะอยู่กลางซอยเพชรเกษม122นะไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรบริเวณใกล้เคียงนะเมื่อสักครู่หัวหน้าก็บอกว่าการจราจรด้านนอกนี่ก็ยังใช้การได้อยู่คุณณทีนะคุณณทีบอกว่ารถเสียอยู่ติวานนท์นะครับมีรถจอดเสียฝั่งขาออกเลยซอยเรวดีมาเล็กน้อยมีรถบัสนะก็บอกว่าจอดเสียอยู่เลนขวาฝากเตือนให้ระวังด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณน้อยมิเตอร์นะครับพี่น้อยบอกว่าอยู่จักรวรรดิจากวัดตึกที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระปกเกล้าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะขอบคุณข้อมูลจากพี่น้อยมิเตอร์ด้วยนะครับส่วนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินน่ะรับแจ้งว่าเชิงทางลงต่อเนื่องสาทรเหนือยังได้ช้าตามรอบไฟส่วนด้านสาทรใต้ก็หนาแน่นตั้งแต่ซอยสวนพลูแยกนรินทรต่อเนื่องเซนหลุยแยกสาทรสุรศักดิ์ผ่านพ้นจุดนี้มุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับทั้งฝั่งของพระราม4หนาแน่นช่วงสะพานเหลืองสามย่านสารแดงแล้วก็วิทยุก็ส่งผลให้ทั้งพญาไททั้งสุรวงศ์ทั้งสีลมราชดำริสาทรเหนือนะครับที่จะมุ่งหน้าตัดพระราม4ก็เคลื่อนตัวช้าไปด้วยสารสินด้านที่จะมุ่งหน้าวิทยุชะลอตัวนะครับทางฝั่งดาราธิวาสราชนครินทร์ไปกลับแยกนรินทรยังได้ช้าตามรอบไฟสีลมมุ่งหน้าสารแดงลดมากครับอีกด้านหนึ่งชะลอตัวแยกนราลมท้ายแถวยังไม่ยาวที่หนาแน่นจะเป็นช่วงเดโชมุ่งหน้าไปทางด้านของสุรศักดิ์นะครับจุดนี้ที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่เจริญนครมีชะลอตัวหน้าห้างไปกลับสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้าคลองสานยังได้ช้าอยู่กับการเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธข้ามไปประชาธิปกบ้านแขกหนาแน่นแล้วนะครับเริ่มมีท้ายสะสมเช่นกันราชดำเนินกลางติดนะครับมาจากผ่านฟ้าก็ติด ลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก้อนแน่นด้านบนสะพานเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้สะสมฝั่งเชิงทางลงเชิงทางขึ้นทางด้านฝั่งทนทั้งฝั่งพระนครจะเป็นขาเข้านะครับที่รถจะมากกว่าส่วนขาออกข้ามไปทางฝั่งบรมยังเคลื่อนตัวได้ครับด้านของสะพานพระราม8บนสะพานไม่ติดครับวันนี้โค้งวัดอมรคีรีขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าจะมีสะสมวิสุทธิกษัตริย์ที่จะมุ่งหน้าไปจปร.แล้วก็รวมไปถึงด้านของจักรพรรดิพงษ์ท้ายนี่ล้นเข้าไปวรจักรเลยนะมาจากกับประเทศพงมาวิสุทธิกษัตริย์นี่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ทางฝั่งถนนศรีอยุธยารถเยอะครับเต็มพื้นที่เหมือนกันแยกวัดเป็นจมบพิษที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสวรรณีต่อเนื่องไปแยกศรีอยุธยายังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับทางด้านของราชวิถีมาจากสามเหลี่ยมดินแดงก้อนแน่นมาจากหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารถก็เยอะแยกตึกชัยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดที่หนาแน่นจะเป็นช่วงการเรือนต่อเนื่องมาทางด้านของแยกสังฮีส่วนด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนขาออกไม่ติดนะครับไปทางฝั่งถนนสิรินธรไปจนถึงบริเวณช่วงต่างระดับสิรินธรก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางครับส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นหลังจากผ่านพ้นบริเวณช่วงข้ามแยกบางพลัดมาเชิงทางขึ้นจุดนี้เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะครับถนนขาวสุโขทัยไปสามเสนยังเคลื่อนตัวได้สามเสนชะลอตัวแยกเกียรติกายถนนทหารเองก็เช่นเดียวกันไปแยกเกียรติกายรถมากขึ้นไปปฏิพัฒน์ชะลอตัวมากขึ้นแต่ทางฝั่งของปฏิพัฒน์ด้านที่จะมุ่งหน้าไปสะพานควายตัดผลโยธินด้านนี้ยังเคลื่อนตัวได้ครับแยกบางโพชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาราษฎร์สาย1ไปกลับแล้วก็ลงไปถึงด้านของประชาราษฎร์สาย2ด้วยโค้งวัดไส้ทองมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเชิงทางลงสะพานพระราม7ถ้าไปจรัญไม่ติดนะแต่ถ้าไปวงสว่างรถจะมากไปจนถึงรัชดาภิเษกที่แยกประชานุกูลต่อเนื่องไปทางด้านของตางระดับราชวิภายังคงเคลื่อนตัวได้ช้าครับประชาชื่นทั้ง2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกประชานุกูลอย่างชะลอตัวทั้ง2ด้านผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ให้แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าตางระดับราชวิภาไปทางด้านของบางเขนชะลอตัวแล้วนะครับด้านของพหลโยธินเองก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีปัญหาฝั่งขาออกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นฝั่งขาเข้าเนี่ยดูวิภาจะดีกว่าพหลนะเพราะว่าพหลเนี่ยเขาจะมีชะลอตัวเกษตรเสนาแล้วก็มาทางฝั่งของแยกรัชโยธินหลังจากผ่านพ้นแยกรัชโยธินไปถึงจะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้ได้รับเรื่องของเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุนะครับใช้อาวุธปืนยิงคุณครูในพื้นที่ของหนองปลาไหลบางละมุงที่ชลบุรีนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะส่งผลให้คุณครูผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะครับถึงขนาดนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังคงปิดล้อมบ้านของผู้ก่อเหตุอยู่นะครับก็บอกว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันห่างจากโรงเรียนเนี่ยประมาณสัก3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะในพื้นที่ของสภ.บางละมุงนะครับตอนนี้ก็เกลี้ยกล่อมกันอยู่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ก่อเหตุจนมาถึงตอนนี้เนี่ยกินเวลาหลายชั่วโมงพอสมควรแล้วเหมือนกันนะฮะก็ยังคงเกลี้ยกล่อมแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการปิดล้อมบ้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก่อเหตุดังกล่าวนะฮะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีอาวุธครบมือนะมีเสื้อกงเสื้อเกาะนะฮะดูจากในภาพนะมีโล่กันกระสุนด้วยนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ปิดล้อมนะครับป้องกันนะคนในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทางผู้ปกครองนะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็ไปรับบุตรหลานเด็กๆปลอดภัยนะเด็กๆปลอดภัยเห็นบอกว่าช่วงอายุน้องๆนี่โอ้เป็นเตรียมอนุบาล นะประมาณสัก2ขวบ3ขวบ4ขวบเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็บุคลากรท่านอื่นๆก็ไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนเพียงแต่ว่าเหมือนมีปัญหากันเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นแฟนนะครับแล้วก็บุกไปก่อเหตุที่โรงเรียนดังกล่าวนะที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่ช่วงประมาณสายๆช่วงเที่ยงนะที่ผ่านมานะฮะมีเรื่องของคุณวรันทรที่แจ้งฝากประชาสัมพันธ์กันมาต่อเนื่องนะจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีใครแสดงตนเป็นครอบครัวนะฮะของน้องคนหนึ่งนะลักษณะน้องเนี่ยมีอาการเป็นดาวซินโดรมนะครับแล้วก็ไปเจออยู่ที่อาคารโมเดิร์นฟอร์มที่ศรีนครินทร์นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาตรงนี้ได้ยังไงนะครับก็บกพร่องทางเรื่องของการสื่อสารนะครับน้องสูงประมาณ160ซมผิวคล้ำผมดำแล้วก็สั้นนะฮะอายุประมาณ14ปีนะใส่แต่งตัวด้วยชุดสีดำใส่เสื้อยืดสีดำแล้วก็เป็นลายๆนะแล้วก็กางเกงวอร์มขายาวสีดำด้วยใครรู้จักน้องนะครับติดต่อมาได้ที่จสร้อยนะหรือว่าติดต่อไปที่สนประเวศได้เลยตอนนี้สนประเวศรับดูแลน้องเป็นการชั่วคราวอยู่นะครับหรือว่าติดต่อมาที่จสร้อยก็ได้เดี๋ยวเราช่วยประสานงานให้เป็นสื่อกลางให้1137หรือว่าดอกจัน1808นะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับมีสายจากนายช่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกห้วยชินสีทางหลวงหมายเลข4นะฮะตัดกับทางหลวงหมายเลข3337หมายเลข4นี่ก็เพชรเกษมนะเดี๋ยวไปคุยกับนายช่างสมบูรณ์กันนายช่างสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับนายช่างครับจุดนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเพชรเกษมใช่ไหมครับจุดนี้ห้วยชินสี
3: ครับครับแยกห้วยชินสีนี่อยู่ที่กม112นะครับ
1: ครับ
3: งานก่อสร้างเราจะเป็นก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข339และ37นะครับ
1: ครับ
3: คือเราวิ่งแต่ทางเป็นทางวิ่งคู่ทางขนานคือทางก่อสร้างในทางหลวงหมายเลข4เป็นสะพาน2ทัวร์นะครับข้ามสี่แยกครับ
1: ครับต้องมีการปิดเบี่ยงจราจรอะไรยังไงบ้างครับในช่วง
3: ใช่เดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะปิดเบี่ยงตรงสี่แยกเพื่อตัดถัดไม่มีสี่แยกไฟแดงอ่ะทางหลวงเลขสี่เราจะวิ่งโฟลเลยทั้งขาขึ้นและขาล่องส่วนทางหลวงเลขสามเจ็ดเข้าทุ่งหลวงแล้วบ้านกูบัวนี่ให้ไปจับรถตำแหน่งเราจัดไม่ให้นะครับ
1: อ
3: ันที่สี่แยกแล้วข้างมาประมาณทั้งสามร้อยเมตรนะครับ
1: รถจะวิ่งได้เลนไหนบ้างครับในช่วงวันพรุ่งนี
3: ้
1: วันพรุ่งนี้พอปิดเบี่ยงแล้วรถจะวิ่งได้เลนไหนบ้างครับ
3: วิ่งปกติครับทางคู่ขนานทางวิสีวิ่งทางขาเข้าขาออกวิ่งได้ปกติครับไม่ต้องติดไฟแดงแต่ว่ารถที่จะมาตัดกระแสคือทางหลวงเลข339 37เนี่ยให้ไปจับรถซ้ายไปจับรถทั้งสองข้างนะครับเป็นวงลักษณะบริหารจัดการจราจรแบบตรงวงวงเวียนนะครับเป็นวงเวียนประมาณนั้นครับ
1: ครับตอนนี้ความคืบหน้าเปอร์เซ็นต์งานนี่ถ้าเป็นร้อยละกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะที่ดำเนินการ
3: ตอนนี้ใช่ไหมฮะล่าสุดถึงเดือนสิงหาเนี่ย61%ครับผลงานเป็นบวก8%ครับแต่ยังดำเนินการก็2ปีเต็มแล้วครับถึงกันยานี้เหลืออยู่ไรอีก1ปี12เดือนครับ
1: อีกปีนึงเนาะถึงกันยาปีหน้า
3: ถ้าได้เซ็นสัญญาครับผม
1: อันนี้น่าจะทันกำหนดไหมฮะ
3: ไม่ได้ล่าช้าแน่นอนครับจะตำแผนทันครับ
1: ฝนนะหัวในช่างฝนนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคไหมถ้าตกลงมา
3: ก็นิดหน่อยครับ ในผมเพิ่งหลบฝนมานี่ครับคุณในรถนี
1: ่เอาละครับ
3: เทปูนอยู่ในรถอยู
1: ่ตกเหรอฮะที่นู่น
3: อยู่ตกแล้วผมเลยวิ่งเข้ามาที่รถเมื่อกี้บอกว่าขอเวลาอีกสองนาทีโทรกลับมาอีกรอบเนี่ย
1: อ๋อตกหนักไหมฮะเนี่ย
3: ครับมีเรื่องตาแล้วครับ
1: เริ่มซาแล้ว
3: เจอฝนกันทุกวันครับเจอฝนกันทุกวัน
1: แล้วพรุ่งนี้เห็นมีสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าจะมีปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมหรือเปล่า
3: ใช่พรุ่งนี้ครับน่าจะสายๆ 10:00 นก็เริ่มก็ขอความร่วมมือทางตำรวจพื้นที่ด้วยเข้ามาช่วยดำเนินจราจรหน้างานด้วยครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปที่แขวงแล้วก็ที่จังหวัดเรียบร้อยเลยครับ
1: อ๋อก็คือจะปิดด้านของ3337กับ3339
3: ครับเส้นนี้วิ่งผ่านไม่ได้อารมณ์เลขสี่วิ่งโฟเลยครับต้องการขึ้นขาล่อง
1: แ
3: ต่เจ็ดกับสามเก้าก็ไปกลับพวกเราครับ
1: แต่ว่าตรงเพชรเกษมมันก็วิ่งได้ปกติใช่ไหมฮะ
3: ครับวิ่งได้ปกติวิ่งดีเลยครับไม่ติดเลยผิวเลย
1: ได้ครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางจำเป็นต้องเลี่ยงไหมหัวหน้าไม่ต้องเลี่ยงมั้ง
3: ไม่ต้องครับ
1: เนาะ
3: ทางลงนี่สามเก้าวิ่งสบายเลยที่ดีสีแดงก็วิ่งผิวเลยครับแต่ให้ใช้ความเร็วใครกำหนดแล้วกันสักไม่เกิน60-70ประมาณนี้ก็พอครับเราทำงานบางจุดเรายังมีงานก่อสร้างงานทางอยู่ครับค่อยระวังหน่อยแล้วกันแต่เราก็มีป้ายมีตลอดไฟมีไฟตลอดที่จุดขับรถอะไรเงี้ยเราก็มีไฟกระพริบตั้งแล้วมีพวกไฟสว่างกลางคืนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับแล้วส่วน3337กับ3339นี่แนะนำหน่อยฮะในช่างว่า
3: ตรงเจ้าตอนนี้ผมก่อสร้างเข้าไประยะทางแค่ประมาณ500เมตรแล้วเทถนนฝั่งด้าน LT เสร็จไป1ฝั่งแล้วอยู่เลนใต้ด้านขา RT ประมาณ1เลนก็จะเสร็จทาง339นะฮะส่วน37นี่มันก็เริ่มวางท่อด้านซ้ายทางไป200เมตรได้นะฮะแล้วนี่จะมีแค่รื้อผิวทางแล้วก็ทำปรับปรุงทางเท้าแล้วบ่อพักอะไรเงี้ยแค่นั้นเองระยะทางก็ประมาณ300เมตร37ครับไม่เยอะอันนี้ถนนเราสร้างทั้งหมดเนี่ยจัดเป็นงานเราได้ประมาณ 80% ได้แล้วงานถนนเราก็เหลือไม่มากนะครับเป็นทางรองแล้ว37กับ39ครับทางเลขสี่นี่ถ้าจะหมดแล้วถ
1: ้
3: าติดถนนนี่
1: เพราะว่าปกติถ้าติดนี่น่าจะติดเพชรเกษมมากกว่าเนาะ
3: ไม่ติดช่วงนี้ไม่ติดที่ติดคือไฟแดงนะครับเพราะบริหารจราจรตอนเดินไฟแดงมีตำรวจปกติเราก็ตั้งออโต้ไว้เป็นธรรมดาแต่เสาร์ที่ถ้ามีรถเข้าออกเยอะก็มีตำรวจเขาอยู่ที่ป้อมอยู่เขากดไฟแดงเขาตอนน
1: ั้นอันนี้เราต้องทำตลอด24ชั่วโมงเลยไหมครับสำหรับจุดนี
3: ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าก็คืออาจจะมีเทลกี่พวกสะพานบล็อกเดอร์เซกเมนต์อาจจะผ่าสัก4 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่มประมาณนี
1: ้
3: ก็ไม่ได้ทุกวันนะครับแล้วแต่ถ้ามีงานก็ทำเรียนทั้งกลางวันครับกลางวัน
1: ครับอ่ะยังไงขอบคุณมาก
3: นะครับจราจรเท่าไหร่
1: ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้สายๆต้องติดตามดูกันอีกทีนึงเนาะพอเปิดแล้วเพชรเกษมน่าจะดีขึ้น
3: ไม่น่ามีปัญหาน่าจะฟู
1: ดีน่าจะดีขึ้นกับเพชรเกษมได้ครับขอบคุณมากครับในช่างสมบูรณ์
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับขอบคุณในช่างโครงการนะครับในช่างสมบูรณ์กับงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกห้วยชินสีนะครับเป็นถนนเพชรเกษมนะหรือว่าทางหลวงหมายเลข4ตัดกับทางหลวงหมายเลข3337ลงไปถึงทางฝั่งของ3339ครับเป็นความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: สวัสดีพี่เหมียวด้วยนะครับทักทายเข้ามาแล้วก็คุณวิชาญบอกว่ากรณีรถยางแตกบนทางด่วนนะครับได้นำรถสไลด์ไปยกรถตู้ทึบออกจากจุดเกิดเหตุแล้วครับขอบคุณพี่วิชาญด้วยนะฮะแล้วก็คุณมาร์กนายสวัสดีพี่มาร์กด้วยนะครับคุณมาร์กนายบอกว่าบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้ามาจากพุทธมณฑลสาย4มาจนถึงตลิ่งชันการจราจรคล่องตัวดีมากครับส่วนฝั่งขาออกก็คล่องตัวครับขอบคุณพี่มาร์กนายด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ื่อจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: 16นาฬิกาพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยเข้ามานะครับก่อนหน้านี้เป็นฝนเล็กน้อยอยู่ที่คลองสามวาแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศทางตะวันออกนะแนวโน้มคงที่นะครับจะฝนหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประจินบุรีนะแล้วก็พัดออกไปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะอยู่ที่สุพรรณบุรีต่อเนื่องมาทางฝั่งพระนครศรีอยุธยานครปฐมนี่เป็นลักษณะฝนกระจายนะบางพื้นที่นะแต่ว่าที่หนักก็จะเป็นแถวสุพรรณบุรีกับประจินบุรีนี่แหละที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับส่วนก็มีฝนเป็นลักษณะฝนกระจายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่ราชบุรีแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เข้ามาทางสมุทรสงครามสมุทรสาครนะแต่น่าจะสลายตัวไปก่อนนะแถวราชบุรีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีเล็กน้อยบางๆเลยที่บางพลีสมุทรปราการนะฮะก็ดูทิศทางแล้วไม่ได้เคลื่อนเข้ากรุงเทพนะอีกกลุ่มนึงก็อยู่แถวพระนครศรีอยุธยานะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเพราะว่าหลายท่านพอช่วงเย็นจะเริ่มถามเรื่องฝนมาแล้วแต่วันนี้อากาศร้อนนะช่วงกลางวันนี่โอ้โหหลายท่านแจ้งเข้ามาว่าแดดค่อนข้างแรงในหลายพื้นที่เลยติดตามการรายงานข่าวนะครับวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิเมาไม่ขับวิทยาประกันภัยและก็จสร้อยของเรานะครับมีการมอบรางวัลอาสาตาจราจรนะประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม2569เดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณบุษบงบุษปาวณิชครับคุณบุษบงครับ
1: ค่ะคุณเฉยมา
0: ครับ
1: วันนี้คุณวีนาไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมอบรางวัล
0: อ
1: าสาตาจราจรนะคะ
0: ซึ่ง
1: วันนี้นะคะมีพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ค่ะผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลการขับเคลื่อนโครงการอาสาตาจราจรค่ะซึ่งเดินหน้ามาตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลให้กับเจ้าของคลิปที่ผ่านการคัดเลือกประจำเดือนเมษายนและก็พฤษภาคม2569 20รางวัลนะคะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 100,000 บาทโดยได้รับการสนับสนุนจากวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะซึ่งในแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะพลตำรวจโทจิรสันต์แก้วแสงเอกผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านปฏิบัติการด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนนะคะวิริยะประกันภัยนะคะแล้วก็คุณวีนาเสรีอรุโนผู้จัดการสถานีวิทยุจสร้อยค่ะรวมไปถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกันมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าโครงการอาสาตาจราจรเป็นโครงการที่อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแล้วก็เสริมสร้างวินัยยกระดับความปลอดภัยทางถนนเป็นสำคัญเลยนะคะซึ่งรางวัลที่ได้รับที่น่าสนใจในเดือนเมษายนนี้ที่น่าสนใจมากก็คือรางวัลที่ได้รับรางวัลที่1ของเดือนเมษายนได้เงินรางวัล 20,000 บาทเนี่ยก็คือจักรยานยนต์ชนรถเก๋งในวงเวียนนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปภาพให้ชมจะให้ชม
0: มาแล้วมาแล้ว
1: นะคะซึ่งตามกฎมาแล้ว
0: มาแล้วคลิปมาแล้ว
1: คลิปมาแล้ว
0: คลิปมาแล้ว
1: มาแล้วนะนะคะซึ่งก็คือเวลาในการเนี่ยหาคลิปที่ได้รับรางวัลที่1ในเดือนเมษายนนะคะก็เป็นคลิปที่บอกว่าจักรยานยนต์ชนรถเก๋งในวงเวียนซึ่งตามกฎจราจรแล้วรถต้องให้รถในวงเวียนไปก่
0: อ
1: นแต่จักรยานยนต์ไม่รอนะซึ่งตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าต้องแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถเก๋งที่รถเก๋งที่กระจกหน้าแตกเลือด
0: ร้าวเลยอ่ะ
1: นะคะกระจกหน้าจะเต็มจะเป็นจัดหนักนะคะส่วนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลที่1นะ 20,000 บาทก็เป็นจักรยานยนต์เหมือนกันค่ะซึ่งเป็นจักรยานยนต์ไม่ชะลอความเร็วนะซิ่งอัดกลางลำแท็กซี่เลยนะคะแล้วก็มีรางวัลที่2ก็จะเป็นไรเดอร์เลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิดก่อนที่จะโดนเสยท้ายล้มถลายไปกับพื้นถนนอันนี้ก็เป็นรางวัลที่2ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นกล้องแหน่ที่ติดตาอันนี้น่าจะเป็นรางวัลที่1ของเดือนพฤษภาคม
0: เออน่ากลัวนะ
1: ใช่แล้วแหน่แท็กซี่นะคะแหน่เนี่ยเห็นไหมโอ้โหภาพมันมัดแล้วก็เจ
0: อ
1: ก็บาดเจ็บด้วยนะ
0: อ
1: ันตรายมากๆเลยนะคะย
0: ัง
1: ไงก็เนี่ยก็คลิปจากหน้ารถนี่แหละค่ะสามารถส่งเข้าได้นะคะในการมอบรางวัลของอาสาตาจราจรนะคะโดยพลตำรวจโทนิติธรก็บอกว่าโครงการอาสาตาจราจรเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานจราจรนะคะตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนะคะ ซึ่งให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะแล้วก็ในการควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างวินัยจราจรยกระดับความปลอดภัยทางถนนนะคะเมื่อสตช.ได้รับคลิปจากประชาชนเนี่ยที่ส่งมาเยอะมากนะจะมีการประสานตำรวจในพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดเนี่ยนะคะก็จะนำข้อมูลพยานหลักฐานจากคลิปที่ได้มาเนี่ยในการสืบสวนติดตามและดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายนะคะส่วนประชาชนที่เป็นผู้ส่งคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุหรือการกระทำผิดกฎหมายการจราจรซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญเลยนะคะในการเป็นอาสาตาจราจรที่มีส่วนในการช่วยคนดีชี้คนผิดแล้วก็เป็นหูเป็นตานะคะสามารถที่จะส่งคลิปผ่านหน้าเพจของอาสาตาจราจรก็ได้หรือง่ายๆส่งมาที่จสร้อยก็ได้นะคะรวมไปถึงเพจของตำรวจทางหลวงกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะแล้วก็ซึ่งผู้ที่คลิปเจ้าของคลิปที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้รับเงินรางวัลนะคะ 20,000 บาทเป็นรางวัลที่1แล้วก็ไล่เรียงลำดับลงไปนะคะ
0: ครับ
1: ก็ทางด้านของตำรวจเองก็อยากให้ประชาชนร่วมการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดละค่ะคุณเสมา
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดือนเนี่ยเราก็ได้รับแจ้งเรื่องราวมากมายแล้วก็มีการฝ่าฝืนทำผิดกันเยอะมากๆเลยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเมาไม่ขับนะคะเมาไม่ขับแล้วก็เวลาขับจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยด้วยนะคะแล้วก็นั่งรถก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็อย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะอย่าฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะร่วมกันเป็นอาสาตาจราจรค่ะส่งคลิปกล้องหน้ารถเข้ามาเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้มีวินัยยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรมมั่นคงยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: เหตุเกิดขึ้นแบบน่ากลัวมากเลยนะแต่ละคลิป
0: ใช่แต่ละคลิปนี่อันตรายมาก
1: นะคะก็เพิ่มเติมกันในช่วงนี้ค่ะคุณเสมา
0: ขอบคุณครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวันนี้ด้วยนะฮะเป็นความร่วมมือกันนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิเมาไม่ขับวิทยาประกันภัยและก็จสร้อยของเรานะครับก็มีการมอบรางวัลโครงการอาสาตาจราจรนะประจำเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมที่ผ่านมาประจำปี2569นะติดตามข้อมูลการจราจรกันต่อนะถึงแม้ว่าฝนไม่ตกแต่รถติดมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอโศกมนตรีไปกับสุขุมวิทเข้าออกแยกอโศกเพชรบุรีนะฮะราชเทวีประตูน้ำศรีอยุธยาพญาไทนะครับพระราม4สาทรเหนือใต้กรุงธนบุรีติดแล้วนะมุ่งหน้าไปทางของราชพฤกษ์ต่างระดับสุนเรียบแล้วก็รวมไปถึงด้านของสะพานพระราม3มุ่งหน้าฝั่งขาออกรัชดาภะแจ้งว่าปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถนนพหลโยธินนะครับเป็นช่วงเกษตรเสนาไปกับ2ฝั่งตรงข้ามมอศรีปทุมจากกรมป่าไม้ออกไปก็รถเยอะนะแถวสะพานใหม่ขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับงามวงวานหนาแน่นนะเขาบอกว่าพงเพชรบางเขนเกษตรไปกับเลยวงสว่างรถเยอะครับมุ่งหน้าไปรัชดาภิเษกที่แยกประชานุกูลแล้วก็ฝั่งที่มาจากโค้งศาลอาญาที่ท้ายอยู่ก่อนถึงศาลอาญานะไปทางด้านของรัชโยธินไปจนถึงแยกวงสว่างเคลื่อนตัวได้ช้าตลอดเส้นทางเลยติวานนท์ฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำชะลอตัวท้ายจะยาวกว่านะที่จะมุ่งหน้าไปแยกแครายส่วนฝั่งที่มาจากซอยริวดีฝั่งนี้ท้ายแถวสั้นลงนะครับผ่านพ้นแยกแครายไปเจอแยกสนามบินน้ำอีกจุดหนึ่งที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของแจ้งวัฒนะเรียบคลองประปาที่จะมุ่งหน้าไปหลัก4ได้ช้านะแต่ฝั่งกลับกันจากหลัก4มุ่งหน้าไปหน้าศูนย์ราชการฝั่งนี้เต็มพื้นที่เลยรามอินทราฝั่งขาออกชะลอตัวมายาลาบนะครับก่อนถึงลาดประเขาอีกจุดหนึ่งด้วยแล้วก็ทางฝั่งของหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ช่วงนี้ท้ายแถวยังสั้นอยู่ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะวัชรพลเรียบด่วนยังใช้การได้อยู่นะครับนวมินเข้าออกช่วงม8ยังเคลื่อนตัวได้แถวสั้นคูบอลเองก็เช่นเดียวกันนะครับด้านของรัชดารามินทามุ่งหน้าไปคู่ขนานสาย9ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับแถวนวลจันทน์แถวเกษตรยังเคลื่อนตัวได้นะครับรถเยอะหน่อยทางฝั่งเกษตรนวมินทร์มาจากลาดตะเคาอเวนิวเรียบด่วนสุขทัศวรชะลอตัวนะส่วนฝั่งกลับกันถ้าผ่านพ้นเรียบทางด่วนรามินทานรงไปใช้การได้ดีขึ้นนะแน่นอีกครั้งนึงก่อนถึงเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรซึ่งจุดนี้เนี่ยหัวเขาอยู่ด้านของงามวงวานนะก็หนาแน่นไปตลอดเส้นทางเลยนะครับราชดำเนินกลางยังติดอยู่นะครับผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกวัวก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งกลับกันรถก็แน่นเหมือนกันตั้งแต่เชิงทางลงมาเลยเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านี่รถก็เยอะนะครับวรจักรจักรพรรดิพงศ์จปลยังแน่นอยู่ราชดำเนินนอกรถยังเยอะอยู่นะครับศรีอยุธยารถยังมากอยู่มุ่งหน้าไปพญาไทต่อเนื่องไปจตุรทิศทางฝั่งของราชปารภยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเพชรบุรีหนาแน่นประตูน้ำราชเทวีพญาไทชะลอตัวไปกลับบริเวณช่วงแยกราชเทวีแล้วก็ทางฝั่งของราชดำริแยกราชประสงค์นะครับเฉลิมเผ่าอังรีดูนางอังรีดูนางไปพระราม4รถก็เยอะเหมือนกันนะราชพฤกษ์ครับกับคุณพงศกรสวัสดีครับ
2: คุณเสมาครับฝั่งราชพฤกษ์บ้างครับมาได้ต่างระดับที่แยกส่วนของไปสะพานเจษฎาบดินทร์นะครับ ผมวิ่งราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับก็รถก็ปริมาณมากแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ช่วงข้ามสะพานอ้อมนนท์นะครับก
1: ็
2: รถจะเต็มพื้นที่แล้วก็เคลื่อนตัวกันช้าๆค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงนะครับแล้วก็เห็นมีกระแสรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปรัชดาธิเบศฝั่งขาออกนะครับครับแต่ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆปริมาณรถเยอะตอนนี้ผมมาถึงราชพฤกษ์ตรงช่วงก่อนที่จะไปถึงชัยพฤกษ์อะครับก็รถเต็มพื้นที่แต่เคลื่อนตัวกันได้รถที่เบี่ยงเข้าทางขนาดนะครับจะไปทางราชพฤกษ์จะไปทางบางบัวทองครับก็ปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าแค่ตรงไป3 4 5ยังเคลื่อนตัวได้ดีแต่จุดสังเกตว่าฝั่งขาเข้าอะครับเต็มเลยครับแน่นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่เมื่อเข้าที่ขับผ่านมาไม่เห็นว่ามีอุบัติเหตุนะครับ
1: ครับ
2: แต่แค่สงสัยว
1: ่
2: าทำไมรถฝั่งขาเข้ามีปริมาณเยอะครับตั้งแต่แถวช่วงอนุบาลเด่นล่าไปครับแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปถึงรัตนาธิเบศนะครับ
1: แต่ฝนไม่มีใช่ไหมคุณพงศกรในพื้นที่
2: ไม่มีครับก็มีแดดอยู่ครับแล้วก็เมฆเยอะครับ
1: ครับครับครับ
2: ครับผม
1: ได้ครับ
2: ไม่ต้องเห็นอุบัติเหตุเลยฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณพงศกร
2: ดีครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกเส้นทางขอบคุณสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับสิริธดามาดีค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
7: จาวเรศ
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
11: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
7: จาวเรศ
12: เสียวฟันน่ะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ตำรวจบุกยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลเด็ก44คนปลอดภัยเร่งเกลี้ยกล่อมมอบตัวผู้ว่าชลบุรีสั่งปิดเรียนเร่งดูแลสภาพจิตใจครูนักเรียนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติสภาพิจารณาร่างพรบ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยด้านฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังกรมการปกครองของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลซ้ำซ้อนขณะที่งบซื้อเกราะกันกระสุนแพงกว่ากรมน.สะท้อนไม่คุ้มค่าและสำนักงบสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาสิริพงษ์ยันรัฐบาลไม่ทวงงบ70ชี้ฝ่ายค้านอภิปรายเยอะเองถามกดดันกกต.ปมหัวสว.ใครได้ประโยชน์สว.นัดพิจารณาร่างงบ70วางกรอบ 10-11 กันยายนนี้รอสส.ถกเสร็จพร้อมลุยถก6ร่างพรบ.ในสัปดาห์หน้าขณะที่พิสิทธิ์ยันสว.138คนยังทำหน้าที่ปกติเหตุไม่ทราบจำนวนแน่ชัดกองทัพเรือประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทสทนช.ออก

0: หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มเหตุน้ำมันรั่วพระราม3เร่งแกะรอยต้นต่อด้วยลายนิ้วมือน้ำมันหาต้นทางคาดทราบผลภายใน2สัปดาห์พร้อมพิจารณาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายมท.2สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศลุยขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมถือครองที่ดินแทนคนต่างชาตินอมินียันหากพบผิดกฎหมายฝันไม่เว้นด้านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งเด็ดขาดให้บริษัทเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพออกจากสุสานยิวอำเภอบางคล้าภายใน7วันพร้อมเปิดช่องยื่นอุทธรณ์ได้ใน15วันอธิบดีปกครองหึ่มลั่นต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเผยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งชี้มีแรงกว่านี้อีกมากไทยสปป.ลาวเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามพรมแดนเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่อุเทนถวายปทุมวันโดยให้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบผู้เรียนอย่างน้อย3เดือนจนกว่าจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่อุเทนถวายแล้วเสร็จหวังทำให้โซนสยามปลอดภัยรับปากจุฬาจะไม่นำพื้นที่ไปใช้ในเชิงพาณิชย์อยุธยาตำรวจนำตัวเอ็กมือปืนยิง2ศพทำแผนชี้จุดลั่นไกโหดพร้อมคุมตัวสอบสวนเพิ่มสถานีตำรวจภูธรอุทัยก่อนส่งฝากขังศาลจังหวัดซึ่งผู้ต้องหาสีหน้าเคร่งเครียด
1: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
5: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
4: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได
5: ้คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: สมเด็จพระเจ้า

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทราบผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการประกาศรายชื่อผู้โชคดีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีกับผู้โชคดีทั้ง25ท่านนะครับที่ได้รับบัตรชมคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซ่วินออร์เคสตรานะครับขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้นะครับจาก FacebookJS Loy Radio ของเราทาง Facebook Fanpage นะครับหลังจากนั้นก็ทำตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำเลยนะครับผู้ที่ได้รางวัลก็ติดต่อยืนยันตัวตนผ่านทาง Inbox Facebook JS Loy Radio นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ภายในวันที่10กันยายนวันพรุ่งนี้นะฮะ2569นะหากไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับนะฮะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ยินดีด้วยนะครับทั้ง25ท่านก็จะพาคนรู้ใจไปได้อีก1คนด้วยนะดีใจด้วยดีใจด้วยขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลรายชื่อทั้ง25ท่านได้ทาง Facebook จสร้อยเลยนะครับการจราจรครับในช่วงเวลานี้รับแจ้งจากทางคุณสุทัศน์ครับบอกว่าศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาออกนะครับกลางสะพานข้ามแยกลาซานมีกระบะ2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะแต่เขาบอกว่าส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันรถมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับมีทางคุณบุญเกิดแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของจสร้อยของเรานะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเชิงทางขึ้นเป็นฝั่งขาออกมีจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บกีดขวางอยู่ในเลนขวานะครับเราก็เลยประสานงานไปสน.ชนะสงครามบอกว่าทำการเคลื่อนย้ายแล้วนะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทางทีมกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วขอบคุณข้อมูลจากทางสน.ชนะสงครามด้วยนะครับการจราจรก่อนหน้านี้ชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ครับคุณน้อยมิเตอร์ครับพี่น้อยบอกว่ามีรถจอดส่งของกันอยู่ที่ถนนเพชรเกษมเป็นฝั่งขาออกปากซอยเพชรเกษม19ครับเป็นรถบรรทุกน้ำอัดลมเขาบอกว่าจอดลงของกันข้างทางเลยอยู่เลนซ้ายก็เลยทำให้รถติดขัดพอเลยจากจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณชัยรัตน์อยู่รามอินทราเป็นฝั่งขาเข้าแฟชั่นไอแลนด์ที่จะมุ่งหน้าไปกม8รถมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้ง2ด้านนะครับพี่พันธ์อยู่ตะนาวครับการจราจรติดขัดเลยนะครับพี่พันธ์บอกว่าถนนราชดำเนินกลางมีปิดเบี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าช่วงเย็นเนี่ยรถจะติดขัดมากๆเลยนะพี่พันธ์แจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้มีสนามชัยผู้ใช้เส้นทางบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะเราก็เลยสอบถามไปทางด้านของสน.ชนะสงครามแจ้งกลับมาบอกว่าเป็นปริมาณรถมากอย่างเดียวนะสำหรับในพื้นที่ของชนะสงครามในเวลานี้คุณนกอยู่งามวงวานเป็นฝั่งขาออกเกษตรที่จะมุ่งหน้าไปบางเขนการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ด้านเลยคุณดำรงบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่ที่คลองหลวงนะครับเลี้ยวเข้ามาจากตัดพหลโยธิน100เมตรมีรถดำจอดเสียกีดขวางอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีคุณดำรงเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าเป็นรถดั๊มจอดเสียทีมงานประสานงานไปที่สภ.คลองหลวงเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับกรณีคุณสุทัศน์บอกว่ากลางสะพานข้ามแยกลาซานศรีนครินทร์ฝั่งขาออกกระบะ2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะครับแต่ว่าการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังใช้กันได้ครับทั้งฝั่งสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าเอกมัยต่อเนื่องแยกพระขนงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับหนาแน่นกันมาตั้งแต่ช่วงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทกันเลยส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวตั้งแต่พร้อมพงษ์มุ่งหน้ามาทางด้านของนานาและรวมไปถึงใต้ทางด่วนเพลินจิตด้วยรัชดาภิเษกที่จะมุ่งหน้าพระราม4รถมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งกลับกันหนาแน่นกว่านะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทเข้ามาในส่วนของอโศกมนตรีมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรียังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับพระราม9มาจากทางฝั่งอสมทผังเมืองชะลอตัวอยู่นะครับฝั่งขาออกส่วนด้านของดินแดงผ่านพ้นแยกพระราม9มาบทแม่พระประชาสงเคราะห์ติดแล้วนะครับไปกลับเลยรามคำแหงช่วงข้ามทางรถไฟคลองตันชะลอตัวท้ายแถวไม่ยาวช่วงตัดพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดทั้งไปกลับจะมาหนาแน่นช่วงก่อนถึงฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลรามคำแหงครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลำสาลีครับท่านร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
2: สวัสดีครับ
1: ครับในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านรอง
2: ดีครับวันนี้ยังถือว่าดีสาทรใต้มีท้ายสะสมอยู่สาทรซอย5ครับ
1: ครับผม
2: ส่วนสาทรเนี่ยเส้นตัวได้ดีไม่มีปัญหาไม่มีท้าย
1: ครับ
2: อันสีลมขาเข้าก็ท้ายอยู่ซอย13สีลมเข้าคล่องตัว
1: ครับ
2: ตัวระจากรอบในรถมากยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ
1: ครับ
2: เจริญกรุงขาเข้าคล่องตัวเจริญกรุงเข้ารถมากยังเคลื่อนตัวได้ด้านถนนจันทร์ก็เช่นกันเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาไม่มีรถชนรถเสียตอนนี
1: ้
2: ถือว่าดีครับตอนนี
1: ้มีฝนไหมนะลองในพื้นที
2: ่ไม่มีครับวันนี้ฟ้าปลอดโปร่งแล้วไม่มีฝนวันนี
1: ้ได้ครับขอบคุณครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกวงการดาวสูงเนินด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรท้องที่สน.ยานนาวาคุณมดเอ็กสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
3: กาญจนาตะวันตกครับจาก340มาทางเซ็นทรัลเวสเกตนี่ก็เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
3: รถไม่ติดขัดโดยเวสเกตเข้ามาทางฉิมพรีแล้วหลุดออกมาทางด้านเพชรเกษมบางแคขาเข้าใช้การได้ดีนะครับ
1: ครับ
3: ขาออกรถมากกว่าแต่ว่าจะไปชะลอตัวตรงแถวๆโรงคลองน้ำมหาสวัสดิ์เล็กน้อยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะไปชะลอตรงต่างระดับบางใหญ่พ้นจากจุดนั้นไปก็ใช้การได้ดีนะครับวันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับการจนาตะวันตกครับ
1: ครับ
3: ครับก็พรุ่งนี้มีโอเพนเฮาส์ใช่ไหมครับของคุณเสมา
1: ที่ไหน
3: ก็ขอให้โชคดีนะครับ
1: โชคดีด้วยเออจะรอดูว่าจะโชคดีไว
3: ้ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หมดเอกสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่นะครับการจราพิเศษครับด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะคุณบดเอกบอกว่าวันนี้ใช้การได้ดีนะแถวบางใหญ่แถวชิ้นพีก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้อยู่ถึงแม้จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นในรอบเย็นแต่ก็เป็นปกตินะในช่วงเร่งด่วนเย็นวันนี้ใช้การได้นะครับรถจอดเสียอุบัติเหตุยังไม่พบนะแล้วก็ฝนยังไม่เข้ามาคุณสำลิดสวัสดีพี่สำลิดนะครับแล้วก็คุณอัญชิสาดีใจด้วยนะครับได้บัตรใช่ไหมเป็นผู้โชคดีนะนะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหรือยังนะครับขอบคุณคุณอัญชิสาด้วยนะครับแล้วก็คุณสำลิดบอกว่าอยู่เลียบทางรถไฟบางขุนนนท์เหรอฝนมามืดเหรอครับอ้าวนะฮะมีฝนเข้ามาแล้วเหรอแถวบางขุนนนท์ใช่ไหมอ่ะขอบคุณพี่สำลิดด้วยนะครับมีการจราจรเพิ่มเติมเข้ามานะครับเขาบอกว่าสาทรใต้ท้ายอยู่ก่อนถึงแยกนรินทร์แล้วก็ฝั่งสาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทร์กับแยกวิทยุสีลมไปพระราม4ติดแล้วสุรวงศ์ศรีพญาเองก็แน่นเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าพระราม4ไปกันได้ช้านะครับ3ย่านไปสะพานไทยเบลเจียมต่อเนื่องไปทางด้านของคลองเตยแยกเกษมราษฎร์อย่างชะลอตัวกันอยู่ทั้งฝั่งสุนทรโกษาก็บอกว่าชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะรวมไปถึงด้านของสุขุมวิทเข้าออกแยกอโศกอย่างหนาแน่นนะครับทั้งฝั่งของบรรทัดทองเจริญผลยังเคลื่อนตัวได้แต่ด้านของพญาไทที่จะไปราชเทวีมาจากปทุมวันก็รถมากเหมือนกันล้านหลวงรถเยอะนะครับราชดำเนินกลางตามที่พี่พันแจ้งเลยยังแน่นๆกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของราชดำเนินนอกด้วยราชวิถีนะครับมุ่งหน้าแยกสังคียังได้ช้าแต่ว่าโซนแถวตึกชัยเริ่มดีขึ้นนะก็จะมีตรงหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ยังหนาแน่นบริพุทธโยธินค่อนข้างติดนะครับจากอนุสาวรีย์ชัยมาสนามเป้ามาอารีเนี่ยรถค่อนข้างเยอะนะแล้วก็บริเวณช่วงแยกสะพานควายตอนนี้ก็แน่นแล้วประชาราษฎร์1ไปบางโพไปโควาสร้อยทองติดแล้วนะครับด้านบนสะพานพระราม7ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะด้านบนสะพานพระราม7เนี่ยจะมีปัญหาฝั่งวงสว่างไปรัชดาอันเนี้ยติดนะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณณรงค์บอกว่าบนสะพานข้ามแยกพระราม9รัชดาขาเข้าก่อนถึงทางลงดินแดง100เมตรเหรอครับมีรถเก๋ง2คันชนท้ายกันขอบคุณคุณณรงค์ด้วยนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทางจสร้อยแล้วก็คุณอัญชิสาได้รับการติดต่อแล้วขอบคุณมากนะครับเพิ่มเติมได้คุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณชื่อมากครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ฐานบกวันนี้ดี
1: ครับ
2: เข้าออกจะได้เลย
1: ครับ
2: เล็กๆน้อยๆครับนั่นเอง
1: คร
2: ับหน้าพระขนาดนี้ทางถ้าช่วงแรกจะดีเดินรถทางเดียว
1: ครับ
2: นะครับถ้าตรงมาตรงหน้าโรงเรียนจะออกไปทางเพชรเกษมติดนะ
1: ครับ
2: รถจอดแจ้งหน่อยตรงนี้จะสวนทางละก็จะหนาแน่นทางเข้าทางออกเพื่อสวนทางไปเรื่อยเข้าไปบุญรอบองค์พระปฐมเจดีย์ก็ไม่เป็นปัญหานะใช้ได้เทศาก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังเข้ามาหน้าพระได้ต่อเนื่องออกไปทางเพชรเกษมก็เล็กน้อยตลอดตัว
1: ครับ
2: อย่าหวังเรื่องฝนน่าจะไม่มี
1: ไม่มีนะ
2: ไม่มีเลยไม่มีกลุ่มฝนเลยตอนนี้แดดจ้า
1: ครับ
2: มองไปทางราชบุรีก็ยังไม่เห็นเงานะยังมันค่อนข้างจะปลอดภัยเท่าที่ดูแล้วโปร่งวันนี้โปร่ง
1: ครับผม
2: ตกออกทิศตะวันตกต้องใช้บังตาหรือแว่นกันแดดนะครับบังตาจ้าเลยล่ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ลาดพร้าวรถเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง5แยกลาดพร้าวแล้วก็วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกที่มาจากสุทธิสารจะมุ่งหน้าไปตัด5แยกลาดพร้าวรวมไปถึงด้านของรัชวิภาด้วยนะครับทั้งฝั่งวิภาวดีรังสิตขาออกแล้วก็ด้านของรัชดาภิเษกเช่นเดียวกันนะครับ2ฝั่งรัชดาลาดพร้าวได้ตามรอบไฟรัชดาภิเษกจากสุทธิสารห้วยขวางเทียมร่มมิตรยังติดกันอยู่นะครับสัญญาณไฟฝั่งกลับกันชะลอตัวเทียมร่มมิตรผ่านพ้นไปดีขึ้นครับทั้งฝั่งเสรีไทยแยกนิด้าชะลอตัวนะครับตามรอบไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ด้านที่จะมุ่งหน้าไปคู่ขนานสาย9ก็จะมีปริมาณรถสะสมอีกจุดหนึ่งส่วนด้านของมิสทีนราชพัฒนารามคำแหงฝั่งขาเข้าวันนี้ชะลอตัวนะครับแต่ทางฝั่งของราชพัฒนาที่จะมุ่งหน้ามามิสทีนเนี่ยท้ายแถวยังสั้นอยู่ส่วนรามกำแพงฝั่งขาออกบริเวณช่วงแยกมิสทีนตัดราชพัฒนายังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรศรีนครินทร์ฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงศรีนุชที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของศรีเอี่ยมนะครับท้ายจะอยู่ประมาณแถวๆศรีอุดมนะมุ่งหน้าไปศรีราชาศรีครินทร์ไปทางด้านของแบลลิงก็ชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันจากศรีเทพาเข้ามาชะลอตัวก่อนถึงศรีด่านซอย3ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเริ่มใช้กันได้ดีขึ้นเทพรักษ์ศรีเทพาจะเป็นขาออกที่มีปริมาณรถเยอะกว่าแล้วก็บริเวณช่วงคลองขุดนะครับยังชะลอตัวอยู่การจราจรพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์สะพานการจราจรพิเศษเนี่ยฝั่งที่มาจากบางครุจะแน่นกว่านะครับส่วนฝั่งกลับกันไปพระราม2บางขุนเทียนเคลื่อนตัวได้ดีกว่าพระราม2วันนี้มีชะลอตัวนิดหน่อยก่อนถึงช่วงต่างระดับพระราม2ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นทั้ง2ด้านส่วนกระปะพึกยังเคลื่อนตัวได้ต่างกับราชพึกนะราชพึกนี่ท้ายจริงๆเนี่ยหนาแน่นตั้งแต่กรุงธนบุรีเลยลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์ต่อเนื่องมาทางด้านของตระหนักสุนเรียบยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พระราม3ชะลอตัวก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมแล้วก็มาหนาแน่นบริเวณช่วงใต้สะพานแขวนสะพานพระราม9มุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3มารถมากนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับคุณอัญชิสาเพิ่มเติมมาให้บอกว่าพระราม9ไม่มีฝนนะคะขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลครับพระราม9ขาออกรถมากนะครับแต่ฝั่งกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้รามกำแพงชะลอตัวบริเวณช่วงตัดพระราม9ตรงแยกรามรถมากขึ้นนะแล้วก็ทางฝั่งของดินแดงอันนี้ติดนะผ่านพ้นแยกพระราม9เข้ามาทางด้านของบทแม่พระประชาสงเคราะห์ใต้ทางด่วนสามเหลี่ยมดินแดงเข้าราชวิถีไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถยังมากอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของศรีอยุธยาขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหาละจะมีปัญหาฝั่งขาออกนะครับที่จะมุ่งหน้าไปแยกศรีอยุธยาไปแยกพญาไทไปจตุรทิศไปเลียบบึงไปพระราม9เนี่ยรถมากนะครับส่วนทางฝั่งของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้ก็จะมีสะพานการจราพิเศษฝั่งที่จะมาเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมมาจากบางครุสุขสวัสดิ์ด้านนี้รถจะเยอะกว่าฝั่งกลับกันไปพระราม2จะดีกว่าแต่ว่าหน้าด่านบางขุนเทียนหน้าด่านบางแก้วนี่ยังใช้ได้นะครับวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ไม่ติดจะติดทางลงสุขสวัสดิ์เนื่องจากสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงได้ช้าส่วนพระราม3ได้ตามรอบไฟถ้าเลี้ยวซ้ายก็มาได้เลยถนนพระราม3แน่นหน่อยมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยอมรวัดช่องลมชะลอตัวสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวสะพานพระราม3ขาออกรถมากกว่าขาเข้าไปถนนพระราม3เคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานกรุงเทพได้ตามรอบไฟไม่ว่าจะเป็นแยกถนนตกแยกบกโลนรวมไปถึงแยกมหิสวรรค์สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ตามรอบไฟสาทรสุรศักดิ์สาทรเหนือรถเยอะสาทรใต้รถมากนะครับได้ตามรอบไฟอ่ะแยกนรินทร์แยกสาทรสุรศักดิ์สาทรเหนือก็จะมีแยกคอนแวนต์แยกสารแดนแล้วก็แยกวิทยุที่ตัดกับพระราม4ส่วนบนสะพานเนี่ยใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าขาเข้าเนี่ยก็จะชะลอตัวสัญญาณไฟตรงสาทรสุรศักดิ์แต่ขาออกอ่ะจะไปแน่นก็กรุงธนบุรีนะลงจากสะพานไปโพนิมิตไปราชพฤกษ์ไปวุฒากาศไปต่างระดับสุนเรียบอันนี้เคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนด้านบนสะพานพระปกเกล้าแล้วก็รวมไปถึงด้านของสะพานพุทธฝั่งขาออกรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยยังใช้การได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าขาออกรถยังเยอะอยู่แล้วก็ทางฝั่งราชดำเนินกลางราชดำเนินในรวมไปถึงราชดำเนินนอกรถมากจริงๆครับวันนี้เชิงทางขึ้นฝั่งบรมตั้งแต่แยกบรมมาเข้าออกก็ดูจะหนาแน่นนะแล้วก็ได้ของจรัญสนิทวงศ์เข้าออกตรงบางขุนนนท์จะชะลอตัวมากกว่าตรงไฟฉายมีแนวก่อสร้างด้วยตรงนั้นสะพานพระราม8บนสะพานนี่ไม่ติดนะครับแต่ด้านของจปล.ตรงจักรพรรดิพงษ์มาเนี่ยติดนะแต่ท้ายแถวเขาสั้นลงนะก่อนหน้านี้ท้ายแถวเขายาวกว่านี้แต่ก็ยังมีท้ายอยู่ดีนะครับแต่วิสุทธิกษัตริย์เนี่ยท้ายยังสั้นอยู่สะพานสังฮียังไม่ติดสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮียังไม่ติดแต่ว่าทางฝั่งถนนลาดวิถีก่อนขึ้นสะพานเนี่ยรถเยอะนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นขอบคุณคุณใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็คุณอาทิตย์สามเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมมาพี่ใหญ่บอกว่าแจ้งวัฒนะมาลงประชานุกูลสามเหลี่ยมดินแดงพระราม9มอเตอร์เวย์เข้าสุวรรณภูมิมาบางนา จนถึงบางเสาธงไม่มีฝนเลยแดดจ้าด้วยขอบคุณคุณใหญ่ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้มีการจราจรสะพานพระราม7ดีขึ้นนะก่อนหน้านี้เขามีท้ายอยู่แถวๆช่วงกลางสะพานเหมือนกันนะคือมาแตะๆตรงเชิงทางลงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เหมือนท้ายเขาสั้นลงนะเขาไปอยู่ด้านของวงสว่างต่อเนื่องไปรัชดาภิเษกแยกประชานุกูลเคลื่อนตัวได้ช้านะส่วนฝั่งกับการถ้าผ่านพ้นวงสว่างขึ้นสะพานพระราม7ไปลงจรัญสนิทวงต่อเนื่องไปบางพลัดไปแยกบรมฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางพิบูลสงครามชะลอตัวนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปวัดเขมาต่อเนื่องไปสะพานพระราม5ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม5ถนนนครอินทร์ไม่ติดเลยนะครับเนี่ยยาวๆไปจนถึงวงเวียนบางขุนกองไปจนถึงต่างระดับบางคูเวียงก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางแต่ฝั่งกลับกันนะชะลอตัวนะที่จะเลี้ยวซ้ายตรงวงเวียนบางขุนกองที่จะไปลาดจะพึกออกอันนี้ชะลอตัวนะครับท่านร้อยตำรวจตีสมนึกอินเขียวท่านรองสารวัตรจราจรสนบางพลัดสวัสดีครับท่านรอง
2: ครับผมสวัสดี
1: ครับท่านรองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการจราจรในพื้นที่ครับ
2: วันนี้ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของผมนี่ทุกด้านคล่องตัวดีครับไม่มีท้ายแถวไม่มีอะไร
1: ครับผม
2: ครับผมตั้งแต่เช้ามาแล้วครับ
1: โล่ง
2: ดีโล่ง
1: ครับคาดว่าน่า
2: ครับผม
1: น่าจะเป็นมาจากสาเหตุใดครับทำไมวันนี้ถึงดีฮะ
2: น่าจะนักเรียนแม่ฟังสอบเสร็จแม่จะไปเข้าค่ายบ้างสอบบ้างแม่จะมีแล้วครับ
1: อ๋อเริ่มสอบกันแล้ว
2: เ
1: หรอ
2: เริ่มจะสอบกันแล้วครับผม
1: ครับรถจอดเสียอุบัติเหตุในพื้นที่ในช่วงเร่งด่วนรับแจ้ง
2: พื้นที่เชิงเร่งด่วนไม่มีฮะในพื้นที่ของผมวันนี้ไม่มีเลย
1: ครับ
2: ครับ
1: แล้วเห็นบอกว่าวันพรุ่งนี้ช่วงกลางคืนจะมีเรื่องของการจัดการจราจรเหรอครับในพื้นที
2: ่ในพื้นที่จะมีการเบี่ยงตัดเบี่ยงช่องจราจรนะตรงจรัญสนิทวง
1: ศ์อ๋อเราต้องตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงเชิญหน่อยครับท่านรอง
2: จริงนะท่านสวัสดิ์แม่เจ็ดไทยโอเคพรุ่งนี้ทั้งขาเข้าขาออกอะตรงช่วงจรัญ912จะมีการเบี่ยงช่องทาง
1: ครับ
2: พอมาถึงทางตรงแล้วทางตรงแล้วก็จะเบี่ยงออกซ้ายแต่ก็วิ่งได้3เลนฮะแต่ก็ต้องชะลอนิดนึงก็ต้องดูสภาพการจราจรว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง
1: อ๋อจะเป็นการทำแบบนี้ระยะเวลาเท่าไหร่ฮะกี่เดือนเลย
2: สองเดือนนะสองเดือน
1: สองเดือนนับจากนี้ไปนะฮะ
2: ใช่ฮะนับตั้งจากวันพรุ่งนี้ไปประมาณนั้นครับ
1: มันเป็นงานก่อสร้างอะไรครับตรงนั้นสะพานอะไรคร
2: ับ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฮะเกล็ดกายลง
1: อ๋อตรงเกล็ดกายอ๋อ
2: ใช่มาลงกลันสนิทลงครับ
1: คิดว่าการจราจรนี่จะเป็นยังไงบ้างครับ
2: ยังเดาไม่ออกเหมือนก
1: ัน ต้องดูนะ
2: ใช่เพราะมันก็เป็น3เลนเหมือนกันนะฮะทั้งเข้าทั้งออกแต่มันต้องชะลอได้หน่อยชะลอแล้วตีโค้งเบี่ยงออกซ้ายนะฮะ
1: ก็ต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนาะถ้ามันจะมีปัญหาก็ช่วงเร่งด่วนนี่แหละ
2: คนใช้รถใช้ถนนก็ต้องดูนี่หน่อยมาส่งบุตรหลานตอนเช้าก็ขอให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงเพราะมันเป็นวันแรกเราก็ยังคาดอะไรยังไม่ได
1: ้เริ่มคืนพรุ่งนี้
2: ครับตอนพรุ่งนี
1: ้เริ่มคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ
2: คืนพรุ่งนี้สองทุ่มสี่ทุ่ม
1: สี่ทุ่มคืนพรุ่งนี้สี่ทุ่มเนาะ
2: ครับผม
1: ได้ยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านรองสารวัตรที่มาเพิ่มเติมให้ครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ย้ำนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่ของสนบางพลัดเนี่ยประชาสัมพันธ์มีการดำเนินงานก่อสร้างสะพานแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณช่วงเกียรติกายนะครับทางฝั่งของจรัญสนิทวงศ์บริเวณช่วงคลองบางอ้อเขาก็เลยมีความจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจรเดิมแล้วก็เปิดใช้ทางเบี่ยงเป็นการชั่วคราวนะครับก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เวลา 22:04 นเป็นต้นไปคืนพรุ่งนี้นะ4:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงระยะเวลาก็ประมาณ2เดือนนับจากวันพรุ่งนี้นะครับประมาณ2เดือนถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าจะมีการปิดช่องทางเดินรถนะครับทั้งหมด3ช่องทางแล้วก็เบี่ยงให้ใช้ทางเบี่ยงด้านซ้ายเนี่ย3ช่องส่วนฝั่งขาออกก็จะปิดช่องทางเดินรถเดิมทั้ง3ช่องทางแล้วก็เปิดให้ใช้ทางเบี่ยงด้านซ้าย3ช่องทางก็เท่ากับว่าจำนวนช่องทางเนี่ยมันเท่าเดิมแต่ว่าเขาจะมีเปิดให้เบี่ยงกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผู้ที่ใช้เส้นทางที่จะมุ่งหน้าสะพานพระราม7แล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกบางพลัดเนี่ยโปรดใช้ทางเบี่ยงด้านซ้ายตามป้ายแนะนำของทางเจ้าหน้าที่แนะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรชะลอตัวนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์มาในพื้นที่ของสน.บางพลัดครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุ
3: ุกวัน
9: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
10: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
10: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ก็ยังมาทักให้อิจฉากันเล่นๆนะฮะสวัสดีพี่พัชนีด้วยนะครับลางานไป20วันนะครับเพิ่งถึงกรุงเทพพอดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงพี่ความสุขมันล้นปอดไหมความรู้สึกของการลางานไป20วันของพี่เนี่ยมันรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นไหมฮะพี่พัชนีอยากฟังความรู้สึกมากเลยอ่ะไปไหนมาบ้างเนี่ยนะฮะพลังงานเต็มถังเลยใช่ไหมตอนนี้ขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับลางานไป20วันนะคุณระพีบอกว่าตลิ่งชันฟ้าครึ้มมาแล้วนะแต่พอมาถึงตรงแยกชักพระบางขุนนนท์ฟ้าใสแจ๋วเลยขอบคุณคุณระพีด้วยคุณกระปุกแดงพี่พันด้วยนะฮะแล้วก็คุณใหญ่ด้วยนะครับใช่ครับตรงสะพานตรงเกียรติกายนะที่เมื่อสักครู่สัมภาษณ์ไปคุณอัญชิสานะฮะแหมชมมาอย่างนี้เดี๋ยวรายงานตลอดเลยนะเดี๋ยวอยู่ถึงเที่ยงคืนเลยนะถ้าชมอย่างเงี้ยนะฮะเป็นคนบ้ายอด้วยชอบเวลาคนอื่นชมนี่ชอบด้วยนะฮะมาดูการจราจรกันต่อครับในช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่เพชรเกษมนะรับแจ้งรางหลังไมค์บอกว่าแยกท่าพระที่จะมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งด้วยส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของหน้าพระพี่หัวโต99เมื่อสักครู่ออนแอร์หน้าไมค์ไปทหารบกนะครับหน้าองค์พระปฐมเจดีย์นครปฐมนครชัยศรีเก็บให้หมดเลยนะก็บอกวันนี้โอเควันนี้ใช้กันได้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ทั้งไปกลับเลยแล้วก็ฝนนี่ไม่น่าจะมีด้วยสำหรับวันนี้นะครับมีรับแจ้งเพิ่มเติมที่แจ้งวัฒนะก็บอกว่าหนาแน่นแล้วก็หัวแถวนี่อยู่แถวๆเลี่ยงเมืองปักเกร็ดเลยนะต้องผ่านพ้นจุดนี้ไปก่อนถึงจะดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็รถเยอะเหมือนกันท้ายนี่อยู่ประมาณก่อนถึงแยกคลองประปาเข้ามาทางด้านของหลัก4ต่อเนื่องไปตัดพหลโยธินแถววงเวียนวัดพระศรีนะครับแล้วก็ทางฝั่งขาออกพหลตั้งแต่กรมป่าไม้มาละจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงนู่นอ่ะ5แยกเลยอ่ะจะดูจักอะไรตรงนู้นเลยสะพานควายไล่มาเลยคือวันนี้รถเยอะนะพหลโยธินฝั่งขาออกเนี่ยนะครับมุ่งหน้าเสนานะแล้วก็ตรงข้ามมศรีปทุมสะพานใหม่คปอนี่โอ้โหรถมากครับรถมากรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าไปพหลโยธินต่างระดับรังสิตชะลอตัวเข้ามารังสิตนครนายกนะครับมุ่งหน้าคลอง2ยังช้าอยู่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปจะเริ่มดีขึ้นละก็จะไปสะสมอีกครั้งนึงออกไปทางด้านของคลอง4นู่นละหลังจากนั้นก็ไม่ติดละก็มีอีกทีนึงก็แถวคลอง7นู่นเลยนะฮะส่วนฝั่งกลับกันก็ใช้ได้นะครับตลอดเส้นทางวันนี้ฝั่งขาเข้ารังสิตนครนายกก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับโดยรวมเขาก็เคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางนะคุณปิยนุชสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณพี่ปิยนุชด้วยบอกว่าถนนวังหลังรถติดยาวมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเลยอ้าวเดี๋ยวไปดูแถววังหลังให้ทางด้านของวังโอ้โหรถเยอะครับรถเยอะรถเยอะทางฝั่งของอรุณอมรินทร์มุ่งหน้ามาแยกสิริราชวังหลังมุ่งหน้าไปทางด้านของพรานนกอิสรภาพที่ชุลมุนนะแถวนั้นน่ะแล้วก็ด้านของวังหลังที่จะมุ่งหน้าไปท่าน้ำตรงพรานนกตรงตลาดเองก็รถมากเหมือนกันด้านของอิสรภาพเองโอ้วุ่นวายครับตรงแยกบริเวณจุดดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของวังหลังทางฝั่งของอรุณอมรินทร์แยกสิริราชรวมไปถึงด้านของท่าน้ำหรือว่าจะเป็นทางด้านของสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบรมแล้วก็ทางฝั่งของพรานนกที่จะมุ่งหน้าไปไฟฉายปริมาณรถมากนะครับสำหรับบริเวณจุดกล่าวครับทางฝั่งของพรานนกพุทธมณฑลสาย4นะเส้นตัดใหม่นะครับหลายท่านก็ใช้เป็นทางเลี่ยงและในช่วงนี้ถือว่าใช้ได้นะตลอดเส้นทางแยกไฟฉายนะครับตัดราชพฤกษ์ตัดสาย1เพียงแต่ว่าช่วงแถวตลาดปากคลองใหม่จะมีปริมาณรถมากซะหน่อยแต่เขาก็ยังเคลื่อนได้ตลอดนะก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตรวจสอบข้อมูลด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันบ้างนะครับกับคุณพรพิพัฒน์ทองสามครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังสร้อยครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็รถจะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเดินเพลินจิตเลยครับแล้วก็หนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าปัญหามาจากช่วงบริเวณทางลงพระราม4นะครับที่ชะลอตัวตามพื้นที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือก็ยังถือว่าเข้าได้ครับในส่วนฝั่งกลับกันครับจะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ครับปริมาณรถมากเช่นกันครับผ่านจุดนี้ไปแล้วจะมีชะลอตัวอีกครั้งช่วงก่อนถึงทางลงดินแดงประมาณสัก200เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนต่างระดับท่าเรือที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นท่าเรือ2ครับผ่านจุดที่ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าไปทางบางนาก็คล่องตัวในส่วนฝั่งกลับกันครับจะมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นอานาลงมาไปจนถึงต่อเนื่องจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับแล้วก็ส่วนจากดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือขั้นสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านเรียบแม่น้ำแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงช่วงเข้าต่างระดับท่าเรือครับบริเวณฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3นะครับแล้วก็ชะลอตัวจนถึงช่วงบริเวณเชิงสะพานขึ้นสะพานพระราม9ผ่านตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นเวลานี้ยังคล้องตัวเช่นกันครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้จะมีรถมากอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นย่าพระหนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทบริษัทกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็แค่รถมากเช่นกันครับผมมีมาชะลอตัวแค่ช่วงก่อนถึงเข้าด่านประชาชื่นนะครับแล้วก็ผ่านด่านแล้วก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงขึ้นเนินหน้าปั๊มเล็กแอเรียมาเลยครับแล้วก็ในส่วนทางลงแจ้งวัฒนาทางลงกระบงวานเวลานี้ก็คล่องตัวครับในส่วนต่างระดับพญาไทที่มุ่งหน้าออกไปทางต่างระดับบางโคนะครับตอนนี้จะชะลอตัวก่อนถึงเข้าต่างระดับบางโคประมาณสัก200เมตรครับแล้วก็บริเวณฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้รถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงมาเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องสะสมไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากอานาลงนะครับมุ่งหน้าไปทางจตุโชตนะครับจะเริ่มมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือคลองแสนแสบครับแล้วก็จะสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณทางน้อยเท้าถ้าจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปถนนลาดเท้านะครับก็เคลื่อนตัวได้ดีมีเบียดแทรกแค่ช่วงบริเวณทางขึ้นเล็กน้อยครับแล้วก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วใช้ทางลงเกษตรนะว่ามินทางลงรามินทายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตเวลานี้รถไปเต็มไวครับท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งขาเข้าก็คล่องตัวครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับจากชลบุรีนะครับมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีมาสะสมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงบางแก้วนะครับท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางนาก็ยังถือว่าคล่องตัวคนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองนะครับผมตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมมีชะลอตัวแค่ก่อนถึงทางออกด่านชลบุรีเล็กน้อยครับแล้วก็ในส่วนสาย อุดรพัทยานะครับเวลานี้ก็คล่องตัวทั้งสองฝั่งครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนานะครับก็จากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนเวลานี้ก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผมมีสะสมหน้าด่านบางขุนเทียนเล็กน้อยครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคูมาเลยครับปัญหาสะสมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชื่อมเข้าทางปู่ทางร่วมปู่เจ้านะครับที่มีปริมาณรถมากผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงปากน้ำนะครับมุ่งหน้าเทพรักษ์แล้วก็ออกบางแก้วก็คล่องตัวครับในส่วนสายแปดจิมรัฐยาเวลานี้ภาพรวมก็ถือว่าคล่องตัวครับแต่ทางพิเศษนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับทางฝั่งของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยหลายๆสายเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับก็จะเหลือเจ้าประจำไม่กี่สะพานที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่วงแหวนอุตสาหกรรมนะครับมาสุขสวัสดิ์นี่ยังชะลอตัวกันอยู่แต่ว่าฝั่งสะพานภูมิพล12เนี่ยเขาไม่ติดนะที่ติดก็น่าจะเป็นหนาแน่นมาจากสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกที่จะไปพระประแดงสะพานพระราม3นี่ก็รถเยอะครับหนาแน่นนะสะพานพระราม3ตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานละสะพานกรุงเทพเนี่ยถ้านับเฉพาะบนสะพานกรุงเทพเขาดีกว่านะครับแต่ว่าก็จะมาชะลอตัวสัญญาณไฟนี่แหละนะครับตรงบุคโลสะพานตากสินบนสะพานไม่ติดแต่ทางฝั่งสาทรเหนือสาทรใต้เนี่ยก็รถก็เยอะทางฝั่งกรุงธนบุรีถ้าขาออกอาจจะติดแต่ถ้าขาเข้ามากรุงธนขึ้นสะพานไม่ติดนะครับสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็จะเป็นขาออกที่รถยังมากอยู่นะส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าในเคลื่อนตัวได้สะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8สะพานพระราม8ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าทางฝั่งถนนราชดำเนินกลางราชดำเนินนอกทางที่จะไปปิ่นเกล้าอ่ะก่อนหน้านี้ติดมากเลยหลายท่านก็บอกว่ามันมีแนวก่อสร้างด้วยนะแล้วก็เบี่ยงจราจรเขาก็บอกว่ารถเยอะในพื้นที่แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็บนสะพานปิ่นเกล้าเขาก็ดีขึ้นนะครับก็จะเหลือทางฝั่งของถนนบรมนะที่ยังชะลอตัวกันอยู่แล้วก็ทางด้านของสะพานพระราม8วิษณุกษัตริย์จปล.อะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีขึ้นก็จะเหลือด้านจักรพรรดิพงษ์ที่ยังมีถ่ายสะพานสังฮีไม่ติดนะครับสะพานสังฮีเนี่ยใช้ได้ไปกลับถนนรัฐวิถีการเลื่อนที่จะมุ่งหน้ามาสังฮีอันนี้ชะลอตัวแต่ว่าทางฝั่งถนนสิรินธรก็จะมีรถมากหน่อยช่วงก่อนตัดบรมไปทางด้านของต่างระดับสิรินธรนะครับส่วนทางฝั่งของสะพานพระราม7ไม่ติดแล้วนะสะพานพระราม7เมื่อช่วงเย็นเนี่ยเขาจะมีปัญหาตรงวงสว่างแต่ว่าตอนนี้คือปัญหาไปอยู่ทางฝั่งวงสว่างกับรัชดาละปัญหาไม่ได้อยู่สะพานพระราม7แล้วตอนนี้สะพานพระราม7อ่ะใช้ได้กรุงเทพนนท์ชะลอตัวนะครับใกล้วงสว่างก็รถก็ยิ่งมากขึ้นพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามแล้วไม่ติดแล้วนะแต่ว่าถ้าจากแยกพิบูลสงครามอ่ะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปวัดเขมมาไปด้านของสะพานพระราม5อันนี้รถยังเยอะอยู่สะพานพระราม5ไม่ติดถนนนครอินทร์ใช้ได้นะครับก็จะมีแยกแคลายติวานนท์นู่นน่ะที่ชะลอตัวกันอยู่แล้วก็รัตนาธิเบศรนะครับที่จะมุ่งหน้าหันหน้าเข้าแคลายจะติดแต่ถ้าหันหลังให้แคลายไปสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่2ตัวนี้ไม่ติดเลยทั้ง2ฝั่งสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ราชพฤกษ์นนทบุรี1ไม่ติดนะครับใช้ได้นะทั้งฝั่งของสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะก็จะอยู่ทางฝั่งแจ้งวัฒนะที่รถเยอะกันนะครับแล้วก็ติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าสู่สมเด็จเป็นขาเข้านะแต่ขาออกยังเคลื่อนตัวได้ขาออกเนี่ยขออภัยตรง5แยกปากเกร็ดจะเป็นฝั่งขาเข้าที่เคลื่อนตัวได้ส่วนแยกสู่สมเด็จเนี่ยจะเป็นขาออกที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับส่วนด้านบนสะพานพระราม4ทางฝั่งชัยพฤกษ์นี่ก็ใช้ได้นะไปกลับก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรสนประชาชื่นท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับท่านรองในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: สภาพการจราจรในช่วงนี้รัชดาขาเข้ารถเคลื่อนตัวได้ดีครับผมรัชดาขาออกปริมาณรถหนาแน่นออกกรุงเทพนนท์รถมีปริมาณครับผม
1: ครับ
2: พิบูลสงครามขาเข้าคล่องตัวขาออกรถมีประมาณแต่เขาเคลื่อนตัวได้ตลอด
1: ครับ
2: ประชาชนเข้าออกเคลื่อนตัวดีครับผมปัญหาตอนนี้คือถนนรัชดาขาออกครับผม
1: อ๋อครับไม่มีอุบัติไม่มีรถจอดเสียใช่ไหมครับท่านรอง
2: ที่ประเทศไม่มีรถบอ18 40ตกค้างครับผมมีรถเยอะอย่างเดียวครับ
1: ไม่มีฝนด้วยใช่ไหมครับในพื้นที่มีลงไหมครับ
2: ยังครับยังครับ
1: ยังเนาะอ๋อได้ครับขอบคุณครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผมยินดีรับใช้ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงห์เหมาะเหมาะดีนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นนะครับกรณีรถบรรทุกจอดเสียที่ถนนคลองหลวงนะครับที่ได้รับแจ้งมาหลังไมค์เนี่ยเขาบอกว่ามาจากพหลโยธินเข้ามาคลองหลวงเนี่ยประมาณ100เมตรนะล่าสุดทางสภ.คลองหลวงไปตรวจสอบแล้วนะฮะเนื่องจากว่าหลังจากที่จสร้อยรับแจ้งจากเพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางก็รีบประสานงานต่อเลยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่สภ.คลองหลวงเนี่ยไปดำเนินการแล้วเขาก็บอกว่าพอไปถึงจุดเกิดเหตุก็ตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบแล้วนะไม่พบรถบรรทุกคันดังกล่าวที่บอกว่าจอดเสียก็น่าจะเคลื่อนย้ายนะครับดำเนินการเองหรือว่าอาจจะไม่เสียแล้วนะครับพอเจ้าหน้าที่ไปถึงนี่ก็หายเสียเลยนะก็ไปต่อแล้วก็ต้องขอบคุณทางสภ.คลองหลวงด้วยนะครับก็แจ้งกลับมาบอกว่าดำเนินการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าไม่พบรถคันที่แจ้งมาแล้วนะครับรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าไปพหลโยธินต่างระดับรังสิตรถยังมากครับแล้วก็จุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสวัสดีคุณจิรทีพด้วยนะฮะมาเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยก่อนที่เราจะไปพักเคารพธงชาติช่วง18นาฬิกาขอบคุณพี่จิรทีพด้วยนะฮะมาปิดท้ายให้นะก่อนที่จะ18นาฬิกาบอกว่าแยกพนังเก้ามีฝนปล่อยแต่ว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีตรงนี้ครับขอบคุณคุณจิรทีพด้วยครับขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวเตรียมตัวรอเวลาครบรงชาติช่วง18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะครับกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อหลังเคารพธงชาติครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ต

สุริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เขาบอกว่าอยากให้คุณหานุตาจัดต่อถึงเที่ยงคืนได้เลยเราตามใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวอยู่กับคุณหานุตาจนถึงเที่ยงคืนเลยนะฮะวันนี้นะครับทางกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นะคุณหานุตาแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็รวมไปถึงด้านของปริมณฑลโดยรอบเนี่ยเป็นลักษณะฝนกระจายตัวตกมาก็เป็นละอองเบาๆนะฮะแล้วก็หยุดไปนะครับช่วงเช้าจริงๆเขาเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วนะกับประเพณีงานทิ้งกระจาดที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๋งพระพาชัยนะฮะก็ผู้เข้าร่วมนี่เยอะนะครับ 8,000 9,000 คนเห็นจะได้นะก็มีการเตรียมนะครับชุดนะฮะเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนกว่า 9,000 ชุดเลยนะ
2: บางคนมารอตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
1: ใช่ๆๆๆที
2: ่เขามาต่อแถวกันฉันเห็นแบบโอ้โห
1: ก็เรื่องของการจราจรก็จะมีถนนเจ้าคำรบนะที่ก่อนหน้านี้ปิดกันมาแต่ว่าการจราจรหลังจากช่วงเที่ยงช่วงบ่ายพอเสร็จงานแล้วก็ด้านของพระพาชัยที่เปิดให้เป็นวันเวย์นะหลังจาก 11:30 เที่ยงมาบ่ายโมงมาเริ่มดีขึ้นละในพื้นที่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาละเนื่องจากว่าคนก็ทยอยเดินทางออกจากพื้นที่กันนะฮะก็ใช้กันได้เป็นปกติมีเหตุอาวุธปืนที่โรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กอ่ะที่เทศบาลที่หนองปลาไหลที่บางละมุงชลบุรีจนถึงณขนาดนี้เนี่ยล่าสุดนี่ติดตามตอนประมาณสัก4โมงกว่าเกือบ5โมงเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปิดล้อมพื้นที่อยู่เลยนะนะฮะก็เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะไปใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเป็นแฟนสาวเป็นคุณครูนะฮะที่อยู่ในโรงเรียนก็ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะฮะหลังจากนั้นผู้ปกครองก็ไปรับน้องๆกลับบ้านแต่ว่าเด็กๆทุกคนนี้ปลอดภัยดีนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะปิดล้อมพื้นที่กันมาได้5-6ชั่วโมงได้แล้วนะสำหรับกรณีเนี้ยนะฮะเพราะว่าบ้านกับโรงเรียนมันห่างกันไม่ไกลประมาณ3กิโลนะเห็นเจ้าหน้าที่บอกเนี่ยคุณวรันทรนะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมก็ฝากประชาสัมพันธ์มาแล้วก็วันนี้ได้คุยกับทางหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่โมเดิร์นฟอร์มศรีนครินทร์ด้วยคุณณัฐภาคก็บอกว่าเมื่อเช้าตอนประมาณ7โมงนิดๆเจอน้องคนหนึ่งลักษณะน้องมีอาการดาวซินโดรมนะน้องบกพร่องทางการสื่อสารนะน้องก็เลยให้ข้อมูลไม่ได้นะฮะประกอบกับไม่มีเอกสารในตัวด้วยแต่งกายด้วยชุดสีดำเสื้อเนี่ยจะเป็นลายๆนะเป็นเสื้อยืดสีดำแล้วก็กางเกงวอร์มขายาวสีดำรองเท้าแตะนะฮะตอน7โมงน้องเนี่ยเดินเข้ามาที่อาคารโมเดิร์นฟอร์มแล้วก็เดินไปที่อาคารจอดรถนะเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินไปสอบถามแต่น้องก็ไม่พูดไม่จาไม่คุยแล้วก่อนหน้านี้เขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยประมาณ7นาฬิกาเศษเนี่ยน้องเดินลงบนถนนศรีนครินทร์เลยนะแต่ว่าโชคดีตอนนั้นรถมันยังน้อยอยู่รถมันยังไม่เยอะนะฮะเขาไปเดินกลางถนนเลยแล้วเขาก็เดินเข้ามาในอาคารโมเดิร์นฟอร์มแล้วก็เดินไปที่อาคารจอดรถเจ้าหน้าที่เขาก็เลยอ่ะดูแลไว้ให้เป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สน.ประเวศมารับตัวน้องไปดูแลต่อนะครับก็ต้องขอบคุณทางคุณณัฐภาคด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่จากอาคารโมเดิร์นฟอร์มที่ศรีนครินทร์แล้วก็สน.ประเวศรับดูแลรับช่วงต่อไปดูแลแล้วก็ขอบคุณทางคุณวรันทรด้วยแจ้งประชาสัมพันธ์มาเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะฮะน้องอายุประมาณ14ปีเป็นผู้ชายนะสูงประมาณ160ซมผิวคล้ำผมดำสั้นใครที่รู้จักนะฮะเข้าไปดูภาพน้องได้ทางโซเชียลมีเดียกับทางจอสร้อยของเรานะใครที่รู้จักครอบครัวน้องติดต่อกลับมาได้เลยนะเดี๋ยวเราไปสื่อกลางในการประสานงานให้1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายมีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์เพชรเกษม122แถวอ้อมน้อยก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินทางไปที่เกิดเหตุปรากฏว่ามันเป็นความร้อนสะสมแล้วมันก็ไประอุติดอยู่ตรงเป็นขี้เลื่อยแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะเขาก็หยุดการผลิตเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับได้คุยกับทางหัวหน้าชุดดับเพลิงอ้อมน้อยหัวหน้าพัฒนะก็บอกว่าพื้นที่ความเสียหายมันประมาณ50ตารางเมตรแค่นั้นเองนะครับก็ใช้รถน้ำจำนวน1คันเข้าควบคุมสถานการณ์ได้นะฮะก็ไม่มีอะไรละการจราจรไม่ได้กระทบเพราะว่ามันอยู่กลางซอย

0: นะไม่ได้กระทบกับถนนใหญ่
1: วันก่อนซอย126
0: โอ้โหที่รับแจ้งมาใช่ไหม
1: รถติดคุณเอ้ย
0: อันนั้นโอ้โหแบบ
1: นี่ก็เลยไปไม่ไกลนะ
0: เราแวกเดียวกันอะแถวอ้อมน้อยเหมือนกัน
1: ดิฉันมองเห็นจากบ้านเลยอะวันนั้นอะ126อะ
0: อย่าชวนคุยสิเดี๋ยวยาวรีบกลับบ้านด้วยเดี๋ยวฝนก็มาหรอกวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริที่เมาไม่ขับแล้วก็วิทยาประกันภัยร่วมกับทางสถานีวิทยุจสร้อยของเรามีการมอบรางวัลนะโครงการอาสาตาจราจรเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมประจำปี2569นะฮะทางสนบางพัดนะครับฝากประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เนี่ยบอกว่าจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะสำหรับการเบี่ยงการจราจรเนื่องจากว่าเป็นการดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเกียรติกายถนนจรัญสนิทวงศ์นะฮะบริเวณคลองบางอ้อก็มีการจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางการจราจรเดิมเปิดให้ใช้ทางเบี่ยงเป็นการชั่วคราวจะเริ่มคืนพรุ่งนี้นะคืนพรุ่งนี้นะวันที่10กันยายน2569เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงแล้วก็นับไป2เดือนจากนี้นะเริ่มคืนพรุ่งนี้4ทุ่มเป็นต้นไป24ชั่วโมงระยะเวลา2เดือนคือช่องการจราจรเดิมเนี่ยมี3ช่องเขาก็จะเบี่ยงมันก็ใช้ได้3ช่องเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่ามันต้องเบี่ยงหน่อยนะฮะก็รถอาจจะชะลอตัวเพราะว่าต้องเบี่ยงเป็นโค้งไปโค้งมาอย่างงี
1: ้ไม่ตรงเหมือนเดิมอ่ะ
0: ถูกต้องนะทั้ง2ฝั่งนะทั้งฝั่งขาเข้าด้วยฝั่งขาออกด้วยนะฮะผู้ใช้เส้นทางที่จะมุ่งหน้าสะพานพระราม7มุ่งหน้าบางพลัดก็ต้องใช้ทางเบี่ยงตามป้ายแนะนำวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับ
1: เผื่อนะคะ
0: ถูกต้องเรื่องของการประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันนี้เราประกาศกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยสำหรับ25รางวัล25ท่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สามารถพาคู่ไปได้ด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่าพาไปได้1คนนะฮะ
1: บัตร2ใบ
0: ถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวไปสนุกสนานการประกาศรายชื่อเรียบร้อยนะยืนยันตัวตนด้วยนะใครที่ได้รางวัล25ท่านเนี่ยตรวจสอบรายชื่อผ่านทาง Facebook Fanpage JS100 ของเราแล้วก็กรุณายืนยันตัวตนผ่านทาง Inbox Facebook JS100 Radio ของเราด้วย
1: คุณคายลิ้นออกมาเดี๋ยวนี้จะพูดจาอะไรห่อลิ้นแล้วก
0: ็อย่าชวนคุยพร้อมกับแจ้งชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อกับภายในวันที่10กันยายน2569หากไม่ติดต่อกับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
1: เดี๋ยวนะภายในวันที่10กันย
0: าย
1: นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เอ้าดิฉันช่วยย้ำไงวันนี้วันที่9ไงพรุ่งนี้วันที่10อย่าลืม
0: พี่รอให้น้องออกไปจากห้องก่อนแล้วพี่จะย้ำอะไรก็แล้วพี่ก็ย้ำไปเลยทั้งคืนเลยพี่มีเวลาถึงเที่ยงคืนเลยโอเคนะพี่ฐานุน้องเสมาไปแล้วนะอยู่ต่อกับพี่ฐานุนะขอบคุณครับสวัสดีครับ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย
1: ้ไปคะ
2: สบายอยู
3: ่สบายดี
4: สบาย
3: สบายมาก
4: บ้านวัดก็พูดอยู่ได
5: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
6: โรงพยาบาล
5: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
6: เป็นลูกคนโต
5: แล้วสองคนนี
6: ่ของหนู
5: ได้ขอให้ลูกไอ้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
6: คุณคะจ๊ะ

ส่งคุณเสมาเรียบร้อยแล้วค่ะสลับตำแหน่งกันนะคะมาอยู่ต่อกับฐานุตราค่ะอยู่ยาวๆไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อสำหรับเรื่องของการเดินทางแล้วก็สภาพการจราจรยามเย็นกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะวันนี้วันที่9เดือน9เนาะหลายท่านบอกอุ๊ยวันดีนะคะมีฝนโปรยปรายหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาติดตามในเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะเมื่อสักครู่คุณพงศกรค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะบอกว่าที่ราชพฤกษ์นะคะตอนนี้เนี่ยในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับชัยพฤกษ์ไปจนถึงต่างระดับบางรักน้อยค่ะในเส้นทางตรงนี้ฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันดูเหมือนว่ารถจะค่อนข้างมากกว่านะคะแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆที่สำคัญพูดถึงน้องฝนก็มานะในเส้นทางตรงราชพฤกษ์เนี่ยมีฝนตกแล้วนะคะคุณพงศกรใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งประมาณนั้นนะถ้าเส้นทางตรงนี้ฝนตกนะคะเส้นราชพฤกษ์ยังไงก็ต้องระวังละกันถ้าอย่างนั้นนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยเนื่องจากปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้อย่างช้าๆสำหรับฝั่งขาเข้าตั้งแต่ต่างระดับชัยพฤกษ์ไปจนถึงต่างระดับบางรักน้อยส่วนฝั่งกลับกันค่ะปริมาณรถค่อนข้างมากนะคะแต่ยังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามในช่วงเวลาตอนเย็นนี้นะคะทักทายเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางหน้า YouTube นะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ด้วยนะมาพูดคุยเพิ่มเติมรวมถึงมารายงานในเรื่องของสภาพการจราจรได้ด้วยนะคะเขียนทักทายกันมาได้สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ทักมาเมื่อสักครู่นี้นะไปดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางช่วงเย็นวันนี้ถามว่าจุดไหนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะสำหรับในเส้นทางต่างๆช่วงเย็นนี้ค่ะนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณถนนพระราม1นะตรงนี้เนี่ยตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่านี่ดูรถค่อนข้างมากนะคะรถค่อนข้างมากนะมีรถเต็มทุกช่องการจราจรเลยนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะรถค่อนข้างเยอะอาจจะเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะคะสำหรับเส้นทางจากแยกราชประสงค์นะคะมุ่งหน้าไปปทุมวันตรงนี้มีปริมาณรถค่อนข้างมากนะคะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะคะไปกันช้าๆค่ะสำหรับเส้นนี้นะทำไมวันนี้ดูเหมือนกับรถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะในช่วงเย็นนะส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวเราไปเช็คจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครกันดีกว่านะคะเมื่อสักครู่เป็นเส้นถนนพระรามที่1นะคะที่บอกว่ารถเยอะนะปทุมวันแยกราชประสงค์นะคะมาดูตรงแถวๆบรรทัดทองอุรุพงษ์กันบ้างในช่วงยามเย็นวันนี้นะคะรถที่มาจากแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปอุรุพงษ์ตรงนี้นะคะยังใช้การได้นะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดดูเหมือนรถค่อนข้างจะน้อยนิดหนึ่งนะคะจากแยกราชเทวีมุ่งหน้าอุรุพงศ์ยังเคลื่อนตัวได้ไม่หนาแน่นฟังกลับกันมองเห็นไกลๆอยู่เหมือนกันค่ะจากในกล้องนะปริมาณรถดูค่อนข้างสบายๆนะถ้าถามดิฉันว่ามันไม่หนาแน่นนะคะณเวลานี้นะคะจากอุรุพงศ์มุ่งหน้าแยกราชเทวีดูรถคล่องตัวดีนะคะเท่ากับว่าวันนี้เส้นทางตรงนี้เนี่ยคล่องตัวทั้ง2ฝั่งนะยังไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดนะคะสำหรับจุดที่สามารถเช็คได้จากตรงบริเวณกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครนะคะส่วนก่อนหน้านี้ที่บอกไปว่าพระรามที่1นะคะพระรามที่1ค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงนะตรงแยกเจริญผลณเวลานี้นี่คือยังเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแต่รถเยอะจริงๆนะคะตามกันมาไม่ขาดสายเลยนะไม่มีช่องว่างเลยตรงจุดนี้นะคะแยกเจริญผลนะคะรถเยอะค่ะแต่ยังเคลื่อนตัวกันได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะส่วนรถที่มุ่งหน้าไปแยกพงพระรามนะคะก็จะไปทางเจริญผลนะคะวิ่งเข้าเจริญผลนี่ดูไม่เยอะนะแต่ท้ายนะคะที่มุ่งหน้าแยกพงพระรามนะคะตรงบริเวณถนนพระราม1เนี่ยแยกพงพระรามไปทางนู้นเนี่ยรถหนาแน่นกว่านะคะปริมาณรถค่อนข้างเต็มพื้นที่นะคะแต่ทางที่จะมาเจริญผลแยกเจริญผลเนี่ยดูสบายสบายกว่านะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะยังน่าใช้อยู่นะแต่ไปแยกพงพระรามดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะรถเต็มพื้นที่เคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ส่วนในพื้นที่อื่นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับทางร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะรองสารวัตรคะในพื้นที่เย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
2: ในพื้นที่ช่วงเวลานี้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งเพชรบุรีขาเข้าจากเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมพงษ์อโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับท้ายแถวอยู่ประมาณRTA ตัดเพชรบุรีนะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนเพชรบุรีขาออกจากวิสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรพร้อมพงศ์ศูนย์วิจัยเอกมัยรถปริมาณมากเคลื่อนตัวได้ตลอดครับแต่เคลื่อนตัวยังใช้ความเร็วไม่น่าจะชะลอตัวตรงที่จะเลี้ยวขวาเข้าซอยความสี่นะครับท้ายแถวอยู่ประมาณใกล้ๆแยกวิสัมพันธ์นะครับ
1: ค่ะ
2: อโศกเพชรมุ่งหน้าพระรามเก้ารัชดารถยังมีปริมาณมากหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ตามรอบสัญญาณไฟพระรามเก้ายังมีชะลอตัวเป็นบางครั้งแต่ไม่ถึงกับหยุดนิ่งครับยังไหลได้ตลอดพระรามเก้าขาออกมุ่งหน้ายกระดับรามคำแหงหนาแน่นครับเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับจะช้าชะลอตัวตรงเลี้ยวซ้ายลงรามคำแหงครับทำให้ข้างหลังได้ชะลอตัวมาทางแยกลำมาสูนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับพระรามเก้าขาเข้าจากแยกพระรามเก้าใหม่92มุ่งหน้าฝั่งเมืองจตุรทิศนี่ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับไม่มีได้แถวครับ
1: ค่ะ
2: บนบึงมักกะสันลงจตุรทิศ RTA ก็ยังหนาแน่นครับเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับเนื่องจากต่อเนื่องจากยกระดับที่ลงรามครับไปรามพะแหมแต่ก็ยังไหลได้นะครับไม่หยุดนิ่งนะครับท้ายแถวก็ไม่มากครับเลยเหนือมารยาทดีไปเล็กน้อยครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะไม่มีจุดไหนมีอุบัติเหตุนะคะ
2: ช่วงนี้ไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็พื้นที่ไม่มีฝนตกครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เห็นบอกว่าทางนนทบุรีตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะไซม้าท่าอิดนะคะฝนลงโปรยปรายฉะนั้นเรื่องของการเดินทางต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในพื้นที่บริเวณเหล่านี้นะคะบางกรวยก็เห็นบอกว่าตอนนี้คลื้มคลื้มนะคะแถววัดลาดประดุกนี่ตกหนักมากนะคะอ้าวใครอยู่บริเวณนนทบุรีนะคะยกมือขึ้นหน่อยซีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะนะว่าตอนนี้เดินทางถึงไหนอย่างไรแล้วนะคะฟ้าฝนเป็นอุปสรรคหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอุปสรรคนี่พยายามนิดนึงนะคะถ้าเป็นรถเล็กอาจจะจอดก่อนก็ได้นะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยรอฝนซานิดนึงแล้วก็ค่อยไปต่อส่วนรถใหญ่ไปช้าๆนะคะด้วยความปรารถนาดีจากจสร้อยค่ะเรามาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะสับเปลี่ยนกันไประหว่างเรื่องสภาพการจราจรกับข้อมูลสำคัญที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในเย็นวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะเคยสงสัยไหมคะว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ค่ะหรือในชื่อนะคะ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ก็กำลังจะจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งในเรื่องของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกค่ะซึ่งคาดการว่าจะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือ ในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมค่ะภายใต้แนวคิดหลักนะคะขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะโดยเป็นการน้อมนำในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยนะคะยังมีการสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลค่ะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้รับนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือทาง Facebook นะคะ am2026thailand ค่ะนะคะก็พิมพ์ไปได้เลยนะ am2026thailand นะคะเข้าไปติดตามนะคะความเคลื่อนไหวนะคะไปติดตามในเรื่องของข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะเตรียมตัวได้เลยนะคะเป็นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะมาค่ะกลับมาดูในเรื่องของฟ้าฝนกันนิดนึงละกันตั้งแต่ช่วงเวลา 18:00 นนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ถามว่ามีฝนไหมนะคะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะในเขตบางซื่อนะคะหลัก4ดอนเมืองนะคะแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะคะกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มดูคงที่ค่ะนะคะก็จะเป็นฝนที่เล็กน้อยนะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพอย่างที่เราเห็นในกลุ่มใหญ่ๆนู่นนะออกไปทางสระบุรีลพบุรีทางนู้นนะคะเหนือขึ้นไปอีกแต่ในกรุงเทพก็มีประปรายอย่างที่เห็นตามเรดาร์นะคะที่เป็นเรดาร์ตรวจอากาศของทางหนองจอกนะคะขอบคุณทางสำนักการระบายน้ำด้วยนะที่ได้มีการอัปเดตข้อมูลให้เราได้ติดตามกันทุกชั่วโมงนะคะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามได้นะเรื่องของฟ้าฝนนะคะดูรายชั่วโมงกันไปเลยทีเดียวมาดูในเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะนอกจากเรื่องของฟ้าฝนแล้วกลับมาดูนิดนึงในเส้นทางการเดินทางหลัง 18:00 นค่ะได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณไก่บางบอนแจ้งมาจากพุทธมณฑลสาย4นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสารยามุ่งหน้ามาเพชรเกษมดูเหมือนว่าสภาพการจราจรเนี่ยค่อนข้างจะเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะคะฝั่งเพชรเกษมกลับไปทางสารยาเนี่ยดูใช้การได้ดีกว่านะดูเคลื่อนตัวได้ดีกว่าก็คือฝั่งขาออกจะดูดีกว่าฝั่งขาเข้ากลับมาทางเพชรเกษมชะลอตัวช้านะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณไก่บางบอนด้วยนะช่วงเย็นในเส้นพุทธมณฑลสาย4รถจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะจะว่าแต่ช่วงเย็นเหรอมันก็เยอะทุกที่อ่ะทุกวันเลยดิฉันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรถทำไมมันเยอะขึ้นก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าไม่นะเยอะจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีขนส่งสาธารณะในรูปแบบต่างๆเพิ่มเติมขึ้นแต่มันก็ยังไม่ช่วยลดปริมาณรถที่อยู่บนผิวการจราจรไปได้เลยนะยังคงเยอะอยู่นะคะในบางเส้นนี่อาจจะต้องเผื่อเวลาเยอะๆเลยด้วยนะเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการปิดการจราจรบางช่วงบางตอนอย่างล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวแจ้งอัปเดตเพิ่มเติมไว้ละกันนะคะเผื่อพรุ่งนี้นะคะใครจะต้องเดินทางเนี่ยทางสน.ลุมพินีได้แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ไว้ว่าอยากให้นะคะใครที่มีความจำเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงบริเวณซอยสุขุมวิท21แยก3แล้วก็ซอยสุขุมวิท19เป็นการชั่วคราวในวันพฤหัสที่10 กันยายนนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นเป็นต้นไปค่ะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยจะมีการชุมนุมนะคะบริเวณหน้าอาคาร Ocean Tower 2ก็เลยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไว้นะว่าถ้าใครไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงไปก่อนเลยนะคะเข้าไปคุณไปติดแน่นะสุขุมวิท21แยก3นะคะแล้วก็ตรงบริเวณซอยสุขุมวิท19นะคะ2จุดตรงนี้นะคะอยากให้เลี่ยงไปก่อนนะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีโรงเรียนนะคะมีหน่วยงานต่างๆเพิ่มเติมไปด้วยฉะนั้นอาจจะต้องเผื่อเวลาถ้าใครจำเป็นต้องผ่านจริงๆนะคะก็เผื่อเวลามากขึ้นนะเพราะว่าทางสน.ลุมพินีเขาฝากประชาสัมพันธ์มาว่าตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปอยากให้หลีกเลี่ยงซอยสุขุมวิท21แยก3แล้วก็ซอยสุขุมวิท19เป็นการชั่วคราวนะคะเนื่องจากจะมีการชุมนุมบริเวณหน้าอาคาร Ocean Tower 2ค่ะนี่ก็แจ้งเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะเผื่อจะได้เผื่อเวลาได้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางสน.ลุมพินีด้วยนอกจากตรงนี้แล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันนะในช่วงยามเย็นแบบนี้เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยกำลังเดินทางอยู่ด้วยนะคะใครที่อยู่เส้นทางไหนก็อัปเดตเพิ่มเติมได้สวัสดีนะคะทุกท่านเลยที่แจ้งข้อมูลมานะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพักเคอินอันนี้บอกว่ารังสิตฝนตกนะคะมีฝนทุกครั้งที่เราเจอกันเลยนะคุณพักเคอินนะตอนเย็นๆแบบนี้นะคะน้องฝนมาตามนัดทำงานถ้าเรียกว่าทำงานก็ตรงเวลานะเข้าออกตรงเวลาเช้าบ้างเย็นบ้างนี่คือมาได้เหมาะมากนะเหมาะกับคนกลับบ้านเนี่ยแหละนะใครอยู่ตรงไหนนะคะเดินทางเป็นยังไงบ้างมีอุปสรรคในเรื่องของฟ้าฝนเพิ่มเติมหรือเปล่าอัปเดตกันมาได้เลยนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูเพิ่มกันไปนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยมีเรื่องของปริมาณรถนะคะหรือเรื่องของการเดินทางเป็นอย่างไรบ้างนะก่อนหน้านี้เดี๋ยวนะขอดิฉันไปอัปเดตข้อมูลนิดนึงนะคะเรื่องของเส้นทางต่างๆที่มีการแจ้งข้อมูลกันไว้นะคะมีใครบ้างนะอ่ะ6โมงนะคะเส้นราชพฤกษ์เดี๋ยวไปดูอีกทีสิเส้นราชพฤกษ์ก็ดูรถเยอะนะคะช่วงเวลานี้รถเยอะแล้วมีฝนตกด้วยนะมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างชะลอตัวนะคะนี่ก็ทางด้านออกนอกเมืองนะที่จะดูเยอะนิดนึงนะคะส่วนด้านในเอามาดูแถวๆจุดที่เป็นจะเรียกว่าไฮไลท์เหรอก็ไม่น่าจะเรียกว่าไฮไลท์แต่เป็นจุดที่ทุกวันเนี่ยมันจะมีในเรื่องของรถที่ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นตรงโบสถ์แม่พระเองวันนี้ก็ยังดูคล่องตัวนะแยกโบสถ์แม่พระยังไปกันได้ไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดรถเยอะจริงแต่ไปเรื่อยๆนะคะไปที่สายของคุณสิขรกันนะคะอยู่นวมินทร์นะสวัสดีค่ะคุณสิขร
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: คุณพาที
1: ่ค่ะ
3: นวมินทร์ขาเข้าปากซอยนวมินทร์68นะฮะหมู่บ้านธนสินนะฮะก็จักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะสีขาวไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ทีนี้ว่าคาดว่าน่าจะรอประกันนะทีนี้ว่าเลนซ้ายเนี่ยมันตกป้ายรถเมล์เลย
1: ค
3: ือตอนนี้นวมินทร์ขาเข้าติดขัดจุดนี้นะฮะ
1: ค่ะสองคันนี้คือจอดอยู่ตรงป้ายรถเมล์เลยเหรอคะ
3: ใช่ใช่ถ้าเขาเดินหน้าไปมันมีช่วงเว้าเข้าไปนะรอประกันเนี่ยมันก็ยังโอเคกว่านะครับแต่เขาก็เนี่ยตกลงกันยังไม่ได้ได้ไหมผมเนี่ยรออยู่เชิญตรงเขา
1: ลุ้นไปด้วยได้ไหมได้ไหมเคลื่อนไหม
3: เดี๋ยวผมอยู่เชิญด้วยเขาเดินหน้าไปนิดเดียว
1: แต่มันก็ยังไม่เข้าไปอยู่ในจุดเว้าใช่ไหมคะ
3: ให้เข้าเว้าเลยจอดตอนนี้แหม่หน้าป้ายรถเมล์เลยรถเมล์จะเข้าป้ายไม่ได้อะฮะแล้วตรงนี้เป็นจุดใหญ่ที่รถเมล์เขาจะต้องจอดตรงป้ายนี้นะเขาจอดตรงป้ายรถเมล์เลยเป๊ะเลย
1: โอ้จะรอรับผู้โดยสารด้วยเลยละมั้งรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะแต่ไม่มีใครบาดเจ็บนะชนท้ายกันเฉยๆนิดหน่อยใช่ไหมคะ
3: ใช่เป็นสุภาพสตรีนะ
1: ฮะค่ะอาจจะตกใจทำไมไม่ถูก
3: หลุดจุดนี้มามุ่งหน้ามาทางแยกโพแก้วก็การจราจรตรงนี้รถถือว่าเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟเข้าและออกตอนนี้รถมากอยู่นะครับนวมินทร์เข้าและออกนะฮะ
1: ค่ะแล้วนวมินทร์มีฝนไหมคะ ตอนนี
3: ้ยังแต่ผมดูไปทางกิโล8เนี่ยคึมนะคาดว่าไม่น่าจะเกิน20นาทีแถวย่านนั้นเนี่ยตกแน
1: ่
3: เผื่อจะเข้ามาทางนวมินทร์เข้ามาทางปากกะปิด้วยดูแนวโน้มนะจากผมดู
1: ค่ะ
3: ดาวเอาอะนะ
1: เดี๋ยวต้องรอดูอาจจะภายใน1ชั่วโมงข้างหน้านี้
3: ผมว่ามีสิทธิ
1: ์
3: นะ
1: ค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ขอบคุณนะคะคุณฐาน
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: อย่างที่คุณสิขรแจ้งมานะคะนวมินขาเข้านะตรงบริเวณปากซอยนวมิน68นะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ตอนนี้คือจอดอยู่ทางช่องทางด้านซ้ายแต่มีปัญหานิดนึงเขาจอดซ้ายถูกต้องแล้วไม่ไปจอดคาตรงอื่นนะคะแต่ว่าไปคาตรงป้ายรถเมย์พอดิบพอดีเลยนะคะมันก็เลยส่งผลให้อาจจะทำให้เรื่องของการเข้าป้ายนะคะของรถใหญ่เนี่ยมันชะลอนะคะก็อาจจะมีผลกับผู้ที่ใช้เส้นทางตรงนี้นะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะตรงนี้เพิ่งเกิดเหตุไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะใครเดินทางในฝั่งนวมินขาเข้านะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยตรงบริเวณปากซอยนวมิน68มีอุบัติเหตุนะคะที่ยังจอดกันอยู่ตรงป้ายรถเมย์นะคะส่วนฝั่งกลับกันดูปริมาณรถค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะฝนยังไม่ลงนะตรงนี้ขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางต่อค่ะ
0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
0: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปากุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะได้รับข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของการเดินทางค่ะตรงบริเวณถนนรัชดาภิเษกนะคะช่วงหน้าสวนเบญจกิตินะเวลานี้เนี่ยเรื่องของรถเนี่ยค่อนข้างมีปริมาณหนาแน่นนะคะเต็มพื้นที่ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะดูจากภาพแล้วนี่ก็คือไม่แผ่วนะสองฝั่งไม่มีใครแพ้ใครนะคะใช้เส้นทางเต็มตลอดนะคะแล้วก็ เคลื่อนตัวได้ช้านะคะรถค่อนข้างติดค่ะสำหรับเส้นนี้นะรัชดานะคะ เป็นเส้นประจำว่าอย่างนั้นเถอะนะช่วงยามเย็นรถก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะหนาแน่นหน่อยใครใช้เส้นทางตรงนี้จสร้อยส่งกำลังใจให้นะคะดูจากภาพในกล้องแล้วเนี่ยก็คือฝนยังไม่ลงนะสำหรับตรงนี้นะคะแต่รถเยอะมากนะรถเยอะมากส่วนจุดอื่นๆสายทางอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะมีข้อมูลจากทางคูคตนะคะวิน BTS คูคตแจ้งข่าวสารอันนี้บอกว่าลำลูกกาเองเนี่ยณเวลานี้ขาออกนะคะช่วงคลอง2ไปจนถึงคลอง4ก็คือตั้งแต่ตรงทางลัดเสมาฟ้าครามนะคะไปถึงสายไหมวัชรพลณเวลานี้นะคะรถค่อนข้างมากเคลื่อนตัวช้านะคะสำหรับฝั่งขาออกส่วนในฝั่งกลับกันนะยังใช้การได้ยังเคลื่อนตัวได้อยู่แล้วก็ณเวลานี้คูคตเองเนี่ยฝนตกหนักนะคะคูคตฝนลงหนักเลยนะใครอยู่ตรงนั้นบ้างเอ่ยหนักขนาดไหนคะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรอัปเดตหน่อยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่ามันหนักขนาดไหนถ้าใครเดินทางอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะนะคะคูคตฝนหนักแล้วน่าจะเยอะจริงแฮะแต่ดูจากในภาพเมื่อสักครู่อย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้ที่แจ้งไปเรื่องของกลุ่มฝนมันดูในกรุงเทพเนี่ยมันน้อยถึงปานกลางเนาะเขตสายไหมดอนเมืองเนี่ยโดนฝนแน่นอนณเวลานี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราค่อยมาดูเพิ่มแล้วกันว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะตอนนี้ถามว่าที่ไหนตกอีกเมื่อสักครู่ไปดูแถวนนก็ลงนะคะนนก็ลงดูหลายที่เลยนะที่เขาบอกว่าฝนตกแล้วก็ตกหนักด้วยนะคะสำหรับ เรื่องของการเดินทางตอนนี้เนี่ยถามว่าเป็นอุปสรรคไหมกับการเดินทางแน่นอนละค่ะนะคะฝนโปรยปลายมาแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้รถเนี่ยชะลอตัวบ้างบางกระสอบพนังกล้าวนะฝนลงแล้วแล้วก็ซาเม็ดแล้วนะคะสามารถเดินทางต่อได้นะแถวนั้นนะคะก่อนหน้านี้นี่คือตกไปแล้วแล้วก็หยุดแล้วนะคะส่วนตรงอื่นชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์บางบัวทองนะตอนนี้ฝนลงหนักนะคะฝนลงหนักนะคะใครเดินทางอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะมันจะไปหนักอยู่ทางนู้นใช่ไหมในกรุงเทพชั้นในไม่ค่อยเป็นปัญหานะสำหรับช่วงเย็นวันนี้นะคะก็จะมีด้านนอกนั่นแหละออกไปทางนนนะคะไปทางนู้นอ่ะฝนจะเยอะหน่อยนะส่วนในเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันนะคะไปส่องตรงไหนดีตอนนี้ที่เห็นว่าเริ่มมีปริมาณรถท้ายแถวยาวๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะก็อยู่ข้างในแหละอย่างที่บอกกรุงเทพชั้นในนะคะจะไม่ไปถึงด้านนอกนะดูทำไมรถมันค่อนข้างติดนะณเวลานี้นะคะตรงบริเวณแถวๆดินแดงนะคะรถที่มาจากใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงนี้นะคะธรรมดาในรถจะหนาแน่นเลยแต่ณเวลานี้เท่าที่ดูจากกล้องนะรถจากใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังโฟลว์อยู่นะคะยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหาฝั่งกลับกันก็เหมือนกันนะมีปริมาณรถไม่ได้หนาแน่นนะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่สำหรับเส้นนี้วันนี้ไม่แน่นแฮนะคะไม่แน่นโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้ก็ดูยังไปกันได้นะคะก็ยังเดินทางได้อยู่นะตรงบริเวณรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเวลานี้นะคะทางที่ไปแยกตึกชัยก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะแยกตึกชัยยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่ารถก็เยอะนิดนึงนะอยู่ตรงวงเวียนแต่ไปกันได้ค่ะไม่ได้หยุดนิ่งแต่ประการใดนะคะตรงนี้ยังไม่มีฝนนะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะคะแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังได้ดียังไปได้ดีอยู่ส่วนตรงถนน เดี๋ยวนะขยับมาอีกนิดนึงนะจากอนุสาวรีย์ชัยเรามาดูแถวแถวแยกพญาไทนะคะพญาไทก็ยังดูดีนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของเจ้าหน้าที่กันก่อนดีกว่านะทางร้อยตำรวจโทชัดชัยวรนามค่ะรองสวัสดิ์จราจรสน.หลัก2อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะรองสวัสดิ์คะในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแถวแถวสน.หลัก2เพชรเกษม
1: ช่วงนี้พื้นที่หลัก2ถนนเพชรเกษมขาเข้าคล่องตัวขาออกรถมีปริมาณเคลื่อนตัวต่อเนื่องหยุดนิ่งเป็นบางจังหวะครับช่วงนี้รถออกเยอะครับ
0: รถออกเยอะขาออกเยอะกว่าใช่ไหมคะ
1: ครับผมช่วงนี้กำลังเร่งระบายขาออกกันเลยครับ
0: ขาออกท้ายแถวอยู่ไหนคะเนี่ย
1: ท้ายแถวก็อยู่ที่ยูบอบางแคนี่แหละครับ
0: โอ้โหไกลเหมือนกันนะนี
1: ่ครับเยอะเยอะเยอะกว่าจะถึง69ก็เยอะอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้เรากำลังออกครับกำลังเร่งระบายเลยจะออกได้ช้าช้ามันไม่เร็วครับไม่เร็ว
0: ค่ะส่วนฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาเลยคล่องเลยนะคะ
1: ไม่มีครับส่วนครับเข้าเนี่ยคล่องตัวไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะในพื้นที่มีฝนไหมคะ
1: ยังไม่มาครับยังไม่มาฝนยังไม่มา
0: วันนี้น้องฝนยังไม่มา
1: อยู่ข้างมืดอยู
0: ่อ๋อค่ะได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จริงอย่างทางท่านรองศาสตราจารย์จราจรสน.หลัก2บอกนะท้ายแถวอยู่ตรงเดอะมอลล์บางแคจริงด้วยนะเนี่ยแดงแป๊ดแรดเลยนะคะคือตรงนี้จะชะลอตัวฝั่งขาออกทุกวันแล้วมันก็จะติดยาวดิฉันก็ไม่รู้มันติดอะไรติดแบบนี้นะคะติดไปเรื่อยๆหาสาเหตุไม่เจอมันก็มีแต่ปริมาณรถอย่างเดียวก็ไม่รู้มันชะลออะไรเนาะแต่ตรงหน้าป้ายรถเมย์ป้ายรถประจำทางเนี่ยค่ะเป็นจุดที่บางคนก็เคยร้องเรียนนะว่าเอ๊ะมันจะแก้ไขได้ไหมทำไมรถมันจอดขวางเจ้าหน้าที่ก็มาประจำการนะตอนเย็นๆที่ท่านจะเห็นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะมาเร่งระบายรถให้แต่มันไม่รู้ยังไงไปไม่ได้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้แหละอย่างที่เห็นนะส่วนในเส้นเพชรเกษมอีกจุดหนึ่งที่รถจะค่อนข้างชะลอตัวนะคะเป็นฝั่งขาออกเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นห่วงที่จะชะลอตัวก็คือตั้งแต่ตรงโรงพยาบาลพญาไท3นะคะจนมาถึงตรงใต้ทางต่างระดับเพชรเกษมตรงบางว่านะคะจะชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณนี้เนี่ยแหละสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้าก็เป็นนะคะจุดตรงบริเวณใต้ต่างระดับเพชรเกษมรถชะลอตัวเหมือนกันมันน่าจะเกี่ยวเนื่องเขาเรียกว่ามันพันนะคะมันพันมาจากเส้นราชพฤกษ์ด้วยพอรถที่จะออกราชพฤกษ์ไม่ได้ท้ายมันก็อยู่ยังคาอยู่ในเพชรเกษมแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้มีปริมาณที่สะสมนะคะสำหรับใครที่จะออกทางเส้นราชพฤกษ์อาจจะช้าหน่อยนะคะไปที่สายของทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเย็นนี้ฝนลงแล้วในพื้นที
2: ่ครับในพื้นที่ก็ฝนหยุดตกแล้วนะครับก
1: ็
2: จะม
1: ี
2: ปล่อยๆในพื้นที่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวก็เบื้องต้นตอนนี้ถนนเจ้าวัฒนะนะครับขาออกตรงนี้หนาแน่นนะครับชะลอตัวเนื่องจากถนนเปียกกลื่นนะครับแล้วก็ชะลอตัวบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็บริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็จุดกับรถเลี้ยงเมืองถ้าเลยจุดจับรถเลี้ยงเมืองไปก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นสะพานพระราม4นะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะครับในส่วนกับการในส่วนของขาเข้าคล่องตัวไม่มีปัญหานะครับถนนติวานนท์ช่วงนี้สภาพการจราจรคล่องตัวสีสมานในส่วนของถนนสีสมานขาเข้ามุ่งหน้าดอนเมืองตอนนี้ชะลอตัวบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนสีสมานท้ายแถวก็ชะลออยู่ชะลอตัวบริเวณหน้าห้างโรบินสันสีสมานจุดกับรถเลี้ยงเมืองก็เคลื่อนตัวได้ดีเกิดกับรถใต้ด่วนสีสมานก็จะเคลื่อนตัวได้ดีในส่วนของถนนสีสมานนะครับภาพโดยก้อนหนักๆตอนนี้ก็ยังในของปากเก็ตก็ยังเช่นเดียวครับแจ้งวัฒนะครับที่หนาแน่นสุดครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วในพื้นที่ตอนนี้มีกิจกรรมหรือว่ามีงานอะไรเพิ่มเติมที่จะทำให้ปริมาณรถเข้ามาในพื้นที่ไหมคะวันนี
2: ้ในวันนี้นะครับก็มีคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์มันเป็นรอบสุดท้ายนะครับรอบเชิญจากวันที่2นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คอนเสิร์ตเปิดประตูให้เข้างานไปแล้วนะครับก็จะเริ่มแสดงตอนทุ่มหนึ่งก็ไม่ตอนนี้ภาพรวมในเมืองทองไม่กระทบกับการจราจรในถนนรอบนอกเมืองทองนะครับภายในเมืองทองก็ตอนนี้คล่องตัวแล้วนะครับก็จะไปหนาแน่นอีกทีก่อนช่วงเลิกคอนเสิร์ตก็จะหนาแน่นเฉพาะช่วงภายในของเมืองทองธานีเท่านั้นครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับ
1: ด
2: ีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องของฝนโปรยปรายเหมือนกันในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคนิดหน่อยแต่ตอนนี้ฝนโปรยปรายแล้วส่วนเรื่องของการเดินทางเรื่องของปริมาณรถนะคะรถที่จะเข้าไปเติมเต็มในพื้นที่ช่วงนี้ก็เบาบางลงเนื่องจาก อย่างที่เราทราบมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะในเมืองทองธานีในตรง Impact เนาะแต่ว่ารถเข้าไปหมดแล้วนะคะจะมีรถออกมาอีกทีก็หลังคอนเสิร์ตเลิกนะคะประมาณ4ทุ่มนะอาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้บอกไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันเผื่อในเรื่องของการเดินทางค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะที่วันนี้ดูคล่องตัวดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนอกจากเรื่องของฝนนะคะอย่างที่บอกไปก็มีฝนแต่ว่าบางช่วงมันก็เบาไปแล้วนะคะบางช่วงมันก็หยุดไปแล้วนะคะอันนี้ก็ยังมีเหลือปล่อยๆนะสำหรับตรงบริเวณปากเกร็ดแจ้งวัฒนะนะคะไปดูตรงจุดอื่นเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางย้ำอีกทีนึงละกันใครใช้นวมินทร์ขาเข้านะคะมีอุบัติเหตุนะคะในฝั่งขาเข้านะตรงช่วงปากซอยนวมินทร์68นะคะที่เป็นเหตุของรถ ถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์อาจจะกีดขวางสักนิดนึงเพราะว่าเขาไปจอดอยู่ตรงป้ายรถเมย์นะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังนะคะสำหรับใครใช้ในฝั่งขาเข้านวมินทร์อาจจะช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุนะคะผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วก็สามารถเดินทางต่อได้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดส่วนฝั่งขาออกอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะเคลื่อนตัวได้ไร้ปัญหานะคะก็อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ทักทายกันมานะคุณ AA คุณวิชัยวิเศษศักดิ์นะคะคุณอภิชาตินะคะที่ติดตามกันในช่วงเย็นนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีเรื่องของสภาพการจราจรมาอัปเดตกันก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะคอยสลับหน้าจอกลับไปอ่านนะในหน้า YouTube นะคะเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องหนึ่งแหละที่มันอาจจะมีอุปสรรคเวลาฝนตกนะคะหรือว่ามีปริมาณรถเยอะแต่ถ้าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีเหตุของเพลิงไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะทำให้รถติดตามไปด้วยได้ด้วยนะซึ่งในช่วงเย็นวันนี้ค่ะศูนย์วิทยุพระราม199เนี่ยได้รับแจ้งนะคะจากสายด่วน199ว่าตรงบริเวณใกล้กับตลาดเทิดไทยและกระบังถนนหลวงแพ่งตรงนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ย่านะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยและกระบังเนี่ยทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วก็กำลังเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะใครอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะไม่ต้องชะลอเนาะชะลอตัวเดี๋ยวมันก็จะทำให้ท้ายแถวช้ากันไปนะคะอยู่จุดที่มีเพลิงไหม้นี่อยู่ใกล้ๆกับตลาดเทิดไทยนะคะในพื้นที่ลาดกระบังตรงถนนหลวงแพ่งนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะมาถึงช่วงเวลา19นาฬิกาแล้วเหรอเร็วเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติขอความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการ

มาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะไปที่สายของคุณประสิทธิ์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ
1: ์ครับสวัสดีครับพี่
0: ค่ะเห็นบอกว่าพบคนพลัดหลงพบตรงไหนยังไง
1: คุณลุงนะเขากลับบ้านไม่ถูกเขาจำบ้าน

0: จำสถานที่พอได้แต่ว่าก็จำว่าตอนนี้อยู่ไหนจำไม่ได้
1: แล้วคุณประสิทธิ์ไปเจอได้ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อย
0: ผมเดินผ่านครับผมพอดีผมเดินผ่านผมจะเอาของไปส่งแล้วพอดีลุงก็ถามว่าเฮ้ยทางนี้ไปอะไรสะพานพุทธหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ต้องไปทางนี้แล้วไปถูกว่าเขาไปไม่ถูก
1: เจอคุณลุงตรงไหนนะคะ
0: เจอตรงตั้งหัวเสงเก่าครับ
1: ตั้งหัวเสงถนนสิรินธรใช่ไหม
0: ใช่ครับตรงไปรถเมล์หน้าตั้งหัวเสงเลย
1: อ๋อตรงไปรถเมล์เลย
0: เขานั่งรอตั้งนานแล้วอ่ะลุงเขานั่งรอตั้งนานแล้ว
1: ค่ะค่ะพอจะทราบชื่อคุณลุงไหมคะคุยรู้เรื่องไหมถามรู้ไหม
0: พอรู้เรื่องครับชื่อสุรชัยสุรพลครับสุรพล
1: คุณลุงสุรพลนามสกุลจำได้ไหมคะลุงแกจำได้
0: นามสกุลอะไรลุงโสพลอะไรโสพลลงโสพลครับ
1: ลง
0: ฮัลโหล
1: ค่ะ
0: มีคนโทรเข้ามา
1: อ๋อลงโสพล
0: ลงโสพลครับ
1: เหรอสุรพลลงโสพลอืม
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะแล้วคุณ
0: หลงลืม
1: อืมแล้วในตัวคุณลุงมีอะไรบ้างอะมีโทรศัพท์ไหมอะติดต่อ
0: โทรศัพท์ไม่มีนาฬิกาให้เขาเก็บไปแล้วเดี๋ยวก็โดนฉก
1: อ๋อแต่ไม่มีบัตรประชาชนอะไรติดตัว
0: ม
1: า
0: บัตรไม่มีครับบัตรไม่มีคร
1: ับ ค่ะอืมจากที่คุณประสิทธิ์เห็นเนี่ยพอจะคาดคะเนอายุได้ไหมคะคุณลุง
0: เจ็ดอายุเท่าไหร่นะ
1: คุณลุงก็จำไม่ได้นะดูท่าจะจำไม่ได้
0: 80กว่าครับ80กว่าเลย
1: อายุ80กว่าเลยเหรอแต่ยังเดินเหินได้ปกติแต่ทีเนี้ยจำไม่ได้แล้วว่าจะไปไหน
0: ครับเขาจำไม่ค่อยได
1: ้จำบ้านได้ไหมคะว่าอยู่แถวไหน
0: เขาบอกว่าถ้าไปส่งเขาแถวว่าอะไรสะพานพุทธเนี่ยเขายังพอจำได
1: ้แสดงว่าบ้านอยู่แถวสะพานพุทธ
0: ครับ
1: โอ้ค่ะแล้วคุณลุงมายังไงล่ะเนี่ยมาอยู่หน้าห้างตั้งหัวเสงสิรินธรได้ข้ามฝั่งมาเลยเน
0: า
1: ะ
0: เขานั่งรถเมล์อะไรมาไม่รู้แล้วก็มานั่งนี้เขานั่งนั่งรอตั้งนานแล้วนั่งรอ
1: คุณลุงนั่งรอนี่คือบอกว่าจะรอรถเมล์เหรอคะ
0: เปล่าครับเขานั่งคนเดียวแล้วผมก็เดินมาแล้วเขาบอกจะนั่งเอารถไปสะพานพุทธ
1: ที
0: ่ตรงแถวเนี่ยไม่มีรถไปสะพานพุทธผมบอกให้เขาเดินย้อนไปนู้น
1: ยังงงอยู่เอายังไงดีเดี๋ยวนะคุณประสิทธิ์เจอปุ๊บก็เลยกด SOS แจ้งเรามาใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวถ้าให้อยู่คนเดียวเดี๋ยวจะเดินหลงกันไปใหญ่นะคะดูจากสภาพการแต่งกายตอนนี้คุณลุงดูเป็นยังไงบ้างอะปกติดีไหมหรือว่าดูเนื้อตัว
0: โอเคครับโอเคไม่
1: มอมแมมเนาะแสดงว่าเพิ่งหลงวันนี้แน่ๆเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ไม่มอมแมมนะคะแต่ในตัวไม่มีหลักฐานอะไรที่พอจะติดต่อใครได้เลยใช่ไห
0: ม
1: กระป๋องกระเป๋าอะไรก็ไม่มี
0: มีกระเป๋าแต่ไม่มีบัตรประชาชน
1: เอามีกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์แบบนี้เหรอคะ
0: เห็นถือเงินมาเห็นแบงค์ร้อยใบหนึ่ง
1: ถือแบงค์ร้อยมาหนึ่งใบ
0: แบงค์ร้อยใบหนึ่งใบเดียวครับ
1: ค่ะแบงค์ร้อยหนึ่งใบไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเอกสารอะไรในตัวกระเป๋าอย่างอื่นไม่มี
0: ครับ
1: แต่งกายด้วยตามภาพที่ส่งมานี้เลยใช่ไหมคะเสื้อสีน้ำเงินแบบนี้เลยเนาะคอกลมกางเกงขาสั้นขายาวคะ
0: กางเกงขายาวคล้ายๆกับกางเกงตรงคล้ายๆกับกางเกงคนออกมาจากโรงพยาบาล
1: อ่ะจริงเหรอเป็นยังไงเป็นผ้าแบบสีเขียวๆเหรอคะ
0: เขียวๆใช่ๆเขียวๆแต่ข้างๆมีกระเป๋าข้าง
1: ค่ะกางเกงขายาวสีเขียวแบบผ้าโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ใส่เสื
0: ้อ
1: ยืดคอกลม
0: คอกลมสีออกน้ำเงิน
1: แล้วมันมีตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลอะไรไหมคะเผื่อเราจะได้ถาม
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: คร
1: ับ
0: ไม่มีครับ
1: อ๋อแค่
0: เสื้อเป็นเสื้อยืดธรรมดาก
1: างเกงอะค่ะตรงกางเกงอะ
0: ตรงเกงอะ
1: มีตัวหนังสืออะไรไหมไม่มีเนาะ
0: กางเกงไม่มี
1: แหมนะเราก็ไม่แน่ใจว่าหนีออกมาจากโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยคุณลุงค่ะเอายังไงต่อดีนะคุณประสิทธ
0: ิ์แจ้งหายเปล่าย
1: ัง คือตอนนี้เราก็พยายามจะเช็คนะคะอย่างที่คุณประสิทธิ์แจ้งมาว่าชื่อสุรพลนามสกุลลงโสพลนะ
0: โสพล
1: เดี๋ยวกำลังเช็คอยู่เหมือนกันว่ามีใครแจ้งมาไหมนะคะแล้วเท่าที่พูดคุยตอนนี้คือคุณลุงอ่ะมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงแกเล่าให้ฟังได้ไหม
0: เดี๋ยวสักครู่นะครับ
1: จ้า
0: เด็กมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงประมาณได้ไหมฮะประมาณ2ชั่วโมงกว่า
1: โอ้2ชั่วโมงกว่ามีเจ้าหน้าที่ผ่านมาไหมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ยังไม่เห็นเลย
1: ยังไม่เห็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ด้วยแล้วคุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์จะต้องไปไหนไหม
0: ผมจะต้องเอาของไปส่งเนี่ยกลัวเดี๋ยวไม่ทัน
1: อันนี้เราประสานเจ้าหน้าที่สอบเจ้าหน้าที่ตำรวจไปให้แล้วเนาะแต่ว่า
0: ค
1: ือถ้าปล่อยให้แกอยู่คนเดียวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเดินไปไหนเจ้าหน้าที่มาจะไม่เจอ
0: เด
1: ี๋
0: ยวผมรอจะพังก็ได้ครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากจริงๆอยู่เป็นเพื่อนคุณลุงอีกแป๊บนึงได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เราประสานเจ้าหน้าที่สอนอบางพลัดไปแล้วนะคะ
0: สงสัยเจ้าหน้าที่โทรมาไม่รู้โทรมาบ่อยๆ
1: อ๋อเหรอหลายสายแล้วเหรอ
0: ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นรับเลยค่ะรับเลยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่ค่ะค่ะ
0: ครับครับไปเลยครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่อาจจะติดต่อไปเนาะเมื่อสักครู่นะคะที่คุณประสิทธิ์เล่าให้ฟังนะก็บอกว่าเจอนั่งอยู่ก็เลยไปคุยนะคะสังเกตว่านั่งอยู่ตั้งนานแล้วก็ปรากฏว่าพอคุยแกอยากจะหารถกลับไปนะคะแถวสะพานพุทธซึ่งตรงนี้มันไม่มีรถผ่านนะคะตรงนี้คือตรงหน้าห้างตั้งหัวเสงถนนสิรินธรก็บอกว่าลักษณะการแต่งกายของคุณลุงท่านนี้เนี่ยเป็นเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงินแบบเมื่อกี้เลยนะสีแบบน้ำเงินแล้วก็นุ่งกางเกงขายาวสีเขียวอ่อนๆเหมือนกางเกงโรงพยาบาลแต่เท่าที่สังเกตดูเมื่อสักครู่นะคะให้คุณประสิทธิ์ไปดูมันก็ไม่มีชื่อนะคะของโรงพยาบาลอะไม่มีชื่อของโรงพยาบาลก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นผ้าคล้ายๆกันอย่างเดียวหรือเปล่านะแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าคุณลุงชื่อสุรพลถามคุณลุงนะคุณลุงบอกว่าชื่อสุรพลนามสกุลลงโสพลอายุประมาณ80กว่านะคะก็ดูงงๆอยู่นะนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวฝากคุณประสิทธิ์อีกสักครู่นึงแล้วกันนะคุณประสิทธิ์บอกเดี๋ยวช่วยอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ของสน.บางพลัดทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปนะถ้าใครนะคะตามหาญาติอยู่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านวันนี้ออกไปจากบ้านแล้วยังไม่กลับบ้านนะคะบ้านอยู่แถวสะพานพุทธลองเช็คดูหน่อยมาดูใน YouTube จสก็ได้หรือว่าถ้าใครเห็นภาพนี้แล้วพอคุ้นนะคะแล้วก็พอจะรู้จักหน้าค่าตานะคะแจ้งญาติพี่น้องได้ฝากด้วยนะคะเป็นธุระให้นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้คือไม่สามารถตามต่อได้เพราะในตัวไม่มีเอกสารมันก็เลยยากนิดนึงไงถ้ามันมีบัตรประชาชนอยู่กับตัวเนี่ยยังพอจะไปเช็คทะเบียนราษฎรได้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เจอตัวคุณลุงแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตอนนี้นี่คือใช้ถามจากปากต่อปากแล้วไม่แน่ใจว่าคุณลุงสุรพลบอกชื่อและนามสกุลถูกต้องหรือเปล่าเนาะจากที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะที่คุณประสิทธิ์ถ่ายแล้วก็ส่งมาให้เราแบบนี้เลยนะคะเผื่อใครคุณหน้าค่าตาก็สามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับจส.ร้อยได้นะเราจะช่วยตามกันต่อนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ประสานไปยังจุดที่คุณประสิทธิ์แจ้งมาก่อนนะคะนั่นก็คือตรงบริเวณหน้าห้างตั้งหัวเสงที่ถนนสิรินธรค่ะนะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเวลาเจอเหตุแบบนี้นะคุณผู้ฟังเราก็อยากจะให้พบเจอญาติไวๆนะคะเราก็พยายามจะหาเบาะแสทุกๆช่องทางที่พอจะทำได้ฉะนั้นใครพอจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมมีเบาะแสอะไรเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะแจ้งมาได้เลยทั้งทางหน้า YouTube รวมไปถึงทางหลังไมค์ด้วยนะคะดอกจัน1808หรือกด1137ก็ได้2หมายเลขของเรานะคะมาช่วยกันนะคะตามหาญาติให้คุณลุงนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือนั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้จุดหมายปลายทางไปต่อไม่ถูกนั่งอยู่ป้ายรถเมย์ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะคุณประสิทธิ์ก็ช่างสังเกตนะเห็นปุ๊บก็เลยดูแปลกๆเข้าไปทักอ่ะอันเนี้ยเรียกว่าเป็นคนน่ารักมากนะคะช่วยกันนะเป็นหูเป็นตาให้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้สังคมไทยน่าอยู่นะคะขอบคุณคุณประสิทธิ์มากๆนะแจ้งจส.ร้อยมาเดี๋ยวเราก็ช่วยกันตามต่อนะคะอย่าลืมถ้าใครมีเบาะแสอัปเดตแจ้งมาได้หลังไมค์ได้เลยนะคะ1137หรือดอกจัน1808 2หมายเลขของเรานะมาดูเพิ่มเติมกันอีก1เรื่องนะคะเรื่องของฝนฟ้าในช่วงชั่วโมงนี้นะคะมี เรื่องของฝนที่ตอนนี้มันขยับไปในหลายพื้นที่แล้วนะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอยู่ในเขตสายไหมคลองสามวาหนองจอกแล้วก็กลุ่มฝนกลุ่มนี้ค่ะกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะคะแนวโน้มคงที่โดยที่มีปริมาณฝนสูงสุดนะคะอยู่ที่เขตสายไหมค่ะนั่นก็คือ16มิลลิเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นภาพจากทางเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกนะที่อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มฝนเนี่ยอย่างที่เห็นเลยมันไปทางขวานะคะก็คือไปทางทิศตะวันออกนะคะไปทางทิศตะวันออกเนาะกระจายไปทางนู้นสำหรับในพื้นที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ถ้าดูพื้นที่นะคะต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะอยู่แถวแถวลพบุรีนะคะสระบุรีบ้านหมอทางด้านนู้นนะกลุ่มฝนกลุ่มนี้กระจายไปทางนู้นนะคะพระพุทธบาทที่สระบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ค่ำคืนนี้กลุ่มฝนดูจะใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ละกันนะคะพอพูดถึงสระบุรีมีนิดนึงละกันนะใครเดินทางนะคะตอนนี้ทางมิตรภาพนะคะมิตรภาพขาออกตรงบ้านป่าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเขามีการซ่อมแซมผิวจราจรนะในฝั่งขาออกนะวันนี้ก็เลยดูเหมือนว่ารถในพื้นที่เนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะคะสำหรับช่วงเวลาหัวค่ำแบบนี้นะเมื่อสักครู่นี้เองนะที่มีอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะคะว่ามิตรภาพขาออกช่วงแก่งคอยนะคะตำบลบ้านป่าสระบุรีมีการซ่อมแซมผิวจราจรรถมันก็เลยเคลื่อนตัวช้าซึ่งเขามีการปรับปรุงผิวจราจรช่วงแก่งคอยเนี่ยค่ะมาตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าของวันนี้นะคะคือเริ่มวันนี้วันแรกนี่แหละนะคะเขาจะทำ3วันด้วยกัน9011กันยายน2569ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งนะคะมันก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยอาจจะชะลอตัวนะคะมีการดำเนินงานในเรื่องของการปรับปรุงผิวจราจรตรงช่วงกม14นะคะไปจนถึงกม18ในฝั่งขาออกค่ะก็ตรงจุดที่มีการทำงานเขาก็ขอความระมัดระวังสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางนะให้ลดความเร็วหน่อยนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนหรือว่าสัญญาณของเจ้าหน้าที่ตรงจุดก่อสร้างด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้ไป3วันด้วยกันนะ9 10 11นะคะบนถนนมิตรภาพกม.ที่14ถึง18อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะอัปเดตเพิ่มเติมให้นะเผื่อใครบอกเอ๊ะทำไมมันติดนะมันมีการทำงานนะคะซ่อมผิวจราจรตั้งแต่ช่วง 9:00 นจนถึง 5:30 นท้ายแถวมันมีสะสมแน่นอนฉะนั้นหลัง 5:30 นไปรถจะอาจจะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าอยู่นะคะนี่ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยอ่ะเผื่อใครต้องเดินทางออกนะคะเป็นฝั่งขาออกกรุงเทพไปสระบุรีนะคะก็จะมีจุดนี้แหละที่มีการทำงานช่วงกลางวันเนาะกลับมาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอุบัติเหตุได้รับแจ้งมาจากผู้ใช้เส้นทางบนถนนงามวงวานค่ะงามวงวานในฝั่งขาออกนะคะคุณชิวชิวบอกว่าตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรตรงบริเวณนี้นะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งนะคะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันแล้วทั้งคู่เนี่ยยังคงกีดขวางอยู่ในเส้นทางค่ะอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะอยู่ช่องขวาตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะก็ทำให้สภาพการจราจรในฝั่งขาออกค่ะช่วงตั้งแต่แยกบางเขนไปจนถึงแยกพงเพชรเนี่ยดูสะดุดนิดนึงนะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็สามารถเคลื่อนตัวต่อได้แต่อาจจะช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันดูว่าชะลอตัวเช่นกันนะคุณชิวๆแจ้งมาแบบนั้นนะคะเมื่อสักครู่นี้เองขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเพื่อนสมาชิกจะใช้สะพานข้ามแยกพงเพชรในฝั่งขาออกระวังนิดนึงนะคะขวานะคะช่องทางด้านขวาสุดมีรถชนกันแล้วก็ขวางอยู่ตรงนั้นช่วงเชิงทางขึ้นพอดีนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณชิวๆด้วยนะอัปเดตเพิ่มเติมมาให้ค่ะส่วนในสายทางอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่ดูเพิ่มเติมกันนะเพื่อนสมาชิกก็มีข้อมูลอัปเดตมาให้เพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการเดินทางช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะถามว่าตรงไหนที่ดูเป็นปัญหาอยู่บ้างก่อนหน้านี้นะคะคูโคตฝนหนักนะคูโคตฝนหนักตอนนี้อาจจะซาเม็ดลงนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้หยุดซะทีเดียวนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆนะไปดูกล้องดีกว่าดิฉันว่ากล้องเนี่ย ยืนยันได้แน่นอนนะคะเห็นชัดเจนนะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่ถ้าพูดถึงใกล้ๆบ้านจสพระราม4เย็นนี้ยังไม่แผ่วทั้งขาเข้าขาออกเลยนะคะรถค่อนข้างเยอะนะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยบนถนนพระราม4นะแดงยาวๆนะคะแดงยาวๆแยกเข้าอังรีดูนังรถก็ยังมีปริมาณแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้นะรถเยอะจริงแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะจุดนี้ไม่แผ่วไม่แผ่วนะเยอะสาระแดงสีลมนะคะดูปริมาณรถก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะตรงบริเวณแยกสีลมนราธิวาสนะคะก็มีเรื่องของรถที่ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะตามจังหวะสัญญาณไฟนะไม่ได้ติดขัดแบบหยุดนิ่งนานนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่ตรงแถวสีลมนะคะมุ่งหน้าแยกสารแดงยังคงมีปริมาณค่ะในส่วนอื่นๆนะมีข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงหัวค่ำแบบนี้เราไปติดตามข่าวกันดีกว่านะคะจากทางศูนย์ข่าวนะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงหัวค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฐานุตาคะ
1: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
1: ค่ะ
3: ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของอุเทนถวายกับปทุมวันนะคะก็วันนี้มีการประชุมค่ะโดยคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทระหว่าง2สถาบันนะคะคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะคะโดยมีพลตำรวจโทสยามบุญสมค่ะผบช.น.นะคะและก็ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์นะคะอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่นะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ยังมีผู้บริหารของทางอุเทนถวายแล้วก็ผู้บริหารของปทุมวันนะคะเข้าร่วมหาทางออกพร้อมกับทางคณะครูของทั้งสองสถาบันก็เข้าร่วมรับฟังการหารือในครั้งนี้ด้วยนะคะภายหลังการประชุมค่ะคุณยศชนันท์ก็เปิดเผยว่าในเขตพื้นที่ปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจนะคะการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะคะโดยที่ประชุมได้มีกำหนด4มาตรการในการแก้ไขปัญหาศึก2สถาบันนะคะ ที่มีมาอย่างยาวนานนะคะ ก็คือ 1 ค่ะสั่งปิดสถาบัน3เดือนนะคะโดยไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2สถาบันจนกว่าพื้นที่ใหม่จะแล้วเสร็จนะคะและหากยังไม่สถานที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดการเรียนการสอนไปเรื่อยๆค่ะ2ฝั่งปทุมวันนะคะได้สั่งการให้ทางสถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ที่ของอุเทนอย่างเดียวนะคะ
1: ก็คือย้ายทั้งคู่
3: ใช่
1: ค
3: ่
1: ะ
3: 3ฝั่งอุเทนถวายค่ะสั่งให้อธิการบดีหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้จัดหาที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาดนะคะ4ค่ะมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะตรงนั้นนำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาโดยห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่จะให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยโดยตั้งกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาดึงทุกสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมและประชาชนสามารถใช้ได้ทุกคนนะคะ
1: ค่ะ
3: ก็จะปรับพื้นที่เป็นแบบนี้นะคะก็ต้องดูว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วจะเป็นยังไงนะคะเอาเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของแอร์มีนาจำได้ไหมคะ
1: แอร์มีนา
3: โฮสเตส
1: นะคะนึกออก
3: ค่ะวันนี้นะคะทางคุณวัชรินทร์พานุรัตน์ค่ะอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนนะคะเปิดเผยผลการประชุมร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าบชปสค่ะเพื่อที่ขยายผลคดีองค์กรข้ามชาติกรณีจับกลุ่มแอร์มีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยนะ
1: คะ
3: ที่รับหิ้วนะคะ ยาเสพติดและถูกจับกุมที่ออสเตรเลียโดยระบุว่าหลังจากเกิดเหตุชุดสืบสวนของบชปสได้สนธิกำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทยได้แล้ว3รายประกอบด้วย อุทัยนันทวัฒน์นะคะแล้วก็เอกวิทย์นะคะส่วนตัวการสำคัญคือจันทาหรือว่าเขาใช้ชื่อว่ารถโรสจำได้ใช่ไหม
1: คะ
3: ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีรวมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้มีทั้งหมด4รายนะคะในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายเบื้องต้นบชปสได้แยกดำเนินคดีออกเป็น2สำนวนเนื่องจากมีประเด็นเรื่องของการทำลายของกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ภายหลังได้รวมเป็นสำนวนเดียวกันและส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเนื่องจากพิจารณาพฤติการนะคะความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในและออสเตรเลียจึงเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรต่อมานะคะอัยการสูงสุดได้สั่งการให้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบคดีโดยมีรองอธิบดีอัยการสำนักงานสำนักงานการสอบสวนเป็นหัวหน้าคณะทำงานภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีอัยการและมอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าผบช.ปส.เนี่ยนะคะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบร่วมกับอัยการซึ่งการยกระดับเป็นคดีนอกราชอาณาจักรช่วยลดทอนความซับซ้อนนะคะโดยอำนาจสั่งคดีจะอยู่ที่อัยการสูงสุดเพียงผู้เดียวจึงทำให้กระบวนการกระชับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะปัจจุบันนะคะผู้ต้องหาทั้ง3รายถูกจับกุมนะคะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำแล้วก็เหลือระยะเวลาฝากขังอีกเพียงประมาณ15วันนะคะคณะทำงานจึงตั้งเป้าเร่งสรุปสำนวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11-14 กันยายนนี้ค่ะเพื่อเสนอตามลำดับชั้นให้ทันพิจารณาสั่งฟ้องนะคะก่อนที่จะครบกำหนดฝากขังโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาหลัก4ข้อหาคือ1สมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด2ร่วมกันจำหน่ายและส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท1คือเฮโรอีนนะคะเพื่อการค้า3ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะและ4ร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษทำลายซ่อนเร้นหรือทำให้สูญหายซึ่งพยานหลักฐานนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายภารกิจสำคัญ2ประเด็นเพื่อขยายผลคดีประเด็นแรกก็คือเรื่องของการสืบสวนหาตัวผู้รับยาปลายทางนะคะที่ออสเตรเลียโดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลต้องสงสัยตามเบาะแสเช่นบุคคลที่ใช้ชื่อว่าเดียนะคะหากพบความเชื่อมโยงการกระทำการจะทำแยกสำนวนนะคะดำเนินคดีต่อไปส่วนประเด็นที่2คือการแจ้งข้อหาพยายามกระทำความผิดเพิ่มเติมในกรณีของจิตรดานะคะพยานสำคัญในคดีซึ่งเคยถูกจันทาหรือว่าโรสเนี่ยว่าจ้างให้หิ้วของเช่นเดียวกันแต่ว่าจิตรดาเนี่ยไหวตัวทันแล้วก็นำของไปส่งคืนก่อนที่จะนำไปสู่การทำลายทิ้งนะคะคณะทำงานเน้นย้ำว่าแม้ว่าจิรดาเนี่ยมีฐานะเป็นพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาแต่พฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาคือถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดแล้วแต่ไม่ได้บรรลุผลนะคะและในวันพรุ่งนี้คือ10กันยายนคณะพนักงานสอบสวนบชปสและอัยการจะเดินทางไปยังทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเพื่อแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามส่งออกยาเสพติดเพิ่มเติมให้กับผู้ต้องหาทั้ง3รายนะคะโดยจะนำทนายความเข้าร่วมรับฟังด้วยเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงนะคะ
1: ค่ะ
3: ส่วนการประสานข้อมูลกับต่างประเทศทางการไทยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางส่วนจากออสเตรเลียแล้วนะคะทั้งผลการพิสูจน์ยาเสพติดและก็รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแอร์มีนาซึ่งปัจจุบันการดำเนินคดีของแอร์มีนายังคงเป็นอำนาจของศาลเมืองเมลเบิร์นนะคะแต่หากในอนาคตออสเตรเลียสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวกลับมาประเทศไทยก็จะสามารถนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายไทยได้ทันทีพร้อมกันนี้นะคะทางการได้ฝากเตือนประชาชนค่ะผู้ประกอบอาชีพนะคะแล้วก็รับจ้างหิ้วของข้ามประเทศเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบสิ่งของอย่างรอบคอบเนื่องจากว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยมักใช้ผู้รับจ้างหิ้วของนะคะเป็นเครื่องมือในการลำเลียงยาเสพติดอยู่เสมอค่ะ
1: ค่ะ
3: หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาดิฉันว่าก็คงจะระวังตัวกันเพิ่มมากขึ้นนะคะ เอาอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้นะคะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกนะคะอำเภออารยประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ
1: เ
3: จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยร่วมกันรับและส่งมอบตัวผู้ต้องขังระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาโดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือนะคะระหว่างหน่วยงานของไทยและกัมพูชาในการส่งตัวบุคคลที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีในประเทศจนเสร็จสิ้นกระบวนการนะคะก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต้นทางซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนของหลักมนุษยธรรมโดยมีการส่งมอบตัวบริเวณพื้นที่กลางสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกนะคะส่วนฝ่ายกัมพูชาก็ส่งตัวผู้ต้องขังชาวไทย66คนกลับประเทศหลังจากที่ทั้งหมดถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีในกัมพูชาจนเสร็จสิ้นแล้วเช่นกันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เตรียมความพร้อมรับตัวแล้วก็ตรวจสอบประวัตินะคะบุคคลตามขั้นตอนด้านความมั่นคงและกฎหมายเพื่อคัดกรองแยกบุคคลตามสถานะทางคดีหากพบว่าใครมีหมายจับหรือว่ามีคดีค้างนะคะก็อยู่ในประเทศไทยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบนะคะว่าคนไทย9คนใน66เนี่ยนะคะมีหมายจับรวม11หมายค่ะโดยมี1หมายนะคะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งผู้ที่มีหมายจับจะต้องเข้าสู่กระบวนการของเจ้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่ดำเนินการตามหมายจับส่วนบุคคลที่ไม่มีหมายจับนะคะหรือว่าไม่มีคดีค้างอยู่ในประเทศไทยเจ้าที่ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะก็คือทำประวัตินั่นแหละค่ะนะคะก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือดำเนินการตามสถานะของแต่ละบุคคลนะคะขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็ได้ส่งมอบผู้ต้องขังชาวกัมพูชานะคะ69คนให้เจ้าที่ฝ่ายกัมพูชารับตัวกลับประเทศเนื่องจากว่าบุคคลดังกล่าวถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีตามกระบวนการจนเสร็จสิ้นแล้วนะคะการส่งมอบครั้งนี้เนี่ยก็มีเจ้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมค่ะเช่นกองกำลังบูรพาชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ร้อยทพ1201ตรวจคนเข้าเมืองของสระแก้วด่านศุลกากรอรยประเทศเจ้าที่ประสานงานฝ่ายไทยกัมพูชาแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเต็มเลยนะคะเต็มดูเจ้าที่เต็ม
1: ทั้
3: งสองฝ
1: ่
3: ายและทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะเพื่อร่วมกันอำนวยความสะดวกตรวจสอบและก็รักษาความปลอดภัยตลอดขั้นตอนการรับส่งตัวนะคะแล้วก็เมื่อหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการก็ปิดด่านทันทีค่ะ
1: ปิดไปเลย
3: นะคะ
1: คือด่านแพ้เสียงในหัว
3: ด่านเนี่ยปิดอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือในเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายแล้ว
1: ส่งคืนกันเรียบร้อยแล้ว
3: เขาก็ส่งกลับมาเราก็ส่งกลับไปนะคะ
1: ค่ะ
3: ค่ะมาที่เรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ปิดที่1,617.89 จุดลดลง 4.00 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 81,330.74 ล้านบาทนะวันนี้หุ้นไทยขายดีการซื้อขายวันนี้นะคะเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,614.50 จุดแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,629.21 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงและเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบโดยที่มีแรงขายจากหุ้นเดลต้ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มแบงก์บางตัวที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ก็กดดันดัชนีนะคะแล้วก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องทำให้ราคาน้ำมันดิบนะคะยังมีทิศทางปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขึ้นมากไปถึง100เหรียญแล้วด้วยนะคะก็เป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่อิงกับราคาน้ำมันทำให้เป็นหุ้นเป็นกลุ่มหุ้นที่พยุงดัชนีนะคะแล้วก็ปัจจัยและเป็นปัจจัยหนุนเฉพาะตัวของหุ้นในกลุ่ม PTT ทำให้ดัชนีแม้ว่าจะปรับตัวลงแต่ก็ไม่ลงแรงเท่าไหร่นักนะคะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกนะคะแม้ว่าทางการจีนจะเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจีนกลับมาเปิดเผยเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออีกครั้งอันเนื่องมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจเส้นไฮคอมโพสิตปิดที่ 3,951.51 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 10.96 จุดค่ะส่วนฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบนะคะวันนี้เนื่องจากว่านักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะคะวันนี้เซี่ยงหังเสงนะคะปิดที่ 25,274.96 จุดค่ะลดลง 42.22 จุดนะคะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดลบนะคะเนื่องจากว่ากังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ลดทอนช่วงบวกก่อนหน้านี้ของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์แล้วก็หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ไปนะคะวันนี้นิกเกอิปิดที่ 65,142.78 จุดลดลงไป 126.55 จุดนะคะส่วนราคาทองคำในประเทศค่ะคุณฐานุตราวันนี้ปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด21ครั้งนะคะโดยเป็นปรับบวก13ครั้งแล้วก็ปรับลบไป8ครั้งปิดตลาดยังคงลบอยู่150บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละนะคะ 68,250 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,450 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,885.92 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ69,250 บาทนะคะส่วนทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,394 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.91 บาทนะคะ
1: ค่ะ
3: มาดูเรื่องของเงินบาทค่ะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.87 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดที่ 32.91 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.81 ถึง 32.91 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบนะคะตลาดยังคงรอปัจจัยใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐและก็ติดตามเรื่องของตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.80 ถึง 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะนี่มาดูอันนี้ค่ะเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะใช่ก็ตอนนี้นี่นะคะเวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มอีก2เหรียญ69เซนต์ไม่มีเพิ่มประมาณกี่เซนต์กี่เซนต์ตอนนี้2เหรียญ69เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 95.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นะคะเบรนท์บวกเพิ่มอีก2เหรียญ83เซนต์ราคาขายอยู่ที่100.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะนี่เป็นราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดค่ะมาดูเรื่องของข่าวต่างประเทศนะคะทางกระทรวงการคลังสหรัฐระบุในแถลงการนะคะว่าสายการบินพาณิชย์ของอิหร่านให้การสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาลอิหร่านที่เป็นการบั่นทอนเสถียรภาพมาเป็นเวลานานโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC ใช้สายการบินพาณิชย์นะคะที่แอบอ้างเป็นของเอกชนเป็นเครื่องมือจัดหาและขนส่งอาวุธตลอดจนลำเลียงกำลังพลสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสหรัฐคว่ำบาตรมาฮานแอร์นะคะของอิหร่านเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2554ก่อนที่จะส่งผลคว่ำบาตรบริษัทหลายแห่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกนะคะGeneral Sales Agent เนี่ยนะคะของสายการบินดังกล่าวเพิ่มเติมเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดนี้นะคะมุ่งเป้าไปที่บริษัทบังหน้าตัวกลางในต่างประเทศและเส้นทางขนส่งขนถ่ายสินค้าเพื่อตบตาหลีกเลี่ยงที่อิหร่านใช้จัดหาเครื่องบินที่ผลิตในสหรัฐรวมถึงเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนะคะในการนี้สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศหรือว่า OFAC สังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรบริษัท4แห่งในตุรกีมาเลเซียคาซัคสถานนะคะ
1: ค่ะ
3: ฐานทำหน้าที่นะคะเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศและเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วไปให้แก่สายการบินมาฮานแอร์นะคะนอกจากนี้ OFAC ยังระงับใบอนุญาตที่เคยอนุญาตให้มีการบินผ่านน่านฟ้าอิหร่านรวมถึงการอนุญาตให้สายการบินนอกสหรัฐนำเครื่องบินพาณิชย์ที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐหรือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐบินเข้าไปยังอิหร่านนะคะขณะเดียวกันเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐได้ ออกประกาศแจ้งเตือนให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลเครือข่ายจัดซื้อจัดหาที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านนะคะแถลงการยังระบุด้วยนะคะว่าในช่วงฤดูร้อนปี2569สายการบินมาฮันแอร์ได้รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง777นะคะอย่างน้อย3ลำซึ่งลักลอบเปลี่ยนเส้นทางการส่งมอบผ่านทางสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และก็โอมานค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็ทางสหรัฐก็พยายามที่จะกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจของอิหร่านทั้งหมดนะคะด้านธุรกิจของไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายต่างๆเขาก็จะมีข้อหรือว่ามีเหตุผลมาชี้แจงว่าที่ทำแบบนั้นเพราะว่าเขาสืบได้ว่ามีการมีเหตุผลอยู่ลึกๆอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะว่าช่วยเรื่องเป็นเครื่องมือในการจัดหาคนอย่างเงี้ยนะคะก็จะตัดเส้นทางลำเลียงต่างๆของอิหร่านให้หมดเพื่อเป็นการกดดันอิหร่านค่ะ
1: ค่ะ
3: นะคะเราก็ต้องติดตามต่อนะคะทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ติดตามข่าวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงค่ะ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณกู๊ดมิวให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาทาง YouTube เนาะบอกว่าปทุมธานีหนองเสือตอนนี้นะคะฝนตกนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าอุณหภูมิอยู่ประมาณ28องศากำลังดีไหม28ถ้ามีฝนมันก็ไม่ร้อนเนาะโอเคใครเดินทางเส้นทางตรงนี้ระวังด้วยนะคะยังมีฝนหน้าปทุมธานีหนองเสือนะคะขอบคุณคุณกู๊ดมิวด้วยสำหรับข้อมูลค่ะมาติดตามเรื่องนี้กันดีกว่าต้องถามคุณผู้ฟังแบบนี้นะว่าตอนนี้เนี่ยทำงานกันทุกวันนะคะคิดว่าเงินที่เราทำงานเนี่ยมันพอใช้ไหมคะบางคนบอกตั้งคำถามกับตัวเองเลยนะเอ๊ะทำไมหาเงินมาไม่เคยพอทั้งที่เราก็ทำงานทุกวันนะคะรายได้ที่หากันมาเนี่ยมันจะต้องเอาไปแบ่งไปจ่ายทั้งหนี้ต่างๆนะคะหลายทิศหลายทางจนเงินเนี่ยมันเหลือน้อยจนแทบไม่พอตรงนี้ถ้าใครกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะคะทางธนาคารออมสินอยากช่วยคุณค่ะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะคะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยค่ะช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำนะคะก็คือดอกเบี้ยเนี่ยจะต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟลตเรทนะคะหรือว่า 0.90%เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักประกันนะคะแล้วก็สามารถผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดค่ะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะอันนี้อยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะคะสามารถสมัครได้เลยนะตั้งแต่วันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่ GSB Contactcenter 1115หรือเข้าไปดูได้จากทางหน้าเว็บไซต์นะคะ www.gsb.or.th ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะช่องทางในการรวมหนี้แล้วก็ผ่อนชำระสบายๆนะคะไปที่สายของคุณชัยรัตน์กันนะคะคุณชัยรัตน์บอกว่าอยู่ตรงทางด่วนนะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน
1: ์ฐานุตา
0: ค่ะ
1: ยศร้อยครับผม
0: ค่ะอยู่ตรงไหนของทางด่วนคะ
1: ผมขึ้นทางด่วนมาจากตรงสี่แยกสาธุครับ
0: แยกสาธุค่ะแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้ว
1: เจ้าแจ้งวัฒนะตอนนี้เพิ่งจะเลยอุรุพงมา
0: ค่ะเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อกี้วิ่งมาก็โล่งๆก็เริ่มชะลอตัวเลยหัวลำโพงมานิดหนึ่งก็เริ่มมีหางแถวแล้วครับผ
0: ม
1: แต่ว่าช่วงหัวลำโพงเนี่ยช่องขวาสุดมันจะมีรถแท็กซี่ไปชนท้ายรถเก๋งอยู่ช่องขวาสุดนะ
0: อ๋อแท็กซี่ชนท้ายรถเก๋งอยู่ขวาก
1: ำลังลงมาดูกันอยู
0: ่อืมค่ะ
1: ก็อันตรายเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้รถมันเริ่มเยอะแล้วก็ลดความเร็วได
0: ้อืมค่ะ
1: ตอนนี้หางแถวก็อยู่ช่วงหัวลำโพง
0: อืมทางแถวรูป
1: โพงเรื่อยๆสลับหยุดนะครับผม
0: ค่ะ
1: นึกว่ารถจะโล่งนะเนี่ยก็เลยขึ้น
0: ด่วนแต่ปรากฏว่าแน่นเลยเพราะมันติดตรงอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าชะลออยู่แถวนั้น
1: คือตรงจุดอุบัติเหตุไม่ติดแต่ตรงนั้นยังโล่งอยู่ก็เบี่ยงซ้ายแล้วก็โล่งมานิดหนึ่งพอมาถึงจุดที่จะลงอุรุพงก็เริ่มมีหางแถวน่าจะติดไปตรงก้างตาตรงต่างระดับพระยาไทยตรงนั้น
0: ช่วงทาง
1: ไปก็ตรงต่างระดับพระราม6
0: ค่ะ
1: ประมาณนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ไปได้เรื่อยๆสลับหยุดแต่ว่าหยุดนิดนึงครับรถแซงซ้าย
0: อ๋อรถจะแซงซ้าย
1: ผมก็อยากแซงเหมือนกันแต่มันแคบ
0: เอ้ยไม่ได้
1: ไม่เอา
0: แซงซ้ายไม่เอาไม่แซงไม่แซงค่ะเราไปตามลำดับดีกว่าจะได้ปลอดภัยกว่านะแซงไปเดี๋ยวก็ต้องไปตบเข้าขวาอีกอ่ะ
1: ใช่เดี๋ยวเขาแซงซ้ายกันเยอะเลยแอบผิดกฎหมายด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่เอาเนาะ
0: ไม่เอาไม่ทำเราไม่ทำ
1: ตอนนี้ก็เกือบจะถึงไอ้ทางเบี่ยงที่จะออกไปทางพระรามเก้าแล้วแหละ
0: ค่ะ
1: ผมจะไปกับแพรเพชรหนึ่งเพื่อจะไปส่งลูกค้าที่อภิวัต
0: ค่ะอ๋อกรุงเทพอภิวัต
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วล่ะ
0: เดี๋ยวลงก็โล่งแล้วตรงนั้น
1: ครับผ
0: ม
1: ครับก็จบรายงานแถว แล้วจากนี้เรียกอะไรก่อนแยกต่างต่างระดับพยัญชนะ
0: อ่าค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะทำตามกฎกติกามารยาทนะก็ขับตามเลนของเรานะไม่ต้องแซงซ้ายออกไปนะไม่ดีไม่ดีไม่เอานะมีการถามความเห็นด้วยว่าแซงดีไหมไม่เอาไม่ทำนะคะไปแบบนี้แหละเดี๋ยวก็ลงไปก็น่าจะดีขึ้นนะคะมันชะลอตัวนิดหนึ่งนะคะช่วงทางลงอุรุพงศ์ก่อนหน้านี้นะคะจุดย้ำอีกทีละกันจุดที่คุณชัยรัตน์บอกมาว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยก็คือตรงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงที่เป็นรถแท็กซี่ไปชนท้ายรถเก๋งนะคะแล้วทั้ง2คันเนี่ยก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปนะอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะตรงนี้เราประสานแจ้งไปทางศูนย์ทางด่วนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถก็ยังคงเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช้าหน่อยนะคะบนเส้นทางเนาะปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ในเส้นทางทางด่วน2ศรีรัตน์นะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณชัยรัตน์ด้วยนะถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับข้อมูลที่แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาในช่วงค่ำคืนนี้นะส่วนใครที่อยู่เส้นทางอื่นๆก็อัปเดตเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยแจ้งเพื่อนสมาชิกกันไปนะในช่วงหัวค่ำแบบนี้ก็ยังเดินทางกันอยู่นะคะแน่นอนหลายท่านบอกว่าเพิ่งเลิกงานตอนค่ำนะคะกำลังเดินทางกลับในช่วงเวลาแบบนี้นะคะในเส้นทางพื้นที่กรุงเทพชั้นในรถอาจจะเยอะหน่อยนะคะรถอาจจะเยอะนิดหนึ่งแล้วก็เส้นขาออกนอกเมืองนะคะรถก็ทยอยกลับบ้านกันก็เลยทำให้หลายจุดเนี่ยชะลอตัวนะคะแล้วก็มีแจ้งในเรื่องของ อุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายหรือยังนะคะตรงถนนรัชดาภิเษกขาเข้าเชิงทางลงอุโมงค์รัชโยธินค่ะจุดนี้เนี่ยมีรถกระบะไปจอดเสียนะคะเชิงทางลงอุโมงค์รัชโยธินนะกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะช่องซ้ายนะส่งผลให้รถที่ตามกันมานี่ต้องชะลอความเร็วกันไปนะคะมันเป็นช่วงเชิงทางลงอุโมงค์รัชโยธินพอดีในฝั่งขาเข้านะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันไม่แน่ใจว่าสามารถเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุได้หรือยังนะคะถ้าใครผ่านตรงนี้แล้วไม่พบนะคะว่ามีรถกระบะจอดเสียอยู่แล้วอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้กับจสร.อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับแจ้งเรื่องนี้มาเราก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มจะได้ระมัดระวังเพราะมันเป็นช่วงเชิงทางลงพอดีนะมันอันตรายเหมือนกันนะคะถ้าผ่านไปแล้วแล้วไม่พบแจ้งกลับจสร.ได้เลยนะคะเราจะได้ทราบว่าอ๋อไม่มีละอุปสรรคตรงนี้หมดนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับแจ้งกันมาค่ะส่วนในพื้นที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งหลัง20นาฬิกาละกันตอนนี้ใกล้ถึงเวลา20นาฬิกาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักนะคะตรงนี้กันครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าคณะท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์การทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนาท่านนายเอมอมาลีเราะมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานมีหวังยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรที่แข็งแรงงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นนำมาซึ่งประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชน

9 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดการแสดงแบบเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายและผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ที่น่าสนใจได้แก่งานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้วไวน์แจกันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องเช่นตลับกระเบื้องเชิงเทียนและชุดกาแฟงานผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นเน็กไทผ้าพันคอลายเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้เช่นถาดไม้แจกันไม้สินค้าเบ็ดเตล็ดเช่นการ์ดอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คราแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28และเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้จนถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งนอกจากจะได้อุดหนุนงานศิลปะหัตถกรรมคุณภาพสูงแล้วยังเป็นการสร้างกำลังใจและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่เหล่าทหารทุกพลภาพและครอบครัวให้มีรายได้มั่นคงและยืนหยัดในสังคมได้อย่างภาคภูมิจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ช่วยพัฒนาการสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ได้รับคะแนนลำดับที่2จากปีที่ผ่านมาร่วมพิจารณาอีก1คนรวมทั้งสิ้น27คนจาก18ประเทศทั่วโลก
ำหรับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดสร้างขึ้นโดยสภาการพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีใน

0: ปีพุทธศักราช 2543 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะได้รับโล่พระราชทานเหรียญรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช 2569 กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช 2569 ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรในพระบรมมหาราชวัง
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกโดยภาคเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการปฏิบัติจริงควบคู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและตรังจนเกิดเป็น245นวัตกรรม84ผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมการันตีคุณภาพด้วยรางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมุ่งผลิตกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงานและการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะด้านการผลิตครูการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิตอลผ่านการบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการพร้อมใช้กลไกวิศวกรสังคมบ่มเพาะ Soft Skills เสริมอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจากนั้นภาคบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมุ่งพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาขยายโอกาสการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงพร้อมเน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างวิศวกรสังคมที่มีทักษะการคิดการสื่อสารการประสานงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูป เวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569จากผู้แทนกรมประมงซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นทุนการประกอบอาชีพแก่ชาวประมงโดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอาทิปลากระพงขาวและกุ้งขาวรวมเป็นเงินกว่า 1.6 แสนบาทนอกจากนี้ยังผลิตลูกกุ้งแชร์บ๊วยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจำนวน1ล้านตัวและต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานกว่า 19,000 รายพร้อมกันนี้ได้ติดตามโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายอัตลักษณ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างโดยนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่เหลือใช้ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นเส้นได้และสิ่งทอร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อยกระดับเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมงในระยะต่อไปองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานโครงการหลวงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความวิทยาอุตสาหะจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆพร้อมทั้งหารือการเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
0: 1-13 ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงสู่ประชาชนรวมถึงการเตรียมงานกฐินพระราชทานประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคม2569ณวัดสวนพริกเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างและปรับปรุงอุโบสถให้แล้วเสร็จในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและคณะทำงานอาสาสมัครเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีเร่งรัดภารกิจสำคัญและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไปตามกรอบแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่โรงแรมคีเคพาเลสแอนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและผู้แทนสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าร่วมงานกว่า100คนการสัมมนาดังกล่าวเน้นการจัดทำฐานข้อมูลประวัติของผู้ต้องขังแบบรายบุคคลเพื่อใช้ยืนยันศักยภาพกับสถานประกอบการต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลอย่างครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนคุมขังระหว่างอยู่ในเรือนจำที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพและปรับทัศนคติไปจนถึงช่วงพ้นโทษกลับสู่สังคมซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการนำร่อง3ปีพ.ศ.2569ถึง2571เพื่อมุ่งคืนคนดีสู่สังคมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนกวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาวและวัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์เมื่อสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 นบริษัท RX Bytech ประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยาและมูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท T&J Lawtel จำกัดสถาบันเดลคาร์เนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 2/2562 สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดตาลาเขาวัดราชสัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าวและวัดสาครยี่สุนประชาสรรสวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นบริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนและมโนราซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 26/3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J Lawtel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนและนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถานศึกษา สำนักงานกปร.ครบรอบ45ปีถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2570ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จัดกิจกรรมมินิทอล์ค45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปเพื่อสะท้อนถึงผลสำเร็จตลอด45ปีในการประสานงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ถ่ายทอดมุมมองในการทำงานสนองพระราชดำริตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมาสำนักงานกปร.ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่าน4มิติสำคัญได้แก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสโดยมีผลสำเร็จในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศโดยใช้กระบวนการวางแผนลงมือทำตรวจสอบปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Campรวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนทั้งยังมีหลักสูตรอบรมร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นนอกจากนั้นสำนักงานกปร.ยังได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดโดยสำนักงานกพ.ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม182รายการสร้างยอดจำหน่ายในงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2,390,000 บาทสำหรับทิศทางในปีพ.ศ. 2570เป็นต้นไปได้กำหนดแนวทางสืบสานพระราชปณิธานผ่าน4ภารกิจหลักได้แก่การดำเนินโครงการครบรอบ100ปีวันพระบรมราชสมภพบูรณาการร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานกปร.ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2571ถึง2575ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14และการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาระยะ5ปีเพื่อสร้างระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บปะป่ะแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชูชาบ
1: ุจจา
0: ใหญ่
1: ไกเตอร์บุจจา
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ของเต็มเยอะกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไปที่โรงพยาบาลข้าราชการเรามีทีมผ่าตัดแน่แน
2: ่มีรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
3: ามสกุล
2: ไ
3: ม่รู้อ๋อนามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่ขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
4: ตรวจว่าให้ผู้ใหญ
0: ่แล้วผู้ใหญ่มากเลยที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกนะให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลบันทึกไว้ด้วย
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: กลับมาในช่วงเวลา 20:36 นค่ะเดินทางกันต่อกับจส100นะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงเวลานี้นะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาเตือนทุกๆคนค่ะโดยทางการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะคะฝากเตือนภัยมานะคะอยากให้ประชาชนเนี่ยระวังในเรื่องของมิจฉาชีพค่ะคุณผู้ฟังนะคะพวกมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสสร้างเรื่องเท็จแอบอ้างหน่วยงานไปส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ในแชทส่วนตัวนะคะหลอกลวงให้โอนเงินย้ำเตือนค่ะว่าประชาชนเองเนี่ยต้องยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางการเท่านั้นค่ะซึ่งทาง MEA เนี่ยก็ฝากนะคะให้ประชาชนเนี่ยสังเกตพฤติกรรมและจุดสังเกตสำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพนะคะก็จะมีในเรื่องของการใช้บัญชีส่วนบุคคลที่ระบุให้โอนเงินนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมักจะเป็นชื่อบุคคลธรรมดาเช่นอาจจะเป็นบัญชีชื่อนายนั้นนางนี้นางสาวนั้นนะคะไม่ใช่บัญชีในนามองค์กรมูลนิธิหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะและมิจฉาชีพนะคะจะมีการจัดทำในเรื่องของเอกสารราชการปลอมนะคะตราสัญลักษณ์ปลอมตรงนี้เขาจะหลอกเราเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะและที่สำคัญเวลานะคะติดต่อมาเนี่ยก็จะเร่งรัดเร่งเหลือเกินนะคะเร่งให้โอนเงินเพื่อกดดันให้เหยื่อเนี่ยไม่มีเวลาตรวจสอบหรือตรึกตรองตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆนะคะไม่สามารถหาแนวทางในการรับมือแล้วก็ป้องกันตนเองได้นะคะจะมากดดันให้เร่งให้โอนเงินนะคะเราก็จะงงนะคะอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะคะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะเมื่อพบเห็นข้อความเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าในแชทส่วนตัวนะคะตรงนี้ต้องไปตรวจสอบแหล่งที่มาผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นนะคะงดส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อความที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อเป็นการตัดวงจรข่าวปลอมแล้วก็ป้องกันความเสียหายค่ะอันนี้ก็ฝากไว้เลยเวลามีการส่งต่อข้อความแบบนี้มาอย่าไปแชร์ต่อนะคะถ้ามันไม่ใช่ข้อความที่มาจากช่องทางที่เป็นทางการค่ะอันนี้ลดนะลดการส่งต่องดส่งต่องดแชร์เพื่อตัดวงจรข่าวปลอมนะคะถ้าประชาชนพบเห็นพฤติกรรมหลอกลวงหรือว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพตรงนี้คุณสามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะคะที่ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะหรือติดต่อสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่หมายเลข1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็ฝากไว้เลยนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยมิดค่อนข้างเยอะนะมาตั้งแต่ต้นเดือนนะคะนี่พูดถึงในชีวิตประจำวันเองก็เจอนะสายที่เป็นมิดนะคะโทรมาประจำแต่เราฟังบ่อยๆเราจะรู้เองว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่จากหน่วยงานราชการไม่ใช่จาก องค์กรมูลนิธิหรือธนาคารอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นมิจฉาชีพนะคะฉะนั้นต้องระวังให้ดี3อย่างไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนค่ะเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้ครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: มาถึงช่วงเวลาครึ่งหลังของชั่วโมงนี้นะคะมาติดตามกันต่อนะในเรื่องของการเดินทางค่ะในช่วงค่ำๆวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันเนาะหลังจาก2ทุ่มไปแล้วนะคะก็ดูหลายพื้นที่เนี่ยคลี่คลายนะคะดูรถค่อนข้างโล่งกว่าช่วงหัวค่ำนะคะหลายสายทางเนี่ยความแดงของเขาเนี่ยลดลงนะคะอย่างเช่นเส้นสุขุมวิทนะคะอโศกสุขุมวิทตรงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยรถติดยาวเลยนะคะตอนนี้นะคะตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทก็ดูดีขึ้นนะคะสามารถเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆหางแถวสั้นลงนะคะหางแถวสั้นลงจากเดิมตอนเย็นหางแถวยาวมากนะตอนนี้ดีขึ้นนะคะส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาถนนรัชดานะคะรัชดาพิเศษนะคะจากตรงบริเวณแยกอโศกนะคะมาทางรัชดาตอนนี้ไม่มีปัญหาค่ะดูดีใช้การได้ดีนะคะจะมาชะลอตัวนิดนึงนะคะตรงที่จะเข้าถนนพระรามที่4นะคะผ่านพ้นตรงบริเวณนั้นไปแล้วก็สามารถเดินทางต่อได้นะคะดูว่าจะช้าเป็นบางจุดบางตอนแค่นั้นเองนะแล้วก็จะมาอีกช่วงนึงนะคะที่ดูยังคงมีท้ายแถวสะสมยาวก็คือจากถนนพระรามที่4ออกไปตรงสุขุมวิทช่วงพระโขนงแถวนั้นนะคะอาจจะช้าหน่อยนะสำหรับจุดนี้นะคะออกไปทางเส้นทางตรงนี้ก็ยังพอขยับได้แหละแต่มันมีรถอยู่นะก็อ่ะท้ายแถวยังยาวนะคะสำหรับพระราม4ออกพระโขนงไปที่สายของสยาม112ค่ะมูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะจสร้อยค่ะค่ะก่อนหน้านี้ที่ได้รับแจ้งเหตุในเรื่องของสุนัขพิษบูกัดคนในบ้านตอนนี้คือมีการให้การช่วยเหลืออะไรยังไงคะ
1: เราเริ่มต้นเป็นเคสดำแล้วนะครับ
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เหตุเกิดตอนประมาณกี่โมงคะ
1: รับแจ้งตอน 18:14 ครับพี่
0: 18:14 ค่ะอันนี้คือเป็นสุนัขที่เขาเลี้ยงเองเลยไหมคะ
1: เป็นโดนจ้างเลี้ยงครับพี่
0: จ้างเลี้ยงหมายถึงว่าคนที่เป็นเคสดำที่เสียชีวิตนี่คือเป็นคนมาดูแล
1: ใช่ครับ
0: ผู้หญิงผู้ชายยังไงคะอายุเท่าไหร่
1: เป็นผู้หญิงครับอายุประมาณ70ปีครับพี
0: ่โอ้เป็นผู้หญิง70ปีดูแลพิทบูลเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้ว
1: ก็ตีพี่เลี้ยงอีกคนนึงซึ่งได้รับบาดเจ็บที่แขนด้านซ้ายครับ
0: พี่เลี้ยง
1: โดนเหมือนโดนสะบัดนะครับ
0: พี่เลี้ยงอีกคนที่ได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายนี่ผู้หญิงผู้ชายคะ
1: เป็นผู้หญิงเหมือนกันครับพี่
0: เป็นผู้หญิงสองคนนี่คือเป็นคนดูแลพิทบูแล้วอะไรที่มันเป็นชนวนให้เกิดเหตุครั้งนี้
1: คือ
0: ใครเล่าให้ฟังไหม
1: ที่เขาเล่ามาน้องเขาบอกว่ากำลังจะใส่โซ่ล่ามคอคือจะเหมือนจะอาบน้ำเราซึ่งเหมือนสุนัขตามไม่ยอมก็เลยเกิดเหตุการณ์มีสะบัดก่อนแล้วก็เริ่มทำร้ายครับ
0: ค่ะแล้วทางเจ้าของพิทบูล่ะคะ
1: ทางเจ้าของพิทบูตอนนี้อยู่ต่างประเทศครับเป็นชาวต่างชาติยังติดต่อไม่ได้ครับเบื้องต้น
0: โอ้แต่สองคนนี้ก็คือเป็นคนมาดูแลให้เป็นประจำ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วหลังจากถูกกัดคือคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยถูกกัดบริเวณไหนคะ
1: บาดแผลจะมีอยู่ช่วงใบหน้าครับข้อมือตึกทั่วตัวเลยพี
0: ่
1: ยกเว้นช่วงขา
0: ค่ะ
1: แต่ใบหน้าจะเยอะครับ
0: ใบหน้าจะโดนที่ใบหน้าเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าปกติเนี่ยคือคนที่ดูแลพิทบูตัวนี้ก็คือจะมีกันสองคนอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับจะมีสองคนครับ
0: ค่ะแล้วคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่เขาสามารถเล่าเหตุการณ์หรือให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหม
1: คือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับ
0: คือ
1: ตั้งแต่สะบัดเขาก็วิ่งหนีออกมาเลยเขากลัวหลังจากนั้นก็คือเขาก็เห็นคือคุณป้าโดน
0: ทิ้งคุณป้าวัย70ไว้หลังจากที่ตัวเองโดนกัดแล้วก็สะบัดออกมาอย่างนี้เหรอคะ
1: โดนสะบัดครับพอเหมือนแบบว่าหมาเริ่
0: ม
1: สุนัขเริ่มโมโหแล้วเนาะเขาก็กลัวอยู่แล้วเดิมทีเขาก็กลัวอยู่แล้วเขาก็เลยวิ่งหนีออกมาแล้วเหมือนคุณป้าวิ่งหนีไม่ทัน
0: แล้วสองคนนี้เขาเป็นญาติกันไหมคะ
1: คนเลี้ยงญาติกันนะครับ
0: เป็นญาติกันด้วย
1: เป็นคนรู้จักกัน
0: เอาเป็นคนรู้จักกันมาช่วยก็คือมาช่วยการดูพิษบูตัวนี้เนี่ยแหละในทุกๆวันมันหิวหรือเปล่าอ่ะหรือว่ามันหงุดหงิด
1: คือเขาให้อาหารปกตินะครับที่เข้าไปอ่ะมีถ้วยอาหารมีน้ำให้ครบเลยครับพี่แล้วน้องคือค่อนข้างสมบูรณ์ครับตุบเลยครับพี
0: ่ตัวใหญ่เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ค่ะแล้วใครเป็นคนมาแจ้งเรื่องใครเป็นคนช่วยเหลือหรือว่ามาแจ้งเหตุครั้งนี้คะ
1: เป็นคนที่อยู่ละแวกบ้านที่เลี้ยงสุนัขครับเขาได้ยินเสียงหมาแล้วก็มีน้องผู้หญิงที่วิ่งออกมาก่อนนะครับขอความช่วยเหลืออ
0: ๋อไปขอความช่วยเหลือแล้วคนนี้ตอนที่วิ่งออกไปนี่คือโดนกัดที่แขนไปแล้วใช่ไหมคะที่บอกว่าโดนสะบัดเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นการสะบัดครับพี
0: ่
1: เป็นการสะบัดเหมือนโดนข่วนนะพี
0: ่โดน
1: ข่วนใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่เจ็บไม่มากโดนข่วนอายุเท่าไหร่อะคะผู้หญิงคนที่วิ่งไปแจ้งคนอื่นเนี่ยพอจะทราบ
1: ประมาณ25 ปีครับประมาณนะครับ
0: ประมาณอ่ะก็คือเป็นวัยรุ่นกับคุณป้า70
1: ครับ
0: อืมค่ะลักษณะของบ้านที่เกิดเหตุตรงนี้คือเป็นบ้านเดี่ยวเป็นทาวน์เฮ้าส์หรือเป็นยังไงคะหรือว่า
1: เป็น
0: ติด
1: บ้านติดกันนะพี่เป็นหลังๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งบ้านหลังนี้เขา
0: ไป
1: เช่าเพื่อเลี้ยงหมา
0: โอ้ในบ้านไม่มีใครอยู่เลยนอกจากให
1: ้ใช่ครับมีคุณป้าครับคนเลี้ยง
0: มีคุณป้ากับคนเลี้ยงเขาอยู่ที่นี่เหรอคะหรือว่าไปมาคุณป้ากับคนเล
1: ี้
0: ยงอ
1: ยู่ที่นี่เลยครับ
0: อ๋อค่ะอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยดูแลพิทบูตัวนี้โดยเฉพาะ
1: ใช่ครับ
0: มีตัวเดียวใช่ไหมคะในบ้าน
1: มีตัวเดียวครับ
0: อืมค่ะแล้วอย่างนี้เสียชีวิต1คนอีกคนบาดเจ็บใช่ไหมที่บอกว่าถูกข่วนแล้วตอนนี้พิทบูเขาทำยังไงคะมีใครจับน้องได้หรือยังหรือว่า
1: ตอนนี้ยังไม่มีใครจับได้ครับตอนน้องยังมีอาการเหมือนห่วงที่อยู่ยังมีการเห่าเป็นพักๆครับ
0: เหรอแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปได้ไหมอ่ะบริเวณบ้านเขาอยู่ตรงไหนของบริเวณบ้านคะเนี่ย
1: ตอนแรกที่ไปถึงนะครับคือจะเป็นบ้านหลังใหญ่เนาะแต่เขาจะล้อมรั้วตั้งแต่หน้าบ้านนะครับ
0: ค่ะ
1: ล้อมรั้วมาเป็นรั้วใหญ่เลยจะเป็น2ชั้นด
0: ้
1: านในบ้านชั้นนึงแล้วก็ด้านนอกบ้านอีกชั้นนึงครับผมจะเป็นกรงที่เขาอยู่ข้างนอก
0: ค่ะเขาอยู่ช่วงกรงแรกเป็นรั้วแรกก่อนเข้าบ้านแล้วอย่างนี้ก็คือเขาวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในรั้วเหรอ
1: ใช่ครับวิ่งคือวิ่งถึงประตูหน้าบ้านเลยคือมีพื้นที่ให้เขาวิ่งหมดเลยซึ่งประตูไม่ได้ล็อกประตูกรงที่เขาจะอยู่อะครับ
0: ค่ะ
1: เปิดแล้วก็การที่จะเข้าไปอะครับคือข้างหน้าเราเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะหมาคือวิ่งคือพร้อม
0: ชาร์จเราแน่แล้วอย่างนี้สามารถเอาคุณป้า70ออกมาได้หรือยังอะคะ
1: ตอนนี้คือเรากันที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วครับน้องหมาก็คือล่อให้เข้ากรงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
0: ค่ะอ๋อแต่ว่าอ๋อคือกันน้องออกไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายร่างออกใช่ไหมคะจากจุด
1: ครับ
0: ค่ะรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหรือยังคะ
1: มาถึงพร้อมๆกันครับพี
0: ่
1: กับรถพยาบาลครับ
0: ค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกจากตรงบริเวณนั้น
1: ครับพี
0: ่แล้วอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะจัดการกับพิทบูยังไงต่อคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาคุณป้าออกจากนี่แล้วพิทบูจะอยู่ที่บ้านละตัวเดียว
1: ที่ได้ยินคร่าวๆอาจจะเป็นการยิงยาสลบก่อนนะ
0: ยิงยาสลบ
1: ใช่ครับ
0: เอายิงแล้วจะเอาไปยังไงต่อล่ะคะทิ้งไว้อ
1: ันนี้ก็ต้องอยู่ที่ประสานงานอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่ต่อไปนะคร
0: ับ ค่ะแล้วใครจะมายิงยาสลบให้คะหน่วยงานไหนมียาสลบ
1: อันนี้ยังไม่รู้
0: แต่ว่าอันนี้คือที่คุยกันคร่าว
1: ๆระหว่างประสานคร
0: ับ อ๋อค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ยังอยู่ตรงจุดเกิดเหตุจะดำเนินการอะไรยังไงต่อคะเนี่ย
1: รอหน่วยพิสูจน์หลักฐานคร
0: ับ ค่ะ
1: รอหน่วยพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เก็บหลักฐานครบแล้วก็อยู่ก็เคลื่อนย้ายซึ่งข้างๆบ้านนะก็มีญาติอยู่เป็นหลานเหมือนกัน
0: หลานของใครคะข้างๆบ้าน
1: หลานของผู้เสียชีวิตอะครับ
0: อ๋อบ้าน
1: รู้จักกันเขาก็โทรตามกันมา
0: ค่ะอันนี้ก็เท่ากับว่าญาติทราบหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะอันนี้สามารถแจ้งชื่อได้ไหมคะหรือว่า
1: อ่า
0: สงวนไว้ก่อนแล้วกันเนาะใช่ไหม
1: ชื่อใครครับพี
0: ่ผู้เสียชีวิตนะคะ
1: ไม
0: ่ได้โอเคไม่เป็นไรค่ะ
1: ไม่ดีกว่า
0: ไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณสยาม112มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินด้วยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับกรณีนะคะที่สุนัขพิษบูเนี่ยกัดผู้ดูแลเสียชีวิตที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญเหมือนกันนะพิษบูมันค่อนข้างดุนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะบาดเจ็บ1นะคะแล้วก็เสียชีวิต1รายค่ะตอนนี้เรื่องของร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็พิทบูเนี่ยเขาสามารถต้อนไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้เข้าไปอยู่ในกรงได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เช่าไว้นะคะชาวต่างชาติเช่าไว้เลี้ยงพิทบูแต่ปรากฏว่าตอนนี้ยังติดต่อเจ้าของพิทบูไม่ได้นะคะแล้วคุณป้าวัย70ท่านนี้นะคะกับน้องผู้หญิงอีกคนนึงน่าจะอายุประมาณราวๆ25ปีนะคะตามที่เจ้าหน้าที่สังเกตเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่อยู่ที่บ้านนี้นะคะคอยดูแลเจ้าพิทบูตัวนี้แหละนะคะให้ข้าวให้น้ำอาบน้ำอาบท่าแต่ปรากฏว่าวันนี้มันพยศนะหงุดหงิดแล้วก็ทำร้ายผู้ดูแลนะคะบาดแผลใหญ่ที่เจ้าหน้าที่บอกก็คือบริเวณใบหน้านะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนี่คือหนีตอนที่มันอาจจะมีการข่วนหรือสะบัดเนี่ยก็คือหนีออกมาขอความช่วยเหลือบ้านข้างๆนะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราได้ยินแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดนะในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยบางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วมันก็ตัวใหญ่อะถ้าใครนึกภาพพิทบูออกเนี่ยกรามมันจะแข็งแรงมากนะคะแล้วก็มันเป็นสุนัขที่เรียกว่าเป็นสุนัขพร้อมรบอ่ะแล้วคนดูแลอายุ70อ่ะลองนึกดูเอาละกันนะคะขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตจริงๆนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนช่วงนี้นะคะพักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลัง21 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30และศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างเป็นเหตุปะทะเทือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเริ่ม
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะวะเริ่ดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะวะเริ่ด
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างว่าเป็นเหตุปะทะที่เทือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: จากกรณีเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่เทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันพบการเผยแพร่ภาพสถานที่เกิดเหตุรวมถึงภาพบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบพบว่าภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและงดส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความสับสนต่อสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันและขอให้ติดตามความคืบหน้าจากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของหน่วยงานราชการเท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30ยกระดับรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ทั้งยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งหลอกลวงออนไลน์พร้อมเร่งปักหลักเขตแดนสู่ชายแดนแห่งสันติขออภัยค่ะสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยลาวครั้งที่30ณนครหลวงวินจันทน์สปป.ลาวการประชุมมุ่งติดตามผลความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กระทบประชาชนของทั้งสองประเทศประเด็นสำคัญได้แก่การสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนรวมถึงการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการหลอกลวงออนไลน์โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับพื้นที่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันรวมถึงรับทราบแนวทางของฝ่ายลาวที่ให้สองกองทัพเป็นแกนหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปักหลักเขตแดนในส่วนที่เหลือเพื่อมุ่งสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนประธานร่วมฝ่ายลาวได้ร่วมลงนามรับรองบทบันทึกการประชุม GBC ครั้งที่30พร้อมเตรียมเดินหน้าการประชุม GBC ไทยลาวครั้งที่31ต่อไปณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
2: จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลบางละมุงจังหวัดชลบุรีตำรวจยิงครูเสียชีวิตล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 น.เจ้าหน้าที่ได้พยายามใช้วิธีเจรจากับผู้ก่อเหตุเป็นหลักโดยนำญาติสนิทรวมถึงบุคคลที่ผู้ก่อเหตุให้ความเกรงใจรวมถึงหลานเข้าไปช่วยพูดคุยเพื่อให้ยอมเปิดใจและยุติเหตุการณ์ซึ่งตำรวจพยายามจะให้ลูกชายซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ผู้เป็นพ่อออกมามอบตัวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้าเจรจาต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวและยุติเหตุการณ์โดยเร็วที่สุด
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุ
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะยังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณนะคะจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะในช่วงเวลานี้นะคะอย่างที่เราได้ติดตามกันนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีในเรื่องของพลังโซเชียลของคนไทยที่ปลุกกระแสนะคะไปเติมช้างไปเติมจระเข้กันที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการกันแล้วนะวันนี้มีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องที่จะเอามาฝากกันแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันเราไปดูคลิปนี้กันก่อนดีกว่านะคะเป็นคลิปจากใน TikTok นะของคุณด่าไม่ว่างค่ะเป็นจากที่เห็นนะคะเป็นบรรยากาศนะคะเรื่องของความน่ารักของน้องๆ นะคะโลมาไทยนะที่อยู่ที่ Oasis Sea World ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะก็เห็นถึงความฉลาดนะคะความแสนรู้ของน้องๆซึ่งตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าไม่ได้เพิ่งเปิดนะที่ Oasis Sea World เนี่ยอย่างที่เราเห็นในภาพเลยนะคะมีโลมาหลายสายพันธุ์ทีเดียวนะคะที่เขาสามารถแสดงนะคะความน่ารักของเขาให้เราได้เห็นกันเนี่ยความแสนรู้ของมันเนี่ยพอเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่น่าไปเยี่ยมชมด้วยตัวเองหลังจากที่ดูคลิปแล้วนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่อยู่ใน TikTok ที่ชื่อคุณดาไม่ว่างนะที่เขามีการบันทึกความทรงจำไว้นะคะเขาบอกว่าต่อให้ในวันที่มีแค่1คนดูแต่น้องก็ยังตั้งใจกระโดดสุดแรงเหมือนเดิมนะคะคนดูจะน้อยแค่ไหนแต่ The Show Must Go On ค่ะนะน้องๆทำเต็มที่แสดงอย่างเต็มที่ค่ะก็เห็นไหมดูที่นั่งสิว่างเปล่านะแต่น้องก็ไม่สนฉันมีหน้าที่แสดงเต็มที่โชว์เต็มที่รวมไปถึงครูฝึกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แหละที่เราก็อยากจะให้มีในเรื่องของพลังคนไทยนะที่เห็นจากในสื่อโซเชียลแบบนี้ไปช่วยให้กำลังใจกันนะอันนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะอยู่ปากน้ำแหลมสิงห์นะคะที่ Oasis Sea World แต่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยมีด้วยเหรอ Oasis Sea World อยู่ตรงไหนทำไมไม่รู้จักนะคะเขามีมานานแล้วค่ะคุณนะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่มาที่ไปของ Oasis Sea World แห่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะกว่าจะมาเป็น Oasis Sea World แบบนี้ได้เราไปพูดคุยกับผู้บริหารของ Oasis Sea World กันค่ะคุณวิสรุตวัฒนพงศ์อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณวิสรุตสถานที่แห่งนี้ต้องถามก่อนว่าเปิดมานานหรือยังคะ
1: เปิดมา36ปีครับปีนี้เป็นปีที
0: ่36ครับ36ปีแล้วนะแต่ว่าเห็นมีคอมเมนต์บางคนบอกยังไม่รู้จักเลยนะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาไม่รู้จักได้ยังไง Oasis Sea World มีที่มาที่ไปยังไงคะเนี่ยจุดเริ่มต้นของ Sea World แห่งนี้ค่ะ
1: จุดเริ่มต้นนะครับคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโลมาของผมมาเป็นโลมา2สายพันธุ์เนาะก
0: ็
1: คือสายพันธุ์แรกเป็นอีราวดีนะครับหรือว่าโลมาหัวบาดกับอีกสายพันธุ์นึง Indo Pacific Humpback Dolphin ก็คือโลมาปากขวดสีชมพูที่ทุกคนรู้จักกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีเยอะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าโลมาเนี่ยเขาก็แต่รู้เนาะแล้วก็เข้าไปแย่งปลาจากในอวนชาวประมงอะครับแล้วเขาก็ติดอวนชาวประมงมาบ่อยครับเมื่อก่อนเนาะนะครับแล้วก็มีการติดอวนมานะครับแล้วก็บาดแผลเต็มตัวบางตัวก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวมีการเอาไปเป็นปลาตากแห้งตากหน้าบ้านก็มีนะครับท่านผอ.วิชัยครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเนี่ยท่านผอ.วิชัยเขาชอบไปเที่ยวทะเลแล้วก็เล็งเห็นว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันฉลาดแล้วก็ไม่ควรมาเจออะไรอย่างนี้เดี๋ยวอนาคตถ้าอนาคตต่อๆไปเนี่ยมันอาจจะสูญพันธุ์ได้เขาก็เลยถ่ายชีวิตซื้อชีวิตเข้ามาครับแล้วก็ซื้อชีวิตมาเมื่อก่อนต้องบอกว่ามันไม่ใช่บ่อโลมาหรือบ่อโชว์หรืออะไรตรงนี้นะครับมันจะเป็นนากุ้งนะครับมันอยู่ไกลไปจากที่สักประมาณน่าจะประมาณหลายกิโลเหมือนกันครับก็คือกุ้งแล้วเขาก็ถ่ายชีวิตมาแล้วก็มาเลี้ยงในนากุ้งก่อนมารักษาดูแลบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยุคมีการป้อนอาหารให้อาหารอยู่ตลอดแล้วก็กว่าเขาจะมาทานอาหารจากมือได้เนี่ยใช้เวลาก็นานเป็นหลายเดือนเลยเหมือนกันครับ
0: คือเป็นการช่วยชีวิตถ่ายชีวิตมาจาก การถูกจับแล้วก็มีบาดแผลอะไรแบบนั้นแล้วเอามาอยู่ตรงนี้ตอนแรกคือรักษาพยาบาลแล้วพอหายส่งกลับคืนทะเลไหมคะ
1: ตอนแรกครับคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนมันเยอะมากครับหลุดมาเยอะแล้วก
0: ็
1: รักษาบาดแผลแล้วก็ท่านผอ.เล็งเห็นว่าโลมาพวกนี้เขามีความชาญฉลาดเนาะเขาก็เลยคิดว่าจะลองฝึกดูไหมเห็นเขาเข้ามากินอาหารกับมือได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยลองฝึกดูเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าท่านผอ.เขาเรียกอะไรไม่มีที่พึ่งหรือไม่มีความสามารถในการแบบฝึกศาสตร์หรืออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปขอจากทางต่างประเทศเนาะว่าเนี่ยมาลองสอนฝึกศาสตร์ให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขาจะแสดงโชว์ได้แล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เหมือนกับว่าให้เขาโชว์ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปติดต่อต่างประเทศแต่เขาก็พอแจ้งกลับมาว่าเหมือนกับว่าโลมาเนี่ยโลมาที่เนี่ยมันไม่ฉลาดมันไม่เหมือนสปีชีส์ต่างประเทศมันไม่เหมือนปลาต้นโนดอะไรเงี้ยเขาก็เลยลองฝึกงูปลาเองครับก็เลยเกิดเป็นโอซิสจนถึงทุกวันนี้เหมือนกับว่าใช้สัญญาณมืออย่างเดียว
0: แสดงว่าผอ.วิชัยเก่งมากเลยนะในเมื่อต่างประเทศไม่มาสอนให้ฉันสอนเองแบบของฉันใช่ไหมคะ
1: เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคู่หูบัดดี้เขาเนาะมาก่อนนะครับคือชื่อว่าอาจารย์ศักชัย
0: อาจารย์ศักชัย
1: เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่โรงเรียนศรีอนุสรณ์มาก่อนนะครับเขาก็เป็นบัดดี้กันแล้วก็ช่วยกันฝึกโลมาใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะแต่ว่าคือทั้งสองท่านคือไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการฝึกสัตว์
1: ใช่ครับไม่ค่อยไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าตัวอาจารย์ศักชัยเนี่ยพอเขาเคยฝึกนกฝึกอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: ก็ลองมาฝึกโลมาการอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ชวนกัน
0: ก็คือการฝึกของที่นี่คือการเป็นการใช้สัญญาณมือ
1: ใช่ครับเป็นสัญญาณมืออย่างเดียวเลยใช้ใจคุยกันใช้มือคุยกันไม่ได้ใช้เครื่องกระตุ้นหรือไม่ได้เป่าปื๊ดแล้วเป็นขึ้นสัญญาณของเขาแล้วเขามาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคือใช้สัญญาณมืออย่างเดียวเลย
0: ค่ะใช้เวลาฝึกอยู่นานไหมคะกว่าที่เขาจะแบบสามารถทำตามคำสั่งได
1: ้โอ้อันนี้น่าจะประมาณสัก 2-3 ปีที่คุยกันนะครับน่าจะประมาณ2ปีเลยใช้เวลาค่อนข้างนานครับกว่าจะส่งสัญญาณมือแล้วเขาสามารถรับรู้ได้ว่าเราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใช้ความรักใช้ใจ
1: ลงไปเล่น
0: สองสามปีโอ้โหใช้คำได้ดีมากเลยใช้ใจลงไปเล่นแล้วก็ได้ใจกลับคืนมานะน้องๆยอมทำตามด้วยนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณวิศรุตในเรื่องของการเลี้ยงช่วงแรกคือเป็นปลาที่เราช่วยเหลือเป็นการไถ่ชีวิตมาช่วยเขามีชีวิตต่อได้แล้วหลังจากนั้นล่ะคะใน Oasis Sea World เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นยังไงบ้าง
1: คือต้องบอกว่าผมพิงจากปัจจุบันเนาะนะครับปัจจุบันตอนนี้ครับมีโลมาอยู่6ชีวิตนะครับก็คือส่วนใหญ่โลมา 90% นะครับเป็นโลมาที่เกิดที่นี
0: ่
1: เป็นโลมาที่เกิดที่นี่ใช่ครับอย่างผู้ซ้อนก็เกิดที่นี่นะครับน้องเอกน้องอุ่นจันนะครับหรือว่าน้องนั่นนางก็เกิดที่นี่นะครับส่วนโลมาที่อีก2ชีวิตที่เหลืออยู่ก็คือเหมือนไถ่ชีวิตมาตั้งแต่โลมารุ่นแรกครับแน่นอนครับอายุเขาอะผมคิดว่าต้องมากกว่า 38-39 ปีไปแน่น
0: อ
1: นแต่เราไม่ได้รู้อายุที่แน่ชัดนะครับชื่อว่าป้าฮันนี่กับแม่นกแม่นกก็เป็นแม่พันธุ์ใช่ครับ
0: ป้าฮันนี่สายพันธุ์อะไรคะ
1: เป็นอิระวดีดอลฟินครับเป็นโลมาหัวบาดครับผม
0: ค่ะหัวบาดส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น
1: แม่นกใช่ครับแม่นกก็เป็นมาหัวบาดเหมือนกันใช่ครับแต่ละตัวครับคือบางคนนอกมองเข้ามาเนี่ยจะสังเกตดูจะไม่รู้เลยเขาเห็นว่ามันหน้าเหมือนกันแล้วเราแยกกันยังไง
0: แยกไ
1: หมใช่เพราะหน้ามันเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนผมเด็กๆแล้วผมเข้ามาใหม่ๆผมก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยเหมือนกันเลยแต่พอเราอยู่กับเขาคุกคีกับเขาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแม่นกก็จะตาเขาจะมีตาสองชั้น
0: โอ้ยตายแล้วใ
1: ช่อย่างฮันนี่เนี่ยก็จะมีฝ่ายหน้าอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยจุดเล็ก
0: ๆ
1: จะเอกกับอุ่นจันจะแยกยากครับเพราะว่าเป็นพี่น้องกันเอกกับอุ่นจันเนี่ยถ้าไม่ดูใกล้ๆจริงๆอ่ะจะดูไม่ออกเลยใช่ครับหน้าเขาจะเหมือนกันเลย
0: ค่ะพุทซ้อนเป็นสายพันธุ์อะไรคะ
1: พุทซ้อนเป็น โลมาสีชมพูครับเป
0: ็
1: นอินโดแปซิฟิกฮัมแบ็กดอลฟินหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าโลมาหลังโหนกค
0: ือ
1: ผู้ซ้อนเนี่ยเป็นโลมาที่เกิดที่นี่แต่อายุเท่ากับโอเอซิสเลยครับ
0: สามสิบหกอาย
1: ุเท่าโอเอซิสใช่ครับอายุ36ปีผู้ซ้อนนะก็คือเหมือนกับว่าที่คุยกันนะครับเหมือนกับว่าผู้ซ้อนเนี่ยน่าจะเกิดช่วงที่อยู่ในนากุ้ง
0: ค่ะ
1: ผู้ซ้อนใช่ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าที่นี่มีการดูแลเขาเป็นอย่างดีนะเพราะว่าอายุเยอะนะคะแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะยังทำการแสดงได
1: ้คืออย่างแม่นกนะครับแม่นกกับฮันนี่ถ้าใครที่ดูเข้ามาดูการแสดงครับจะรู้เลยว่าตัวหลักที่จะโชว์นะครับจะมีอยู่สามตัวก็คือหนึ่งผู้ซ้อนเนา
0: ะ
1: ผู้ซ้อนเอกแล้วก็หุ่นจันเอกอายุ16หุ่นจันอายุน่าจะประมาณไล่ๆกับเอก3ปีครับน่าจะ13นะครับหุ่นจันเนี่ยก็คือหลักๆจะเป็น3ตัวเนี้ยแต่แม่นกเนี่ยเราจะอยู่ห่างๆแล้วก็เล่นสเต็ปเบาๆนะครับเพราะว่าแม่นกเนี่ยที่คาดไว้เนี่ยน่าจะอายุเยอะแล้วเขาก็พอโลมาอายุเยอะครับมันเหมือนเราเลี้ยงมาเรารู้อะครับว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เวลาจังหวะที่เขาแบบไม่อยากใช้ energy อ่ะเอาจริงๆอะโลมาเหมือนสุนัขพันธุ์ที่แบบว่าต้องใช้ energy แล้วเขาอยากจะเล่นอยากจะใช้พลังงานนะครับ
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นอย่างนั้น
0: มันจะมีความคึกอยู
1: ่มันจะมีความอย่างนั้นอยู่ในตัวเยอะครับค่อนข้างเยอะเหมือนไซบีเรียเหมือนโคเดนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือ
1: เวลาเราเหมือนกับว่าบางจังหวะที่แบบพี่เทรนเนอร์ไม่ให้ผู้ซ้อนเล่นแต่ผู้ซ้อนอยากเล่นผู้ซ้อนงอนหายไปเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเป็น energy ที่เขาอยากจะใช้ครับแต่อย่างพอโลมายิ่งอายุมากขึ้นเนาะเราเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับอย่างนกฮันนี่เนี่ยจังหวะที่แบบเขาไม่อยากเล่นเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยอยากเล่นเล่นบ้างไม่เล่นบ้างมาเล่นก็สเต็ปเบาๆพี่เทรนเนอร์ก็พยายามไม่ได้ให้เล่นสเต็ปหวานกระโดดสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะให้เล่นสเต็ปที่แบบพ่นน้ำขึ้นมาหมุนตัวอะไรน่ารักอะไร
0: หยอกน้อยๆหน่อย
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่เห็นในคลิปตอนนี้กำลังเปิดคลิปประกอบไปด้วยนะคะคุณวิศุอย่างที่เห็นก็จะมีน้องนั่นน้ำนะที่เป็นน้องเล็กสุดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นลูกของแม่นกกับพ่อเอกเขาอายุประมาณ2ขวบครับ
0: ค่ะ
1: ยังน่ารักอยู่เลยตัวเล็กนิดเดียวเอามือกุบนี่คือทั้งหัวเลยฮะตอนนี้
0: ค่ะแต่ก็สามารถฝึกแล้วก็ฟังคำสั่งของครูฝึกได้ใช่ไหมคะ
1: คือตอนนี้ครับยังอยู่ในช่วงการเรียนรู้คือต้องบอกว่าโลมาครับโลมาเขาจะเหมือนกับคนเหมือนกับสัตว์ต่างๆที่เขาจะมีพฤติกรรมเรียนแบบ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือถ้าโลมาเกิดใหม่อะครับมันจะง่ายกับเราตรงที่ว่าเราแทบไม่ต้องฝึกอะไรเขาเลยครับโลมาที่เกิดใหม่ที่โอซิสนะครับคือเขาจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบถ้าเห็นพี่ๆในฝูงจ่าฝูงทำอะไรพี่ๆในฝูงพ่อแม่ทำอะไรเขาก็จะเริ่มทำตามเหมือนจะเป็นการเรียนรู้ไปในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้การทำงานของเทรนเนอร์เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายใช่ครับอันนี้มันเป็นพฤติกรรมของเขาเลยที่เรียนแบบกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเขาเกิดมาเพราะว่าเวลาเขาเกิดมาเนี่ยแม่กับพี่ๆในฝูงเนี่ยเอาจริงอ่ะตอนนั่นน้ำเกิดนะครับตัวที่เลี้ยงหลักไม่ใช่แม่ด้วยซ้ำเป็นจ่าฝูงของที่นี่ก็คือผู้ซ้อนเป็นคนเลี้ยงเป็นหลักเลย
0: ผู้ซ้อนดูแลให
1: ้ดูแลเขาเป็นจ่าฝูงเขาจะดูแลน้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขนาดต้องบอกว่าผู้ซ้อนเนี่ยเป็นโลมาสีฟูเนาะแต่ว่าอีกแล้วว่าดีก็คือน้องนั่งน้ำเนี่ยเป็นโลมาหัวบาดนะครับที่เกิดใหม่ตัวเล็กเนี่ยครับแต่มันมีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่เป็นมัน amazing มากๆคือผู้ซ้อนเนี่ยเขากลายเป็นว่าเขาไม่ใช่แม่เขาไม่เคยมีลูกแต่เขาสามารถเค้นน้ำนมตัวเองออกมาให้น่าน้ำได้อะไรเงี้ยครับเหมือน
0: แต่คนละสายพันธุ์นะ
1: คนละสายพันธุ์ใช่มันเป็นอะไรที่ amazing มากที่พี่เทรนเนอร์ทุกๆคนก็ยังไม่เข้าใจหาเหตุผลอะไรมาไม่ได้เลยแต่มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันด้วยความเนาะด้วยความที่เขาแบบตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเวลาลูกโลมาหลุดมาแม่กับพี่ๆในฝูงเขาจะอุ้มลูกขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกให้เขาหายใจอย
0: ู่
1: ตลอดใช่เพราะว่าโลมาเขาสามารถจมน้ำเสียชีวิตได้เนา
0: ะ
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยครับก็เขาก็จะเนี่ยพี่ในฝูงเขาก็จะผัดกันพาขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำหลักๆก็จะเป็นแม่กับผู้ซ้อนนี่แหละครับขึ้นมาให้เขาฝึกหายใจเกือบวันนะครับกว่าเขาจะขึ้นมาหายใจเองได้
0: รู้จักการหายใจเอง
1: ใช่ครับนั่นเป็นธรรมชาติของโลมาจากที่เราประสบการณ์ที่เราเลี้ยงมาแล้วเราอาจจะไม่ได้แบบใช่แบบไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แบบสัตวแพทย์หรืออะไรต่างๆแต่เราอะเราเลี้ยงมาเราเลี้ยงมาด้วยความผูกพันด้วย ด้วยประสบการณ์30กว่าปีเนี่ยเราก็รู้ว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โรมาของเราก็จะมีพี่เทรนเนอร์เนี่ยเฝ้าตลอด24ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: นอนเฝ้าเลย
0: อ๋ออยู่ที่นี่เลยเฝ้าอยู่ตลอดเวลา
1: ใช่ครับใช่ครับก็อยู่กับเขาเลยใช่คร
0: ับ ค่ะก็เลยจะเห็นพฤติกรรมถึงแม้ว่าจะต่างสายพันธุ์แต่เขาก็รักกันดีนะคะให้น้ำนมได้ด้วยอ่ะคุณวิศรุตพอดีมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามมาว่าอย่างที่เห็นในคลิปน้ำทำไมสีมันจะค่อนข้างคล้ำคล้ำอย่างนี้ล่ะคะอันนี้มันโอเคกับการที่น้องๆจะอยู่ในน้ำแบบนี้ใช่ไหม
1: คือต้องบอกว่าน้ำครับน้ำที่ทุกคนเห็นน่ะเนาะมันเป็นแสงตกกระทบนะครับสายตาเรามองเห็นไปเนี่ยแน่นอนครับสีมันจะเป็นสีเขียวๆออกน้ำตาลน้ำเฮ้ยน้ำมันตกกระตกหรือเปล่าน้ำมันทำไมมันเลี้ยงโลมาได้ยังไงมันสะอาดหรือเปล่าแน่นอนครับมันมีแบบประจำเนาะผมก็พยายามทำคลิปออกไปก็คือหนึ่งเลยครับผมเอาขวดน้ำหรือเอาแก้วใสนะครับตักขึ้นมาเนี่ยน้ำมาใส่ปิ้งเลยนะครับใส่ปิ้ง
0: เห็นแล้วเห็นจากในคลิปแล้วเอาแก้วตักขึ้นมาน้ำก็ใสดีนะคะ
1: ใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือไอตัวน้ำเนี่ยเรามีการตรวจวัดค่าน้ำอยู่ตลอดนะครับทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าของเสียต่างๆเนาะแอมโมเนียในไตในเตรดนะครับค่าพวกนี้เราพยายามทำให้คลีนที่สุดเพราะแน่นอนครับถ้าน้ำเสียสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำไม่ได้นะครับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาหรือเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆในน้ำจะรู้ดีนะครับถ้าค่าพวกนี้ขึ้นสูงเมื่อไหร่เนี่ยเรียบร้อยครับปลาจะเริ่มทยอยกันเสียชีวิตแล้วนะครับเราจ
0: ะ
1: คำนึงถึงตรงนี้มากที่สุดแล้วของเราเป็นบ่อธรรมชาตินะครับเราเลี้ยงสาหร่ายนะครับแพงต้อนไว้นะครับขอบบ่อเนี่ยมันจะเป็นเขียวเป็นตะไคร่มันเหมือนตะไคร่เหมือนอะไร
0: ที่เกาะขอบ
1: ใช่ครับมันคือสาหร่ายแพงต้อนนะครับตัวดีบ้างตัวอะไรบ้างนะครับตัวนี้มันจะช่วยซับแสงซับเสียงให้กับโลมานะครับเวลาแสงตกกระทบลงมาเนี่ยเวลาส่องแสงลงมานะครับจากพระอาทิตย์เนี่ยมันก็ร้อนเนาะนะครับตัวนี้มันจะช่วยซับแสงได้2คือมันจะซับเสียงโลมาเขาจะคุยกันในน้ำนะครับใช้คลื่นสัญญาณขออภัยสัญญาณคุยกันในน้ำนะครับแล้วตามมันจะท้อนไปกับผนังเนี่ยมันจะท้อนกลับมาเนี่ยโลมาเขาจะสับสนนะครับในทิศทางในการสื่อสารหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับมันจะทำให้เขางงตัวนี้มันจะช่วยซับเสียงให้เขาเวลาคุยกันเขาจะคุยรู้เรื่องมากกว่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวน้ำนะครับตัวเนี้ยถ้าทำน้ำใสอะผมขออธิบายนิดนึงถ้าทำน้ำใสอะผมทำง่ายนิดเดียวครับผมแค่ใส่คลอรีนลงไปเปี้ยงเดียวเอง
0: โอ้ ใช่ใส่แน่
1: แน่นอนแต่แน่นอน
0: แต่มันอันตรายสิคะอย่างนั้นอะ
1: ผมรู้สึกว่าผมในตัวผมมาผมรู้สึกว่าโลมา2สายพันธุ์เนี้ยมันเป็นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาอยู่น้ำแบบเนี้ยพอน้ำเราอยู่ติดทะเลนะครับโอเชียนซีวอลจะติดทะเลเลยนะครับเราเป็นน้ำทะเลธรรมชาติเราก็ให้ธรรมชาติบำบัดเขาไปดีกว่าต่อให้คนจะมองว่าน้ำมันไม่ใสมันสกปรกผมก็เห็นตอนนี้พยายาม PR อยู่ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยความจริงมันไม่ได้สกปรกครับความจริงมันใสเลยแหละ
0: หลายคนได้เห็นแบบนี้น่าจะเข้าใจแล้วแหละนะตัดให้ดูขนาดนี้แล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมแล้วเพิ่งรู้นะคะว่าสาหร่ายที่เลี้ยงไว้ขอบบ่อเนี่ยมันจะช่วยซับเสียงให้เขาคุยกันง่ายขึ้นเหมือนตามธรรมชาติเนาะในทะเลมันจะมีพวกปะการังพวกสาหร่ายอะไรพวกนี
1: ้คือบ่อของเราเป็นบ่อธรรมชาติเลยต้องบอกว่าบางทีก็มีปลาหมอเทศดูดเข้ามา
0: ค่ะ
1: หอยจริงครับคือในบ่อ
0: มากับน้ำทะเลใช่ไหม
1: ใช่ครับมากับน้ำทะเลมีการตรวจค่าน้ำก่อนมีบ่อสต๊อกน้ำตรวจค่าน้ำก่อนที่จะเข้ามาหาโลมาอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็เลยจะเป็นมีหลุดเข้ามาบ้างอย่างบางทีพุทธซ้อนเนี่ยก็เอาปลาหมอเทศมาเล่นจนไม่แสดงเลยก็มีใช่ครับมันก็เป็นคือเราก็แก้ไขพี่เทรนเนอร์เขาก็จะแก้ไขปัญหาหน้างานของเขาไปในการเอาตัวอื่นมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะการแสดงอาจจะติดขัดไปบ้างที่ผู้พากย์เขาก็จะบอกให้ลูกค้าเข้าใจเนาะว่ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้บังคับเขาอยากเล่นก็ให้เขาเล่นไปเขามีความสุขอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นะเราก็มาดูความน่ารักของเขานะคะมีหลังไมค์ถามมาบอกว่าเวลาโลมานอนกันยังไงคะอันนี้ก็ไม่เคยมีใครเห็นนะคุณวิศรุตเขานอนยังไงอะ
1: โลมานอนจะเป็นการงีบซะมากกว่าครับเขาเรียกเป็นเหมือนการงีบเนาะเพราะว่าอย่างคนนอนทีนอนยาว 7-8 ชั่วโมงแต่ว่าอย่างโลมาเนี่ยครับคือเขาจะใช้การงีบแล้วก็หลับสมองเนี่ยเขาจะหยุดแค่ครึ่งซีกอะไรที่มาดังนิดหน่อยเนี่ยเขาจะตื่นเลยนะครับแต่ว่าจากการที่ผมเห็นมาเป็นประจำคือเขางีบก็คือเหมือนกับว่าเขาจะเอาจมูกเขาอะครับที่อยู่ด้านบนหัวนะครับบนศีรษะนะฮ
0: ะ
1: ขึ้นมาลอยบนผิวน้ำ ลอยบนผิวน้ำแล้วเขาก็ลอยตัวช้าๆปล่อยตัวลอยไปตามกระแสน้ำครับลอยอยู่ข้างบนใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีแล้วแต่จังหวะบางทีก็5นาทีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะตื่นใช่ครับเป็นการงีบใช่ครับ
0: เป็นการพักเป็นช่วงๆของเขา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะว่านอนสมองนอนไปครึ่งเดียวนะ
1: ค
0: ะเป็นการระวังตัวตามธรรมชาติใช่ไหมคะแบบนี
1: ้ใช่ครับอันนี้คือธรรมชาติของเขาเลยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆเนี่ยอย่างที่คุณวิศรุตบอกว่า Oasis SeaWorld เนี่ยอยู่มานานถึง36ปีจะต้องผ่านเรื่องราวผ่านช่วงเวลาวิกฤตต่างๆมาพอสมควรในช่วงโควิด-19 ตรงนี้ต้องหนักหนาสาหัสแน่ๆนะคะหลังจากวันนั้นเนี่ยสถานการณ์มันมีการพลิกผันยังไงบ้างไหมคะ
1: มันก็มีโควิด-19 เนาะช่วงนั้นก็คือหนักผมเชื่อว่าทุกที่อ่ะหนักหมดแหละมันตอนโควิดอ่ะเนาะก็หลังจากหลุดโควิดมาได้ครับก็ของเราก็มีการขายที่ดินขายอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตตรงนี้ซัพพอร์ตสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าดูแลเขาให้เต็มที่แล้วก็พอหลุดจากตรงนั้นมาถามว่ามันดีขึ้นไหมมันมีช่วงนึงเนาะที่แบบเป็นกระแสของเราอยู่แล้วก็มีแต่คนมาป้อนน้องทางออนไลน์หรือมาซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเข้ามาใช้บริการตอนหลังมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นมันก็พอหมดกระแสไปคนก็เริ่มซบเซาเพราะว่าพอมีโควิดอ่ะเนาะเศรษฐกิจต่างมันก็ชะงักไปหมดเลยนะครับคนใช้เงินก็คิดทีนี้เราก็เข้าใจเพราะอย่างเราเองเรายังเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังแบบเนาะพอหมดช่วงนั้นไปก็มันจะมีทั้งไฮซีซั่นโลซีซั่นนะครับช่วงโลซีซั่นก็จะเป็นช่วงที่แบบน้องๆเปิดเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเด็กมาทัศนศึกษาบ้างช่วงไฮซีซั่นก็จะเป็นพอเด็กปิดเทอมก็ผู้ปกครองจากต่างจังหวัดก็จะพามาเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็คนก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นครับผมใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะถ้าคุณวิศรุตบอกว่าคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นตรงนี้เราสามารถประคองในเรื่องของรายรับรายจ่ายในเรื่องของการดูแลน้องๆได้เรียกว่าดีเลยใช่ไหมคะยังบริหารจัดการได้ดีใช่ไหม
1: คือต้องบอกว่าโลมาหรือสิ่งมีชีวิตนะครับเราไม่ได้งดหรือไม่ได้ให้เขาไม่มารู้กับเราว่าเราลำบากหรือเราไม่มีคนดูหรืออะไรเขารู้แค่ว่าเขาต้องกินในทุกๆวันเราเลยไม่ได้ให้เขาเรียกอะไรไม่ได้งดหรือไม่ได้เบรกหรือไม่ได้อะไรเลยเราให้เขากินเต็มที่ของเขานะครับเต็มที่ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลนะครับเอกนกขุนจันทร์ต่างๆนะครับอย่างโลมาอีราวดีเนี่ยจะกินประมาณ 6-8 กิโลต่อวันต่อตัวส่วนปากขวดสีชมพูเนี่ยจะกินประมาณ10กิโลต่อวันต่อตัวอะไรก็เขาก็กินเต็มที่ของเขาเราก็ดูแลเรื่องนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องหลังบ้านเราก็มีลำบากบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่เราปรับปรุงได้เขาจะปรับปรุงได้เราก็เก็บงบมาทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนั้นก็หนักหนาเหมือนกันครับ
0: แต่ก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วจนมาถึงวันนี้ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นใน Oasis SeaWorld ณวันนี้มันมีกิจกรรมอะไรบ้างคะคุณวิศรุต
1: ภายในนะครับก็จะมีให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์นะครับเป็น Giant Cooper เนาะเราเลี้ยงมาประมาณ19ปีแล้วตัวนี้นะครับ
0: เรามี
1: 2-300 ชีวิตนะครับปลาหมอทะเลยักษ์นะครับในนั้นนะครับเป็นตัวนึงเนี่ยน้ำหนักเนี่ยประมาณสัก80ถึง100กว่ากิโล
0: ค่ะ
1: ใช่ครับเป็นปลาใหญ่ครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อเขาซื้อพันธุ์มาจากไต้หวันนะครับประมาณนี้เขาก็เลยเพาะมาเนี่ยประมาณ19ปีนะครับก็เลยให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์แล้วก็จะมีป้อนนมปลาคาร์ฟนะครับภายในก็จะมีตกปลาเก่ามุกเป็นเหมือนเอาเบ็ดเอาเหยื่อให้ปลาแล้วก็ให้เขาเย่อกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการให้อาหารไปในตัว
0: ไม่ได้ตกจริงๆแล้วเป็นการให้อาหาร
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะข้างในก็ให้อาหารน้องกระต่ายนะครับป้อนอาหารน้องกวางแล้วก็ในเนี่ยจะมีคาเฟ่นะครับเป็นที่พักผ่อนเนาะแล้วก็ข้างในอีกทีก็จะมีร้านอาหารห้องนาทีครับ
0: ค่ะ
1: จะมีร้านอาหารกับคาเฟ่ข้างในด้วย
0: ค่ะก็ไม่ได้มีแต่น้องโลมาอย่างเดียวยังมีน้องน่ารักน่ารักอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยถ้าเรามาเที่ยวที่นี่นะคะเห็นบอกว่ามีอินฟูหลายท่านไปเที่ยวมาแล้วด้วยช่วยกันพยายามโปรโมตในเรื่องของ Oasis Sea World อยู่เหมือนกันนะใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับ
0: ค่ะรู้สึกยังไงบ้างเวลาเราเห็นถึงพลังจากสื่อโซเชียลตรงนี้อะค่ะคุณวิศรุต
1: ผมรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณเนาะทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นทางสื่อนะครับทางอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่ติดต่อมาอยากจะมาร่วมงานด้วยอะไรต่างๆนานาหรือไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมหรือว่าคนที่คอยซัพพอร์ตคอยแชร์นะครับต่างๆเนี่ยผมอยากขอบพระคุณจริงๆนะครับก็มันเป็นพลังที่ผมคือผมไม่รู้จะพูดยังไงผมรู้แค่ว่าแบบอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆที่แบบเห็นเราลำบากเราอยากให้เหมือนกับว่าเขาใจดีกับเราอะเราก็อยากจะให้โลกนี้ใจดีกับเขาใจดีกับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบพระคุณจริงๆจากใจเลยว่า Oasis Sea World ก็จะทำให้เต็มที่ก็เราก็เลี้ยงดูโลมาอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากให้ทุกท่านได้ผลตอบแทนกลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะฟังจากที่คุณวิศรุตเล่าแล้วเชื่อว่าเลี้ยงดูโลมาอย่างดีไม่อย่างนั้นน้องๆไม่อายุยืนขนาดนี้นะอายุ30กว่าปีอัพขึ้นไปซึ่งบางตัวเราไม่รู้อายุที่แน่นอนเขาด้วยซ้ำแต่น่าจะมากกว่า36ปีนะคะอย่างที่คุณวิศรุตบอกทีนี้มีคุณผู้ฟังสนใจบอกว่า เรื่องของราคาค่าตั๋วไปเที่ยวมีราคาอะไรยังไงบ้างอ่ะคุณวิศรุตเต็มที่เลยตรงนี
1: ้ครับผมก็บัตรผ่านประตูนะครับผู้ใหญ่130บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บัตรเด็ก80บาทนะครับเด็กเนี่ยก็จะเป็นสูงตั้งแต่90เซนนะครับจนถึง130เซนนะครับเป็นบัตรเด็กส่วนเด็กที่สูงไม่เกิน90เซนตัวนี้เข้าฟรีใช่ครับอันนี้คือราคาบัตรผ่านประตูนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าบางครอบครัวมีน้องๆ นะคะน้องน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างนี้พาไปด้วยได้ใช่ไหมคะ
1: ของเราเป็นเพ็ทเฟรนลี่เลยครับทุกโซนเลยก็คือพาน้องหมาน้องแมวเข้ามาเดินได้เลยขอแค่มีสายจูงนะครับแล้วก็มีรถเข็นหรือมีสายจูงหรือมีรถเข็นก็ได้ครับเพราะว่ากังวลว่าที่นี่มันจะมีน้องแมวบางเขาเรียกว่าอะไรบางคนหรือผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนบางทีเขาเอาแมวมาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับท่านเขามาปล่อยเนี่ยที่ผู้พากเนาะนะครับคุณที่สมัยยินยงเนี่ยเขาก็เอ็นดูนะครับเขาเป็นสัตวบาลที่นี่ด้วยนะนะครับเขาก็เอ็นดูเขาก็รับเลี้ยงแมวไว้เขาก็เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวจรไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมีให้มีสายจูงมีรถเข็นไว้เผื่อที่จะลูกค้าจะได้ดูแลสัตว์ของตัวเองด้วยน้องหมาน้องแมวของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ของเราสามารถพาเข้าคาเฟ่ไปนั่งเล่นตากแดดได้เลยน้องหมาน้องแมวของเราไม่ซีเรียสครับของเราเป็นเพ็ทเฟรนลี่ 100%
0: ขอให้มีอุปกรณ์นะคะสายจูงไว้จะได้ดูแลกันเนาะแล้วเห็นบอกว่ามีอ๋อเดี๋ยวกระโดดลงไปโชว์กับโลมาไม่ได้นะคะอันนี
1: ้เพราะข้างในมันมีน้ำแบบว่าที่แบบว่าไม่ได้มีที่กั้นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยตรงเผื่อเขาแบบวิ่งไปแล้วทะเลทะล่าเดินโดดไ
0: ปอยากลงน้ำบ้างนะคะคุณวิศรุตเห็นบอกว่ามีบัตรรายปีด้วยใช่ไหมที่เนี่ยใครสนใจอยากผูกบัตรเป็นรายปีเลยก็ได้
1: ใช่ครับก็ตอนนี้999บาทเป็นบัตรรายปีแล้วก็จะมีบัตรแถมกิจกรรมภายในนะครับให้คุณลูกค้าไปด้วยใช่ครับ
0: 999บาทเที่ยวกันได้ทั้งปีเลย
1: ใช่ครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีแจกเป็นบัตรให้นมปลาครับหรือว่าจะในคาเฟ่เขาก็แจกน้ำด้วยนะครับจะมีมะปี๊ดโซดาเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่คาเฟ่นะครับ
0: นี่น้ำมะปี๊ดโซดามะปี๊ดนี่อร่อยจริงๆนะกินแล้วสดชื่นนะคะอันนี้ยืนยันได้อย่างนี้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นะคะใครนะคะสนใจสามารถไปเที่ยวได้เลยนะที่ Oasis Sea World นะคะไปช่วยกันให้กำลังใจน้องๆรวมทั้งครูฝึกแล้วก็พี่ๆที่อยู่ใน Oasis Sea World หรือว่าจะติดตามถ้าช่องทางติดตามตอนนี้ติดตามได้กี่ช่องทางคะคุณวิศรุตสามารถชมก่อนได้ไหมตรงไหนได้บ้าง
1: ได้ครับได้ครับทาง Facebook ได้เลยครับ Oasis Sea World นะครับ OASIS นะครับเว้นวรรคแล้วก็ SEA นะครับแล้วก็เว้นวรรค WORLD นะครับ Oasis Sea World ตรงๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับ TikTok ก็ได้นะครับหรือทาง Instagram ก็ได้นะครับที่หมดเลย
0: ได้ค่ะส่งกำลังใจให้นะขอให้มีผู้ชมไปชมเยอะๆนะคะแน่นอัศจรรย์เลยนะคะน้องๆจะได้มีแรง แสดงให้ดูทุกวัน
1: ใช่ครับขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเยือนนะคะคุณวิศรุต
1: ยินดีเลยครับก็ถ้าจะเข้ามาแจ้งได้เลยครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: มาไปดู
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางจสร้อยนะคะ
1: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เชื่อว่าหลายท่านนะคะที่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์2วันยังไม่มีโปรแกรมอันนี้น่าสนใจไปเที่ยวกันได้เพราะว่าที่นี่ Oasis Sea World ไม่ได้มีแต่โลมาอย่างเดียวนะคะยังมีน้องๆที่น่ารักอีกหลากหลายสายพันธุ์นะคะใครสนใจก็ไปได้ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะนะคะมีเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเนี่ยน้องอุ่นจันทร์กระโดดพุดซ้อนยังโดดได้อยู่นะแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะคะนี่เห็นแล้วมันก็น่ารักจริงๆนะอันนี้เป็นความน่ารักตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เราไปส่งกำลังใจกันนะหลังจากที่หลายท่านได้ไปให้กำลังใจนะคะที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการมาแล้วที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่จะเป็นช้อยให้คุณนะเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งแล้วกันที่คุณสามารถไปให้กำลังใจกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้มาดูจากเรื่องน้ำนะในน้ำนะเมื่อสักครู่นี้เราไปติดตามเรื่องโลมากันใช่ไหมลงน้ำไปแล้วกลับมาขึ้นบกต่อนะมาเดินทางกันต่อในช่วงนี้นะคะเรื่องของการใช้รถอันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าใครที่เพิ่งมีรถหรือซื้อรถใหม่ๆนะอายุรถเนี่ยยังเป็นรถใหม่อยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทำประกันอันนี้อยากชวนเลยค่ะอยากชวนมาเข้าโครงการกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะนั่นก็คือโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะมีในเรื่องของความคุ้มครองนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่หนึ่งนะคะประเภทที่หนึ่งนั่นก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะที่มีอายุรถไม่เกิน7 ปีนับตั้งแต่วันแรกนะคะที่มีการจดทะเบียนในครั้งแรกเนาะก็อายุรถไม่เกิน7 ปีเนี่ยสามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งได้นะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ยังมีในเรื่องของสิทธิประโยชน์อีกมากมายเลยยกตัวอย่างให้ฟังละกันนะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์เนี่ยก็คือสมาชิกเองเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะคะหากสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะตรงนี้คุณได้รับกลับคืนไปแน่นอนแล้วก็ยังมีในเรื่องของส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถยนต์ในปีต่อไปอีกด้วยนะคะกรณีที่คุณทำประกันรถยนต์กับทางโครงการแล้วเกิดอุบัติเหตุนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเวลารถคุณเนี่ยเอาไปซ่อมนะทางโครงการเองเนี่ยเขาจะมีรถสำรองให้เอาไปยืมใช้ระหว่างซ่อมได้สูงสุดค่ะไม่เกิน20 วันนะคะเกินครึ่งเดือนอีกนะให้คุณเอาไปใช้นะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นข้อสิทธิพิเศษนะคะสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการค่ะใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะที่หมายเลข02-150-0888ค่ะเบอร์จำง่ายนะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะตรงนี้สามารถผ่อน 0% ได้นานถึง6เดือนด้วยนะคะสามารถโทรสอบถามเรื่องเบี้ยประกันภัยสิทธิประโยชน์ต่างๆข้อมูลที่คุณอยากทราบรายละเอียดโทรได้ที่หมายเลขนี้เลยค่ะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะที่เอามาฝากกันสำหรับใครที่ขับรถนะบางท่านบอกว่าเพิ่งมีรถใหม่นะอยากทำประกันภัยอยากให้พิจารณาโครงการคนรักรถของเราจากทางวิริยะประกันภัยไว้ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่มีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากคุณพันนะอันนี้บอกว่าที่ถนนราชวิถีตอนนี้นะคะตั้งแต่ช่วงแยกบางพลัดไปจนถึงสะพานสังฮีมีเรื่องของการชะลอตัวค่ะนะคะตรงบริเวณบนสะพานเขามีการทำงานนะคะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่บนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนบุรีนั่นแหละนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวนะคะสำหรับใครที่ใช้นะคะในฝั่งขาเข้านะจะข้ามตรงสะพานสังฮีเนี่ยมันจะช้าหน่อยนะคะก็เนื่องจากมีการทำงานอยู่บนสะพานค่ะในช่องทางด้านซ้ายนะขอบคุณข้อมูลจากคุณพันธ์ด้วยนะคะที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้เราก็ได้รับแจ้งมาเหมือนกันนะอุบัติเหตุนะคะคุณรัฐนนท์บอกว่าถนนเพชรเกษมนะคะในฝั่งขาออกตอนนี้ตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงแยกหมู่บ้านเศรษฐกิจไปจนถึงแยกคลองขวางก็คือเพชรเกษม69รู้สึกว่ารถเนี่ยช้าชะลอตัวนะคะพอไปตรวจสอบเพิ่มเติมตรงนั้นมันมีอุบัติเหตุตรงบริเวณแยกคลองขวางค่ะเป็นเหตุของรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะทั้ง2คันเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวก็ตรงบริเวณแยกเลยนะจุดตัดตรงแยกนั้นรถจะเยอะอยู่แล้วนะคะทั้งเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกแล้วก็ตรงไปพอมีอุบัติเหตุตรงบริเวณแยกคลองขวางแล้วกีดขวางในช่องทางด้านซ้ายนะคะรถที่จะใช้ในฝั่งขาออกก็เลยชะลอตัวหางแถวยาวนิดนึงนะเดี๋ยวไปดูจากกล้องให้ว่าหางแถวยาวขนาดไหนนะตอนนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะตรงจุดที่คุณรัฐนนท์แจ้งมานะก็
ทางแถวค่อนข้างยาวอยู่นะคะสำหรับเส้นทางตรงนั้นนะเดี๋ยวขอดูกล้องนิจะเห็นไหมนะนะคะปึ๊บปึ๊บแถวคลองขวางนะคะตอนนี้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนิดนึงเอาไปมองไม่เห็นอีกต่างหากพอดีเลยแหมแต่ว่าดูมีท้ายแถวสะสมอยู่นะคะมีท้ายแถวสะสมอยู่นะจากในแมปนะแต่ว่ากล้องมองไม่เห็นนะตอนนี้ไม่แน่ใจเพราะอะไรกล้องเกิดติดขัดอ่ะเป็นข้อมูลไว้ละกันนะคะว่าใครจะใช้พิเกษมขาออกเนี่ยมันมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงบริเวณแยกคลองขวางนะคะอาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยชะลอตัวได้นะคะจุดเกิดเหตุตรงนี้เพิ่งเกิดเหตุไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเกิดเหตุไปเมื่อสักครู่นี้เองนะก็ได้รับแจ้งเป็นข้อมูลเข้ามานะคะติดจริงด้วยไหนตรงหน้าวิกตอเรียการ์เด้นแถวนั้นนะคะอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งนะตรงนี้มันจะค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะตรงบริเวณปากซอยเพชรเกษม69มันเป็นแยกพอดีนะคะใครจะใช้ขาออกเพิ่มความระมัดระวังด้วยอันนี้อัปเดตเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะส่วนใครที่ยังเดินทางอยู่นะคะสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะมาดูช่วงชั่วโมงนี้มาดูเรื่องฝนกันนิดนึงละกันไหนดูสิไปอัปเดตฟ้าฝนกันหน่อยนะคะจากที่เห็นในเรดาร์ตอนนี้นะคะเรื่องของกลุ่มฝนในกรุงเทพมหานครไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะคะช่วงเวลา3ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยไม่พบแล้วกลุ่มฝนสำหรับพื้นที่กรุงเทพนะคะนู่นเนี่ยปลิวออกไปอยู่แถวสระบุรีนครนายกตกอยู่แถวนู้นนะคะปราจีนนะคะไปทางฉะเชิงเทราทางแถบนั้นนะในช่วงนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่29องศาเซลเซียสนะคะเป็นอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำค่ะส่วนความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 76% สำหรับค่ำคืนนี้ค่ะก็ไม่ร้อนนะไม่ร้อนชื้นๆนิดหนึ่งนะคะเป็นบรรยากาศในช่วง3ทุ่มนะคะที่มีการบันทึกข้อมูลไว้จากทางสำนักการระบายน้ำค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าดีไหมตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาติดตามกันในชั่วโมงหน้านะคะตอนนี้ขอพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าร้าวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศเข้าร่วมพิธีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลซึ่งก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนะวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: ททตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวปี69แต่ 2.7 ล้านล้านโตไม่ต่ำกว่า 7% ดันต่างชาติเที่ยวไทย33ล้านคนคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นางถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกล่าวว่าเป้าหมายภาคการท่องเที่ยวในปี2569ตั้งเป้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทยแตะ33ล้านคนและททมั่นใจตอนนี้จำนวนและรายได้สูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่วางเอาไว้โดยตั้งเป้ารายได้ 2.7 ล้านล้านบาทโตไม่ต่ำกว่า 7% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2568ที่อยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.6 ล้านล้านบาทตลาดในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้การท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปี2569จะต้องเผชิญกับปัจจัยรุมเร้าจากความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ยอดรวมต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้เล็กน้อยแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงอยู่ในระดับปานกลางและในปี2570ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายโดยการเร่งการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจวางแผนผลักดัน Health and Wellness ที่เป็นเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่องเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนและเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า3ล้านล้านบาทณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการติดตามสภาพอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งไทยและญี่ปุ่นพร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางด้านข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่โดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลัก
9: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: 22 นาฬิกากับอีก14 นาทีค่ะยังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึง24 นาฬิกานะคะสำหรับใครที่ติดตามฟังทางวิทยุนะคะหรือว่า FM 100นะคะช่องทางหลักช่องทางแรกของเรานะคะก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะถ้าอยากเห็นภาพประกอบไปด้วยนะคะอยากติดตามภาพพร้อมเสียงก็มาติดตามต่อได้ที่ YouTube นะคะของ JS 100 Radio Official นะคะพิมพ์เข้ามาว่าสถานีวิทยุจส100เนี่ยแหละเดี๋ยวก็จะเจอนะคะหรือจะให้ง่ายที่สุดก็คือโหลดแอปพลิเคชันของเรานะคะโหลดแอปไว้แล้วคุณก็เข้าไปในช่องทางสื่อออนไลน์แล้วก็ไปกดติดตามนะใน YouTube กดเข้าไปปุ๊บก็ดูได้ปั๊บเลยง่ายสะดวกในช่องทางเดียวนะคะโดยมีแอปJS100 ของเราเนี่ยติดโทรศัพท์ไว้นะจะได้ติดตามฟังกันได้ตลอด24 ชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนคุณก็ฟังได้นะคะเหนือใต้ออกตกอยู่นอกประเทศไทยไปประเทศนอกนะคะหรือแม้จะบอกว่านอกโลกก็ไม่ได้นะอยู่ในโลกเราก่อนละกันนะคะแต่ว่าอยู่ส่วนอื่นๆก็สามารถติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าอยู่กรุงเทพปริมณฑลรับฟังผ่าน FM 100ได้แต่พอไปต่างจังหวัดมันฟังไม่ได้อยากฟังต่อก็ฟังผ่านแอปนะฟังผ่าน YouTube อันนี้ฟังได้แน่นอนนะคะและที่สำคัญในแอปพลิเคชันของเรานะมีฟังก์ชันสำคัญก็คือในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้วยการกด SOS ค่ะนะคะเป็นฟังก์ชันที่เราภูมิใจนำเสนอนะเป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินที่คุณไม่รู้จะต้องติดต่อหน่วยงานไหนก่อนดีติดต่อจส.100เนี่ยแหละค่ะนะคะแจ้งเหตุปุ๊บเดี๋ยวเราจะช่วยประสานขอความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้แจ้งได้อย่างตรงจุดและที่สำคัญเวลาคุณกด SOS แจ้งขอความช่วยเหลือมาตรงนี้เราจะทราบพิกัดของคุณทันทีนะคะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ที่แจ้งมาอยู่ตรงไหนอย่างเช่นกรณีที่เมื่อสักครู่นะแจ้งเรามาในเรื่องของการไปพบคนพัดหลงนะคะโดยการกด SOS แจ้งพิกัดมานะคะก็เลยทำให้เราทราบว่าอยู่ตรงถนนสิรินธรแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คือสน.บางพลัดให้ไปช่วยติดตามตรงนี้เพิ่มเติมนะคะก็จะทำให้ทราบพิกัดที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือ1ฟังก์ชันที่เราภูมิใจนำเสนอนอกจากนั้นในแอปพลิเคชันของเรายังมีจุดที่แสดงพิกัดเหตุการณ์ต่างๆบนท้องถนนด้วยคุณทราบข้อมูลแน่นอนว่าตรงนี้มีการขุดการปิดการเบี่ยงการทำนะคะเราจะคอยอัปเดตข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้ได้ทราบกันนะคะเข้าไปดูได้ในอินซิเดนต์นะคะและอีกหนึ่งอย่างอย่างที่บอกไปฟังวิทยุนะฟังจส100ได้ทุกที่ทั่วโลกนะคะตรงนี้เนี่ยเรารวมไว้แล้วอยู่ในสื่อออนไลน์ของเราในหน้านั้นเนี่ยก็จะมีการติดตามผ่านนะคะวิทยุจส100นะคะรวมไปถึงFacebook นะ Instagram X TikTokYouTube เว็บไซต์ jazz100.com ก็รวมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งคุณสามารถเข้าไปติดตามได้ทุกช่องทางมีเรื่องราวหลากหลายให้คุณได้ติดตามกันนะอันนี้ก็ฝากไว้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยค่ะนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรักใครก็อย่าลืมบอกต่อนะอันนี้ไปโหลดให้เขาด้วยก็ดีนะคะจะได้มีติดโทรศัพท์ไว้ใช้พื้นที่ไม่เยอะแต่ประโยชน์เยอะแน่นอนค่ะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครยังไม่ได้โหลดหรือว่าลืมแจ้งตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะก่อนที่จะใช้งานอย่าลืมไปอัปเดตนะคะไปอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้บางท่านบอกว่าเอ๊ะในโทรศัพท์ฉันมีแอปนะแต่หน้าไม่เห็นแบบนี้เลยตอนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะคะ new version นะคะไปอัปโหลดก่อนนะแล้วเราก็จะได้ใช้ได้อย่างคล่องมือมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะมาติดตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะก่อนหน้านี้ช่วงชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมที่เราได้เล่าให้คุณผู้ฟังไปมีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธินะคะในกรณีที่สุนัขพิทบูกัดผู้ดูแลเสียชีวิตนะคะอันนี้เนี่ยทางสื่อนะคะก็ได้มีการลงข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ากรณีที่เจ้าสุนัขพิทบูพันนี้กัดผู้ดูแลเสียชีวิตภายในบ้านพักนะคะปรากฏว่าไม่ใช่ครั้งแรกเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะสุนัขตัวนี้เนี่ยชื่อใจแอนเขาบอกว่ามันชื่อใจแอนนะเป็นพันแบนด็อกนะคะแบนด็อกหรือว่าเป็นพิทบูลูกผสมอายุตอนนี้ประมาณ7 ขวบแล้วนะคะก็อย่างที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิไล่ฟังบอกว่าคนดูแลเนี่ยเขาจะเอาเจ้าใจแอ้นนะคะมาอาบน้ำใช่ไหมปรากฏว่ามันเกิด ขัดขืนแล้วก็มีการทำร้ายนะคะร่างกายของผู้ดูแลจนกระทั่งเสียชีวิตซึ่งพอไปตรวจสอบเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะมันเคยกัดเจ้าของเสียชีวิตมาแล้วนะเขาบอกว่ามันกัดเจ้าของแล้วก็เป็นข่าวเมื่อปี2564นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าของก็คือชื่อคุณวิสิทธ์นะคะเขาบอกว่าถูกเจ้าใจแอนเนี่ยตอนนั้นอายุ2ขวบนะอายุ2ขวบเป็นพิทบูที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่3เดือนนะคะปรากฏว่าพออยู่ในวัย2ขวบเจ้าของเนี่ยถูกกัดจนบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านพักที่ในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทางชมรมพิทบูโซนก็ได้มารับไปดูแลต่อก่อนที่จะมาเกิดเหตุอีกครั้งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเขาต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าหลังจากที่เจ้าใจแอนเนี่ยเจ้าพิทบูตัวนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในชมรมพิทบูโซนแล้วนะคะใครที่มาอาสารับไปดูแลต่อนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็มีวีรกรรมก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอน2ขวบเคยกัดเจ้าของจนเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็ปี2569ตอนอายุ7ขวบกัดผู้ดูแลเสียชีวิตนะคะนี่ก็เอามาแจ้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะน่ากลัวน้องเขาตัวใหญ่นะแล้วก็บางทีอาจจะเดาอารมณ์ไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่มันเคยมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็ทำให้เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วมันก็พูดยากเหมือนกันนะคนรักสุนัขนะคะคนที่อยู่ในชมรมพิทบูเขาก็รักมันเขาก็ว่ามันเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วแต่มุมมองนะคะแต่ทีนี้วิธีการในการดูแลเนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่มีหมาพันธุ์ใหญ่แล้วก็เป็นหมาพันธุ์ดุนะคะมันจะต้องมีวิธีการควบคุมดูแลเป็นจ่าฝูงเขาให้ได้นะคะอย่าให้เขาข่มเราได้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะเรียนรู้แล้วว่ามนุษย์อ่อนแอกว่านะคะอันนี้ต้องระวังมากๆโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กเนี่ยไม่แนะนำเลยนะไม่แนะนำให้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้นะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะเมื่อตอนประมาณ4ทุ่มเนี่ยได้รับแจ้งจากทางไลน์ว่ามีเหตุไฟไหม้โรงงานที่นอนนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในเส้นทางนะคะทางหลวงหมายเลข3418ก็เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการโอ้อย่างที่เห็นในภาพเลยคุณผู้ชมใครที่ติดตามอยู่มาดูใน YouTube ได้นะคะเป็นโอ้โหแสงไฟน่ากลัวมากอ่ะนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะก็มีการฉีดน้ำเลี้ยงนะคะให้ไฟไม่ลุกลามแต่ดูจากเปลวเพลิงดูจากกลุ่มควันนี่น่ากลัวมากนะคะแล้วโรงงานนี้เนี่ยเป็นโรงงานที่นอนนะคะเป็นโรงงานที่นอนฟังจากชื่อแล้วก็พอจะทราบในเรื่องของวัสดุแล้วแหละว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะติดไฟง่ายมากนะคะอย่างที่เห็นในภาพอะเพลิงนี่ยังโหมกระหน่ำอยู่เป็นเปลวไฟแบบลุกน่ากลัวมากโอ้ยควันดำมากเลยอ่ะนะคะอันนี้มีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ในพื้นที่แล้วกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะตรงจุดเกิดเหตุความเสียหายตอนนี้ยังประเมินค่าไม่ได้นะคะดูจากที่เห็นไหมเนี่ยมีรถบรรทุกนะคะอยู่ใกล้ๆแล้วก็รู้สึกว่าจะติดไฟไปแล้ว2คันนะคะแล้วก็มีรถกระบะอีกนะคะโหหลายคันเลยนะเนี่ยนะตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะคะยังมีแสงไฟอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสพูดคุยเพิ่มเติมกับคนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ใกล้เคียงนะคะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรีบรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเลยนะคะในพื้นที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางหลวงหมายเลข3418นะคะขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการดับได้อย่างรวดเร็วแล้วกันไม่ให้มันลุกลามไปไหนนะเพราะดูจากเปลวเพลิงนี่น่ากลัวมากนะคะอยู่ในตัวโรงงานนะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาจากทางไลน์ค่ะเหตุเพลิงไหม้มีทุกวันเลยคุณผู้ฟังสังเกตไหม เราติดตามกันเนี่ยเราจะเห็นแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เป็นโรงงานหรือว่าเป็นสถานที่ผลิตนู่นนี่นั่นทั้งนั้นเลยอ่ะเนาะไม่แน่ใจว่าเกิดจากเหตุอะไรนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาสาเหตุกันต่อแต่ขอให้ดับได้เร็วๆนะคะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยละกันนะเผื่อใครผ่านไปแถวนั้นนะคะผ่านตรงแถวบางไทรและเห็นได้ยินเสียงรถบ่อรถน้ำออกวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุนะคะมีเหตุเพลิงไหม้นะไหม้โรงงานที่นอนค่ะมาตามกันต่อนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิมีเรื่องอะไรน่าสนใจไหนๆพูดถึงเรื่องของสัตว์นะคะมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะพูดถึงช้างใช่ไหมคะพูดถึงจระเข้ที่ฟาร์มจระเข้พูดถึงโลมากันไปอันนี้เป็นสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงไว้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยในพื้นที่ธรรมชาติบางคนบอกอยากไปดูนะคะไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เลยอย่างเช่นที่ห้วยขาแข้งนะคะในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปิดในเรื่องของการเข้าไปศึกษาธรรมชาตินะคะแต่วันนี้ค่ะมีการประกาศเพิ่มเติมมาจากทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีและตากนะคะในเรื่องของการเปิดให้เข้าชมนะคะให้เข้าไปศึกษาธรรมชาติและก็สามารถท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ค่ะหลังจากที่เขามีการปิดนะคะปิดการเข้าไปศึกษาธรรมชาติตั้งแต่วันที่6 สิงหาคม 2569นะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่เราติดตามข่าวกันมันมีเหตุของสัตว์ป่านะคะที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตแล้วก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการให้ตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการจัดการในเรื่องของความปลอดภัยทั้งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้ที่จะเข้าไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่นะคะก็มีการปิดไปแต่วันนี้ค่ะทางหน่วยงานก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าเปิดให้เข้าท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่10 กันยายน 2569เป็นต้นไปนะคะหลังร่วมกับทางสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำประเมินสถานการณ์แล้วก็มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเพื่อไปสร้างความมั่นใจแล้วก็ความเรียบร้อยให้แก่ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะตรงนี้จุดที่เขาเปิดให้เข้าไปศึกษาธรรมชาติมีอะไรบ้างนะคะที่สามารถเข้าไปได้ก็คือตรงช่วงบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝกนะคะที่อาคารพิพิธภัณฑ์ห้วยขาแข้งนะคะที่สามารถเข้าไปชมได้หอดูสัตว์ป่าหอนกยูงนะคะอนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและอาคารนิทรรศการมรดกโลกทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและตรงบริเวณครัวริมทานค่ะส่วนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทุกเส้นทางนะคะตรงนี้เนี่ยยังคงปิดให้บริการนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของบ้านของเสือเขาหินแดงอาณาจักรนกหัวขวานเขาพักดีรวมไปถึงหน่วยพิทักษ์ป่าซับฟ้าผ่าหน่วยพิทักษ์ป่ากระปุกกระเปียงนะคะแล้วก็หน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ก็ยังคงปิดให้บริการในช่วงนี้นะคะก็จะมีตามจุดที่แจ้งไปให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันว่าเข้าได้เป็นบางจุดแล้วก็ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค่ะขอความร่วมมือนะคะใครที่จะเข้าไปศึกษาธรรมชาติอันนี้เนี่ยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะกำหนดเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงบ่าย3และเดินทางกลับออกเนี่ยไม่เกิน 16.30 ก็คือ4 โมงครึ่งในตอนเย็นนะคะเฉพาะจุดถ่ายภาพด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยู่ได้ถึง5 โมงครึ่งแล้วตรงนี้นะคะก็ต้องมีการชำระค่าบริการบุคคลยานพาหนะก่อนเข้าพื้นที่ห้ามเดินออกนอกเส้นทางหรือไปเพียงลำพังค่ะนะคะส่วนรถที่จะนำเข้าไปเขาบอกให้ขับเข้าออกตามเส้นที่กำหนดและก็ถ้าหากจะไปจอดดูนกระหว่างทางเขาจะมีจุดให้จอดได้นะคะเขากำหนดไว้เป็นจุดๆนะไม่ใช่ว่าจอดตามใจฉันนะคะและในกรณีที่พบสัตว์ป่าระหว่างทางตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาเตือนไว้เลยว่ายังไงก็ต้องติดเครื่องยนต์ไว้ตลอดเวลาห้ามลงจากรถนะคะห้ามเข้าใกล้ไม่ส่งเสียงดังไม่ให้อาหารหรือว่าไปส่งเสียงยั่วเย้าและรอจนกว่าสัตว์ป่าจะพ้นพื้นที่ไปจึงค่อยเคลื่อนรถต่อ นะคะอันนี้เป็นข้อควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนะไม่ให้ละเมิดข้อปฏิบัติเหล่านี้และที่สำคัญในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยควรแต่งตัวให้มิดชิดนะคะป้องกันเรื่องของสัตว์แล้วก็พืชมีพิษนะถามว่าบางท่านบอกว่าอุ๊ยอย่างนี้ไปกางเต็นท์ได้หรือเปล่าตอนนี้ยังงดนะคะงดการกางเต็นท์พักแรมในพื้นที่ค่ะนะคะก็ยังไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมส่องสัตว์ในช่วงเวลากลางคืนด้วยก็คือเปิดเป็นบางโซนแล้วก็ให้เข้าได้เฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้นฉะนั้นใครอยากไปนะใครที่เป็นสายเดินป่าสายธรรมชาติอยากไปส่องนกดูนกก็อาจจะต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทางเพจ Facebook ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพิ่มเติมสำหรับมาตรการต่างๆแต่ว่าพรุ่งนี้เปิดให้ไปชมศึกษาธรรมชาติกันได้แล้วนะคะแต่เป็นบางจุดอย่างที่บอกไปนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ไหนๆก็ก่อนหน้านี้คุยเรื่องสัตว์กันไปนะคะอันนี้ก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติที่เราสามารถไปติดตามได้หลายท่านก็จะชอบบรรยากาศแบบนี้นะไปส่องนกดูนกอะไรกันไปนะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ละกันเผื่อสายธรรมชาตินะคะอยากไปติดตามกันต่อเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้ทราบข้อมูลในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่นอนตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นที่นอนนะคะเป็นที่นอนยางพาราเป็นที่ผลิตที่นอนยางพารานะคะเป็นโรงงานผลิตที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางไทรนะอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ก็อย่างที่บอกพอเป็นยางพาราเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันติดไฟง่ายด้วยนะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะเรื่องของการดับเพลิงตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังระดมกำลังนะคะเพื่อที่จะไปช่วยกันนะสกัดกั้นเพลิงไม่ให้มันลุกลามออกไปนอกพื้นที่นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามากกว่านี้นะจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะแต่ณเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยวางกำลังนะคะอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนั้นแล้วนะคะก็ขอให้สามารถดับไฟได้อย่างรวดเร็วแล้วกันส่งกำลังใจไปให้นะพอดูแล้วมันค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะคะมาติดตามเรื่องของการเดินทางกันต่อดีกว่านะส่วนในพื้นที่นะคะต่างๆตอนนี้เดี๋ยวขอไปอัปเดตนิดนึงนะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่แจ้งเพิ่มเติมเข้ามากับทางจสร้อยด้วยคุณโจค่ะอันนี้คุณโจแจ้งมาว่าที่ถนนศรีนครินทร์นะคะในฝั่งขาเข้าตรงบริเวณปากซอยศรีนครินทร์24ตรงนี้เนี่ยมีเรื่องของเหตุรถจักรยานเป็นรถจักรยานยนต์นะคะเสียหลักน่าจะล้มนะคะเห็นบอกว่าล้มเองแล้วก็อยู่ในช่องทางด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเจ้าหน้าที่สน.ประเวศทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่คุณโจแจ้งเรามาเราก็ประสานแจ้งต่อไปยังที่สน.ประเวศนะคะในพื้นที่ศรีนครินทร์ขาเข้าโดยเฉพาะตรงบริเวณช่วงปากซอยศรีนครินทร์24ตรงนี้รถอาจจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากช่องซ้ายสุดเนี่ยมีรถจักรยานยนต์ที่ล้มแล้วก็บาดเจ็บอยู่ตรงนั้นนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่ใช้ขาเข้าศรีนครินทร์นะผ่านจุดนี้ไปแล้วก็สามารถเดินทางต่อได้นะคะรถก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหานะตั้งแต่แยกพัฒนาการไปจนถึงแยกศรีนุชก็ยังใช้กันได้อยู่นะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางคุณโจด้วยที่อัปเดตข้อมูลมาให้ในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่ตอนเย็นเนี่ยรถค่อนข้างติดนะแต่ตอนนี้ดูคลี่คลายไปแต่ปรากฏว่าฝั่งขาเข้าด้านมีเหตุขึ้นตรงบริเวณซอยศรีนครินทร์24นะคะฉะนั้นใครยังเดินทางอยู่ช่วงนี้ในเส้นทางนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันนะสำหรับเรื่องของการเดินทางในจุดอื่นๆกันต่อนะคะนอกจากตรงบริเวณนี้แล้วนะเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมไหมนะคะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในก็ดูดีขึ้นนะดูจากแมปเมื่อสักครู่นะคะก็จะไม่มีท้ายแถวที่มันแบบยาวเฟื่อยเหมือนตอนเย็นแล้วนะอันนี้ยังดูใช้กันได้อยู่นะคะ หลายเส้นทางนี้ท้ายแถวสั้นลงแล้วมีอีกหนึ่งข้อมูลนะคะเพิ่มเติมให้นะทางร้อยตำรวจตรีศรีเจริญมินจิตค่ะร้อยเวรสายตรวจสภ.บางไทรนะคะบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุที่เป็นโรงงานผลิตที่นอนนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีรถดับเพลิงมาประจำจุดณที่เกิดเหตุแล้วประมาณ10กว่าคันนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังระดมใช้น้ำในการดับเพลิงไฟที่ไหม้เนี่ยเป็นจุดที่อยู่ตรงโกดังโรงงานผลิตที่นอนนะอยู่ตรงช่วงลายผลิตที่นอนยางพาราค่ะแล้วข้างหลังของโกดังอันนี้เนี่ยมันเป็นที่พักนะคะเป็นที่พักของคนงานมีผู้อยู่ตรงที่พักนะคะประมาณ30ถึง40คนซึ่งตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะทุกคนก็ได้ออกกันมาหมดแล้วไม่มีใครติดค้างหรือตกค้างอยู่ด้านในนะทุกคนออกมาหมดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการใช้น้ำในการสกัดกั้นเพลิงในครั้งนี้ค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปมันเป็นสถานที่ผลิตที่นอนยางพาราเนาะโอ้มันก็ติดไฟนะแล้วมันก็โหมกระหน่ำแบบนี้เลยโชคดีว่ายังไม่ได้ลุกลามไปทางด้านหลังนะคะซึ่งเป็นที่พักของคนงานของโรงงานแห่งนี้เนี่ยแหละแล้วก็คนงานทั้งหมดนะคะที่พักอยู่ที่นี่30ถึง40คนก็คือออกมาได้หมดนะคะออกมาได้หมดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คือเร่งในเรื่องของการระดมฉีดน้ำนะรถน้ำนะคะรถดับเพลิงที่มาอยู่ที่นี่เนี่ย10กว่าคันคุณผู้ฟังนะคะมาช่วยกันสกัดกั้นเพลิงแต่ดิฉันว่านอกจากตรงโกดังแล้วนี่รถน่าจะไหม้ไปแล้วนะนะตอนนี้เท่าที่เห็นในภาพนะเหมือนรถจะไหม้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดต้องขอบคุณทางร้อยเวรสายตรวจสภ.บางไทรนะคะร้อยตำรวจตรีศรีเจริญมินจิตที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยค่ะก็อัปเดตให้ได้ทราบกันเนาะขอให้มันดับเร็วๆเถอะเห็นแสงเพลิงแบบนี้ก็น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะช่วงหน้าโรงงานเลยอะที่เห็นนะแต่ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจะค่อยๆทยอยมาแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นช่วงๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะเดินทางมาถึงช่วงเครื่องทางเดี๋ยวขอพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปค่ะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: หรือโทรตามเมียมา
1: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะมาดูเพิ่มเติมกันนะคะมีข้อมูลข่าวคราวมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบเพิ่มเติมกันด้วยนะเชื่อว่าก่อนหน้านี้คงจะได้ติดตามกันใช่ไหมคะสำหรับกรณีที่บอกว่ามันมีน้ำมันรั่วที่พระราม3บ้านใครอยู่แถวพระราม3นี่คงใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันเนาะก็มีรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าในวันนี้นะคะวันที่9กันยายนเนี่ยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เป็นช่วงรอยต่อของเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานนาวานะคะวันนี้บอกว่าเจอแล้วนะคะจุดที่น้ำมันรั่วโดยมีการพบนะในจุดของน้ำมันรั่วแล้วก็ได้สั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทขนส่งนะคะเป็นกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนค่ะโดยทางนายเอกนัทนะคะก็ได้มีการสั่งให้ทั้ง2บริษัทนอกจากจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วนะคะยังต้องมีการจ่ายค่าชดเชยแล้วก็เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยทั้งนี้นายเอกนัทได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดค่ะและประเมินผลนะคะมีการประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมโดยจุดที่ตรวจพบรอยรั่วครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3ค่ะโดยทางกระทรวงพลังงานจะติดตามการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะคะอย่างที่เราทราบกันว่ามันไหลเข้าไปในระบบท่อระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เองเนี่ยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะนายชัชชาติสิทธิพันธ์เองเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตรงถนนเชื้อเพลิงด้วยเหมือนกันไปวันนี้แหละนะคะไปดูพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงพลังงานบริษัทน้ำมันแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขนะคะเนื่องจากตรงนี้มันเกิดเรื่องของปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำเป็นเวลาเข้าสู่วันที่3แล้วนะก็มีเรื่องของการหยุดจ่ายน้ำมันนะคะแล้วก็ลดแรงดันในระบบท่อทำให้ปริมาณน้ำมันและกลิ่นในพื้นที่เนี่ยมันลดลงนะคะพร้อมกับมีการเตรียมอุปกรณ์ดูดและจัดการน้ำมันที่มันตกค้างอยู่โดยเจ้าหน้าที่ค่ะมีการเร่งเปิดพื้นที่ตรวจแนวท่อใต้ดิน2จุดนะคะมีการเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะหาตำแหน่งรั่วอย่างที่บอกไปนะคะจะได้ซ่อมให้ตรงจุดแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะลงไปร่วมดำเนินการด้วยตรงจุดนี้ค่ะทางผู้ว่าบอกว่าย้ำเลยในเรื่องของความปลอดภัยนะมาเป็นอันดับหนึ่งเขาจะมีการตรวจนะคะหลายอย่างด้วยการรวมไปถึงการตรวจวัดไอระเหยแล้วก็ค่า LEL อย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ฝากประชาชนในพื้นที่ค่ะหลีกเลี่ยงเรื่องของการสูบบุหรี่การก่อประกายไฟและเข้าใกล้พื้นที่ควบคุมนะคะก็ขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะหรือว่าการทำให้เกิดประกายไฟตรงนี้ก็หลีกเลี่ยงนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์บานปลายได้ฉะนั้นต้องฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะคะก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประสานงานติดตามสถานการณ์จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะอันนี้ทางกทม.เขาบอกว่าติดตามอย่างต่อเนื่องแน่นอนแล้วก็ย้ำในเรื่องของความปลอดภัยนะคะจะต้องมาก่อนใครอยู่ตรงบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างที่บอกไปอ่ะตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่เหมือนกันนะคะฉะนั้นใครที่ชอบสูบบุหรี่ช่วงนี้อย่านะงดก่อนเลยบ้านอยู่ตรงนี้ห้ามสูบเลยนะคะมันอาจจะเกิดเหตุขึ้นได้นะฉะนั้นก็ต้องฟังอ่ะเจ้าหน้าที่ เขาแจ้งเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลแล้วกันนะใครที่อยู่ในบริเวณนี้ก็ต้องติดตามนะติดตามข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็คำเตือนจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะฝากไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยมีรับแจ้งนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หัวหมากนะในซอยหัวหมาก23อันนี้เป็นพื้นที่เขตบางกะปิเนาะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหัวหมากเนี่ยทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปยังจุดเกิดเหตุนะไปดูข้อมูลนะคะจากที่ทางรับแจ้งนะคะที่ได้แจ้งไว้ว่าซอยหัวหมาก23นะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่คอมเพรสเซอร์แอร์ปรากฏว่าไปดูให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะคะเสียหายเฉพาะตัวคอมเพรสเซอร์เท่านั้นไม่ส่งผลกระทบกับตัวอาคารแต่อย่างใดนะคะไม่เฉพาะคอมแอร์นะเบาใจไปนะว่ามันไม่ลุกลามไปกระทบตัวอาคารก็จัดการเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยหัวหมากค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองนะแต่ว่ามันเป็นคอมแอร์มันก็เลยดับง่ายไงนะอันเล็กๆใช่ไหมคะดับเรียบร้อยไปแล้วแต่ทีนี้เหตุใหญ่ๆที่ตอนนี้ยังดับไม่ได้นะแล้วก็ยังคงต้องดูกันต่อนะคะว่าจะทำยังไงต่อไปนั่นก็คือในพื้นที่ตรงบางไทรนะคะในอำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาที่มันเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่นอนที่ผลิตสถานที่นะคะโรงงานผลิตที่นอนนะเดี๋ยวถ้าเรามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบรายงานให้ทราบกันเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นข้อมูลตามที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะมีแจ้งนะคะในเรื่องของการเดินทางเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพี่ชัยใช่ไหมพี่ชัยอุดมพนัทเหรอคะพรัตเหรอคะแจ้งมาขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดอ่านถูกยังไงนะบอกว่าที่ถนนพระราม9นะคะที่จะไปดินแดงสะพานก็ปิดข้างล่างก็ไม่ปล่อยไฟรถก็ติดยาวไม่มีการจัดการจราจรนะคะปิดถนนอ๋อเป็นการปิดถนนด้านล่างทำงานใช่ไหมคะที่คุณพี่ชัยเจอเนาะปิดทุกช่องเลยเหรออืมหรือว่าปิดบนสะพานใช่ไหมคะปิดบนสะพานทุกช่องแล้วด้านล่างนี่ก็คือไฟปล่อยช้าเหรอคะติดอยู่ตรงนั้นนานเท่าไหร่แล้วคุณพิชัยเพิ่มเติมข้อมูลให้หน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะได้ดูข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมให้นะคะรถติดยาวเลยเหรออืมเดี๋ยวส่งกำลังใจให้ไปก่อนแล้วกันนะส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือเดี๋ยวเราประสานสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับจุดนี้นะคะพระราม9ไปดินแดงนะขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาทาง YouTube แจ้งเข้ามานะเดี๋ยวเราช่วยเช็คเพิ่มเติมให้ละกันนะคะไปอัปเดตในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อจากที่มีแจ้งเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะเรื่องของการไปให้ความช่วยเหลือนะคะในเหตุต่างๆตรงนี้เราก็จะคอยมาอัปเดตให้ได้ทราบกันเนาะอย่างที่ก่อนหน้านี้เรามีการตามหานะคะเรื่องของญาติของคุณลุงที่ไปนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์ตรงนี้เรายังตามต่อนะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าว่าเจอญาติหรือยังหรือว่ามีการให้ความช่วยเหลือยังไงหรือยังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณประสิทธิ์กด SOS แจ้งมาน่ะว่าไปเจอคุณลุงนะคะอยู่ตรงป้ายรถเมล์เดี๋ยวอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ถูกต้องเลยนะใช้แอปพลิเคชันแจ้งจุดแจ้งตำแหน่งมาแล้วก็เลยทราบพื้นที่ว่าอยู่ตรงบริเวณถนนสิรินธรนะคะอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็ประสานได้อย่างถูกจุดเลยนะเจ้าหน้าที่สน.ของทางบางพลัดก็ช่วยไปดูแลเพิ่มเติมให้นะคะล่าสุดนะคะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะของทางสน.บางพลัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คือหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเราไปนะคะก็มีการไป ดูคุณลุงนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้สามารถติดต่อลูกสาวของคุณลุงได้แล้วนะคะบ้านคุณลุงอยู่แถวแถววชิระหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยได้ทราบว่าคุณพ่อมาอยู่ตรงนี้นะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางมารับนะคะตรงบริเวณหน้าห้างนะคะหน้าห้างตั้งหัวเสงที่อยู่บนถนนสิรินธรนะคะที่คุณประสิทธิ์ไปเจอนั่นแหละนั่งอยู่ตรงป้ายรถเมล์นะคะอันนี้ก็อุ่นใจไปนะว่าเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกสาวจนได้นะคะเดี๋ยวลูกสาวจะมารับคุณลุงกลับบ้านต้องขอบคุณทุกๆการประสานงานด้วยนะคะมีการตามต่อเบื้องหลังมันไม่ใช่แค่โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วมันจะได้ข้อมูลเลยหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปช่วยได้เลยนะคุณผู้ฟังมันมีขั้นตอนขั้นที่1 2 3 4นะคะกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยโอ้โหจสร้อยพยายามโทรติดต่อแล้วติดต่อเล่าประสานงานตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ถามไปเรื่อยนะคะเพราะเราเป็นห่วงคุณลุงจริงๆแล้วตอนนี้ก็ได้คำตอบมาแล้วว่าลูกสาวทราบเรื่องไปรับคุณพ่อที่หน้าตั้งหัวเสงนะคะอันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณประสิทธิ์นะที่แจ้งเรามานะคะกด SOS แจ้งมาถ้าคุณประสิทธิ์ไม่แจ้งนี่ก็อาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นหรืออาจจะไม่มีใครทราบนะคะว่าคนนี้นั่งรอรถหรือว่าเป็นคนพลัดหลงเวลาคุณเจอเคสอะไรแบบนี้คุณสามารถแจ้งจสร้อยได้เลยแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรมาที่ดอกจัน1808หรือกด1137ก็ได้2หมายเลขนะเดี๋ยวเราช่วยกันประสานงานกันต่อคือเราอ่ะจะเป็นฮับเป็นจุดศูนย์กลางคุณแจ้งมาปุ๊บเราก็จะประสานต่อให้นะคะเราก็คงต้องดูองค์ประกอบต่างๆอย่างเงี้ยอย่างที่คุณประสิทธิ์ใช้ SOS แจ้งเนี่ยมันก็เลยทำให้เราทราบจุดทราบพิกัดที่แน่นอนเราก็ประสานสน.ที่อยู่ในพื้นที่ดูแลพื้นที่นั้นๆได้นะคะบางท่านบอกว่าอยู่ตรงนี้เอ๊ะไม่แน่ใจแจ้งใครดีสน.บางพลัดหรือจะไปแจ้งเอ๊ะตลิ่งชันหรือเปล่าหรืองงไงงงพื้นที่ก็เป็นได้นะคะฉะนั้นอย่างนี้แหละนะง่ายๆเลยคือโหลดแอปของเราไว้แล้วก็กด SOS แจ้งเรามาเราก็จะได้แจ้งต่อไปประสานต่อได้นะคะอันนี้ดีใจด้วยกับคุณลุงนะไม่แน่ใจว่าจริงๆคุณลุงชื่อสุรพลนามสกุลลงโสพลแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ดีใจกับคุณลุงสุรพลด้วยละกันลูกสาวทราบแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารับคุณลุงกลับบ้านนะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่มิชชั่นคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเรื่องนี้นะคะไปกันต่อสำหรับช่วงเวลานี้นะมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวดูซิปุ๊บเรื่องของการเดินทางนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่แจ้งไปว่าตรงแถวพระราม9เนี่ยมันติดใช่ไหมตอนนี้คือมันมีการทำงานในช่วงกลางคืนทุกๆคืนนะคะตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปเนาะตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะมีการปิดนะคะมีในเรื่องของการปิดสะพานนะคะทำงานตรงนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาอีกพักนึงแหละนะมีการซ่อมผิวจราจรมีการทำงานด้านบนนะก็เลยต้องมีการปิดไว้ก่อนนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของปริมาณรถที่ยังคงค้างอยู่ในพื้นที่แล้วก็ปริมาณรถที่เยอะอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งระบายตรงจุดนี้ให้นะคุณพี่ชายใจร่มๆอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยสะพานเปิดใช้งานเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะโฟลว์ขึ้นนะคะวันนี้อาจจะยังช้าอยู่แล้วก็มีปริมาณรถเยอะประกอบไปกับ เรื่องของการที่ต้องวิ่งพื้นราบอย่างเดียวมันก็เลยดูเหมือนว่าหนาแน่นนะแล้วมันก็ช้านะส่งกำลังใจไปให้สำหรับตรงนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราตามกันมาตั้งแต่ช่วงกลางวันใช่ไหมคะก่อนหน้านี้นี่คุณเสมาก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกับดิฉันไว้นะคะก่อนที่จะกลับบ้านไปก็กรณีที่เกิดเหตุที่โรงเรียนอนุบาลนะคะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตรงนี้ก็ตำรวจที่ยิงนะคะคุณครูในโรงเรียนเนี่ยแล้วหลบหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านตนเองนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ก็อยู่ห่างจากโรงเรียนไม่ไกลนะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเขาก็บอกว่าในเรื่องของการนำตัวผู้ก่อเหตุออกจากบ้านเนี่ยล่าสุดนะคะที่สอบถามทางสภ.บางละมุงไปทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังอยู่ในบ้านนะคะยังไม่ยอมออกมาแล้ว ทราบว่าทางตำรวจได้มีการติดต่อไปทางลูกนะคะที่อยู่ที่ใต้ลูกทราบเรื่องปุ๊บเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่านั่งเครื่องนะคะนั่งเครื่องบินมาอยู่ระหว่างเดินทางมาที่บางละมุงนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรเกิดเลยอ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยแต่ว่าโชคดีนะที่เด็กๆนะไม่ได้รับอันตรายไปนะคะก็มีคุณครูผู้หญิงนะคะที่เสียชีวิตนะคะส่วนเด็กๆนี่ก็คือปลอดภัยกันทุกคนและผู้ก่อเหตุนี่ก็คือตำรวจนะคะที่เป็นแฟนกับผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังไม่ออกจากบ้านนะยังอยู่ในบ้านอยู่นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่คุณครูถูกยิงที่โรงเรียนอนุบาลค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้เดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลาหลัง5ทุ่มแบบนี้นะคะมี1สายรอเราอยู่ค่ะร้อยตำรวจตรีศรีเจริญมินจิตนะคะร้อยเวรสายตรวจสภ.บางไทรค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่นอนโรงงานผลิตที่นอนนะคะตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ควบคุมเพลิงได้หรือยังอะคะ
1: ควบคุมเพลิงได้อยู่ในวงจำกัดแล้วครับแต่ยังไม่ไฟยังไม่ดับครับ
0: อืมไฟยังไม่ดับ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ต้องใช้รถดับเพลิงทั้งหมดกี่คันกันเนี่ย
1: ตอนนี้ประมาณ30คันแล้วครับผม
0: ฮะ30
1: ครับทั้งไอ้รถกู้ภัยกู้ชีพอะไรมาทั้งหมดนะครับ
0: อืมค่ะ
1: ค
0: ่ะที่ไหม้เนี่ยคือไหม้ด้านนอกโกดังหรือว่าไหม้จากด้านในแล้วมันลุกลามมาด้านนอกคะ
1: ข้อมูลเบื้องต้นคือไหม้จากด้านนอกนะครับ
0: ไหม้จากด้านนอกบริเวณด้านนอกโกดัง
1: ครับ
0: ผมอ๋อแล้วอย่างนั้นด้านนอกมันมีอะไรที่มันติดไฟได้บ้างคะทำไมมันได้แบบไฟมันโหม
1: วัสดุที่เขาใช้ทำที่นอนทำหมอนนะครับเป็นพวกโฟมเป็นพวกอะไรนะครับยางพาราอะไรนี่ครับ
0: โฟมยางพาราที่อยู่ด้านนอกโกดังอะนะคะ
1: ครับผม
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้คือใช้น้ำดับอย่างเดียวหรือว่าต้องใช้สารเคมีอะไรช่วยไหมคะ
1: ใช้น้ำดับครับใช้น้ำดับอย่างเดียวครับ
0: น้ำอย่างเดียวนะคะเพลิงแสงเพลิงมันลดลงบ้างหรือยังคะเนี่ย
1: ลดลงนะครับลดลงนะครับ
0: อืมค่ะอย่างนี้มันไหม้ยางพาราไหม้ที่นอนมันเรื่องของกลิ่นมันจะรบกวนชุมชนบริเวณใกล้เคียงไหมคะ
1: กลุ่มควันลอยขึ้นที่สูงอะครับไม่ได้แพร่กระจายครับ
0: ไม่แสบจมูกใช่ไหม
1: ครับไม่รบกวนครับไม่รบกวนคร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้ไฟมันลุกลามเข้าไปในโกดังกี่หลังแล้วคะ
1: โกดังมีหลังเดียวครับคือไหม้หมดแล้วครับไหม้หมดโกดังแล้วครับ
0: หมายถึงว่าไหม้จากด้านนอกแล้วก็เข้าไปในโกดังหมดแล้ว
1: ครับครับทั้งโกดังแล้วครับหมดนะครับ
0: โอ้แล้วอย่างนี้โครงสร้างมันยังอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าหลังคามันถล่มลงมาแล้วหรือยังไง
1: หลังคาพังสุดๆแล้วครับหลังคาสุดลงหมดแล้ว
0: อืมค่ะหลังคาสุดหมดแล้วด้วยอันนี้เจ้าของโรงงานเขาทราบหรือยังคะ
1: ทราบแล้วครับเจ้าของโรงงานมาที่เกิดเหตุนะคร
0: ับ อ๋ออยู่ในจุดเกิดเหตุด้วย
1: ครับอยู่ด้านหน้าครับ
0: อยู่ด้านหน้าค่ะแล้วคนงานล่ะคะ
1: คนงานไม่เป็นไรครับปลอดภัยครับ
0: ปลอดภัยทุกคนไม่มีใครติดค้างอยู่ข้างในนะคะ
1: ไม่มีใครติดค้างครับเพราะว่า5โมงเขาก็เลิกงานกันหมดแล้วครับ
0: อ่ะเห็นบอกว่าที่พักคนงานอยู่ด้านหลังโกดังด้วยอันนี้มันจะลาม
1: ไปถึงเคลียร์ออกมาแล้วครับเคลียร์ออกหมดแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เคลียร์ออกตั้งแต่ไปเริ่มลุกลามครั้งแรกแล้วครับ
0: อืมค่ะอันนี้โรงงานผลิตที่นอนนี่เจ้าของเป็นชาวไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติคะที่
1: น
0: อ
1: นครับชาวไทยน่าจะเป็นชาวไทยนะครับ
0: ค่ะอันนี้ยังไม่ได้พูดคุยเพิ่มเติมกับทางเจ้าของใช่ไหมคะ
1: ครับยังเคลียร์ไอ้จราจรการจราจรอยู่ครับตอน
0: เป็นยังไงบ้างการจราจรบริเวณโดยรอบรถ
1: ก็มีรถมูลนิธิรถกู้ภัยนี่แหละครับจำนวนเยอะแต่รถประชาชนก็ไม่มีครับ
0: ค่ะแล้วโรงงานนี้มันอยู่ติดกับชุมชนหรือติดกับบ้านเรือนประชาชนหรืออยู่ในซอยเดียวกับหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ครับก็ชุมชนก็อยู่มีบ้าน5-6หลังครับใกล้ๆกำแพงโรงงานแค่นี้ครับ
0: มีบ้าน5-6หลังค่ะแสดงว่าตั้ง
1: อยู่นอกรั้วกำแพง
0: ค่ะอันนั้นเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเรื่องของการจราจรมันกระทบยังไงบ้างหรือเปล่าคะบนถนน
1: ไม่ครับก็คือจะมีรถพวกผู้ภัยรถร่วมนี่แหละครับที่เขามาสนับสนุนเอาน้ำมาสนับสนุนนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของทางสภ.บางไทรต้องจัด
1: ตรวจแล้วก็ดำเนินการเร่งระบายครับจัดระเบียบการจราจรอยู่ครับ
0: จัดระเบียบแสดงว่าซอยเข้าไปมันแคบเหรอคะ
1: ซอยเลนสวนนะครับ
0: สวนเข้าสวนออกแค่นั้นเอง
1: อ
0: ุกก็เล็กกับสิคะอย่างนี
1: ้แต่ก็จอดหลายทางได้สองข้างนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้จะมีรถน้ำเข้ามาเพิ่มอีกไหมคะ30คันแล้วพอไหม
1: พอครับพอครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันมีแหล่งน้ำเขาก็ตั้งเครื่องเขาก็ตั้งเครื่องน้ำอยู่ครับ
0: อ๋อสูบน้ำมาสูบน้ำจากตรงนั้นมันมีเป็นสระหรือมันเป็นยังไง
1: เป็นคลองเป็นคลอง
0: อ๋อเป็นคลองค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะสูบน้ำจากคลองขึ้นมาช่วย
1: ครับผม
0: จากที่เห็นตอนแรกอ่ะไฟมันไหม้อยู่ทางด้านหน้าใกล้ๆกับทางเข้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยอันนี้กำลังวุ่นวายเลยเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ไม่มีอะไรครับก็คือที่เขาจะถ่ายรูปถ่ายอะไรกันนะครับ
0: มาเคลียร์แล้วตอนนี้มันลดลงกว่าเดิมไหมคะระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยไฟมันกองเล็กลง
1: ลดลงนะครับลดลงนะครับ
0: ค่ะคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะประมาณสักกี่ชั่วโมงมันถึงจะดับสนิททั้งหมด
1: ถ้าสนิทมันก็ต้องใช้เวลาละครับมันเข้าเคลียร์พื้นที่ยังไม่ได้นะครับ
0: ค่ะยังเคลียร์พื้นที่ไม่ได้เนาะแต่ว่าก็คือระดมฉีดไปเรื่อยๆก่อน
1: ครับผม
0: ค่ะได้
1: ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
1: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะอันนี้เป็นร้อยเวร นะคะสายตรวจสภ.บางไทรนะคะร้อยตำรวจตรีศรีเจริญมินจิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละเสียงวุ่นวายที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นะคะโชคดีที่โรงงานผลิตที่นอนยางพาราแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับชุมชนนะคะก็จะมีบ้านใกล้กับโรงงานอยู่ประมาณ 5-6 หลังแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นหนองน้ำนะคะเขาก็เลยสามารถสูบน้ำขออภัยไม่ใช่หนองน้ำคลองสูบน้ำจากคลองขึ้นมาช่วยในการฉีดนะคะเลี้ยงไฟตรงนี้ให้มันมอดลงไปให้วงจำกัดมันเล็กลงซึ่งก่อนหน้านี้ทางร้อยเวรก็ได้เล่าให้เราฟังแล้วว่ามีรถน้ำมา10กว่าคันรถดับเพลิงจนถึงณเวลานี้บอกว่ามี30กว่าคันแล้วนะคะเข้ามาช่วยกันระดมฉีดน้ำและตัวโกดังซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวนะคะไม่ไปหมดเรียบร้อยหลังคาทรุดลงมาแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรในเรื่องของการดับไฟนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเต็มที่นะกลิ่นเมื่อสักครู่ถามเรื่องกลิ่นด้วยเพราะบอกว่าเห็นเป็นโฟมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นยางพาราทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามันลอยสูงนะคะไม่ตรงเนี้ยบ้านที่อยู่ตรงนี้ก็คือไม่ได้รับผลกระทบนะไม่แสบจมูกไม่อะไรแต่ลอยสูงแล้วมันจะลอยไปทำให้ตรงอื่นแสบจมูกไหมล่ะเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราตามกันต่อแหละตรงนี้ถ้าดับได้เรียบร้อยอะไรยังไงช่วงไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตละกันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังควบคุมเพลิงกันอยู่นะคะเจ้าของอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะหลังจากที่ทราบเรื่องเขาก็มานะคนงานไม่เป็นไรปลอดภัยทุกคนค่ะเนื่องจากเลิกงานไปตั้งแต่ช่วง 5 โมงเย็นนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่อำเภอบางไทรนะคะตรงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็มาแจ้งคุณผู้ฟังให้ได้ทราบเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มาดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมแล้วกันนะอัปเดตข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาดึกต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาดึกนะกลางดึกคืนนี้นะคะมีเรื่องของจุดที่จะมีการทำงานนะคะอันนี้เขาฝากเป็นข้อมูลไว้นะคะทางสน.บางพลัดเองเนี่ยเขาได้ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปิดช่องทางจราจรนะคะเนื่องจากจะมีการดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเกียกกายค่ะที่ถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะช่วงบริเวณคลองบางอ้อก็เลยจะต้องมีการปิดช่องจราจรนะคะแล้วก็ไปใช้ทางเบี่ยงก็คือปิดช่องจราจรเดิมที่ใช้กันปกตินี่แหละแล้วก็ไปเปิดใช้ทางเบี่ยงชั่วคราวโดยนะคะจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะก็คือเริ่มวันที่10กันยายนนะคะช่วงเวลา4ทุ่มนะคะเริ่มในช่วงกลางคืนของวันพรุ่งนี้นะ4ทุ่มเป็นต้นไปอันนี้ก็คือจะมีการปิดช่องจราจรเดิมตลอด24ชั่วโมงนะคะจุดนี้ที่จะทำการก่อสร้างเนี่ยที่บอกว่าจะปิดช่องจราจร24ชั่วโมงเนี่ยคือปิด เป็นระยะเวลานานประมาณ2เดือนด้วยกันนะคะ2เดือนนะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะตรงถนนจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาเข้าก็คือจะปิดช่องทางเดินรถเดิมนะคะที่เป็น3ช่องนะก็คือไม่ให้ใช้งานเลยของเดิม3ช่องปิดไปเลยแล้วก็ไปเปิดทางเบี่ยงนะคะเบี่ยงซ้ายให้3ช่องจราจรนะคะสำหรับฝั่งขาเข้าของถนนจรัญนะส่วนฝั่งขาออกของถนนจรัญนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะไปปิดช่องเดินรถเดิมทั้ง3ช่องนะคะแล้วก็ไปทำทางเบี่ยงให้คุณออกไปใช้ถนนทางด้านซ้ายนะคะ3ช่องทางทดแทนใครที่ใช้เส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7นะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปทางแยกบางพลัดเนี่ยก็อันนี้ต้องเบี่ยงซ้ายตามป้ายคำแนะนำนะคะของเจ้าหน้าที่นะเขาจะมีเรื่องของการติดตั้งนะคะในเรื่องของป้ายที่จะบอกนะคะว่าจะต้องเบี่ยงตรงไหนออกตรงไหนทำตามคำแนะนำนั้นด้วยนะคะและที่สำคัญวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะตรงนี้เนี่ย อาจจะทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากมันมีการเบี่ยงการจราจรอ่ะนะอาจจะคลุกคลักไปได้ช้านะคะฉะนั้นอย่าลืมเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะพรุ่งนี้เริ่ม 4 ทุ่มนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะปิดตลอด24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะเพื่อทำการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเกียกกายนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะเผื่อใครจะต้องเดินทางนะครับเส้นทางนี้อาจจะใช้อยู่แล้วเป็นประจำแหละแต่ว่าเนี่ยฝากไว้ด้วยนะคะเตรียมตัวพรุ่งนี้4ทุ่มเป็นต้นไปจ้ะอันนี้ก็ย้ำให้สำหรับใครที่จะต้องใช้เส้นทางนะคะนอกจากอันนี้แล้วเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมซิมีตรงไหนอีกนะคะอ่ะอีกจุดหนึ่งตรงถนนพญาไทอันนี้นะคะอยู่ในพื้นที่การทำงานของการไฟฟ้ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะหรือรอฟมนะคะที่มีการแจ้งในเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานนะคะก่อสร้างในเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะเป็นจุดที่มีการทำงานช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็คือจะมีเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพญาไทบริเวณชิดเกาะกลางแยกราชเทวีค่ะแล้วก็บนถนนเพชรบุรีนะคะช่วงซอยเพชรบุรี10ไปจนถึงไดมอนด์แบงคอกโฮเทลก็จะเป็นการปิดเพื่อดำเนินการตัดบรรจบระบบไฟฟ้าสถานีราชเทวีค่ะอันนี้จะเป็นการทำงานนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่9ก็คือวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่3ทุ่มนะคะไปจนถึงวันที่13กันยายนค่ะ9ถึง13 13ก็คือวันอาทิตย์เนาะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา3ทุ่มจนถึงตี5ก็คือจะเป็นการทำงานในช่วงกลางคืนนะคะเผื่อใครผ่านไปแล้วเอ๊ะทำไมมันติดมันชะลอตัวเนื่องจากตรงนี้มันจะต้องเป็นการปิดนะคะปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการตัดบรรจบระบบไฟฟ้าของสถานีราชเทวีใช้เวลาทำงาน1 2 3 4 5วันด้วยกันนะช่วงกลางคืนค่ะ3ทุ่มถึงตี5ในทุกๆวันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันเผื่อใครจะต้องใช้นะคะเขามีการเบี่ยงจราจร1ช่องบนถนนพญาไทบริเวณชิดเกาะกลางแยกราชเทวีและถนนเพชรบุรีช่วงซอยเพชรบุรี10ถึงตรงโรงแรมไดมอนด์แบงคอกโฮเทลนะคะ5วันนะก็จะมีผลให้ถนนพญาไทเนี่ยฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางแยกพญาไทแล้วก็ถนนเพชรบุรีนะคะตรงบริเวณที่ปิดเบี่ยงเนี่ยมุ่งหน้าไปแยกอุรุพงศ์จะใช้เส้นทางได้2ช่องนะคะฝั่งละ2ช่องจราจรเท่านั้นนะคะก็ส่วนใครที่อยู่ในซอยตรงบริเวณนั้นก็ยังสามารถเดินทางเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าซอยได้เนาะเขามีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงบริเวณนั้นก็อาจจะทำให้ได้รับความไม่สะดวกไปบ้างนะแต่ว่าช่วงระยะเวลา5วันนะคะเจ้าหน้าที่เขาเร่งดำเนินการอยู่ก็เลยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อใครเดินทางตอนกลางคืนแล้วแบบ ฉันไปไม่ได้ทำไมมันต้องเบียดมีการทำงานนะคะคุณจะเห็นว่าเขาจะมีสัญญาณไฟนะคะแล้วก็มีป้ายเตือนด้วยอย่าลืมมองล่ะอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่ามันเคยเกิดกรณีอย่างที่เราได้ยินอะแต่ไม่ใช่กับส่วนใหญ่จะไม่ใช่รถใหญ่นะจะเป็นรถจักรยานยนต์บางทีไม่ได้สังเกตป้ายนะคะไม่ได้สังเกตสิ่งกีดขวางที่เขาวางไว้ขับไปเรื่อยพุ่งไปปรากฏว่ามีนะคะตกลงไปในช่องที่เขาทำงานบ้างแหละนะคะไปสะดุดจุดที่เขาทำงานแล้วก็กระเด็นลงไปมันส่งผลอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตนะคะฉะนั้นอย่าลืมสังเกตด้วยนะจุดที่เขามีการทำงานเนี่ยชะลอนิดหนึ่งนะคะชะลอนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ตรงไหนนะเพิ่มความระมัดระวังส่วนใหญ่หน้างานเนี่ยจะเปิดช่วงเวลากลางคืนอย่างที่เราเห็นเนาะจะมีการทำงานช่วงสามทุ่มเริ่มเปิดแล้วแต่เวลายอดนิยมคือ4ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแล้วจะไปเสร็จอีกทีประมาณ16:00หรือ17:00ประมาณนี้เพื่อจะได้ไม่กระทบกับการเดินทางในช่วงเวลาเช้านะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลละกันที่เอามาฝากคุณในช่วงเวลานี้เนาะวันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมีผู้สื่อข่าวพิเศษของเราคุณระพีรายงานเพิ่มเติมให้เหรอเรื่องของการแข่งขันใช่ไหมวอลเลย์บอลนะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลใครอยากรู้ว่าคุณรพีรายงานอะไรตามเข้าไปอ่านได้ใน YouTube นะคุณอภิชาติบอกว่าตอนนี้เกิดไฟไหม้ที่โรงงานที่อยุธยาครับใช่ค่ะนะคะเมื่อสักครู่เราก็รายงานเพิ่มเติมไปนะเป็นโรงงานผลิตที่นอนค่ะเป็นโรงงานที่นอนยางพารานะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะสถานีของทางสพบางไทรก็อยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็อยู่นะคะมูลนิธิอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะใช้รถน้ำอยู่ประมาณ30คันด้วยกันนะคะคุณอภิชาติเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะยังได้ยินเสียงบรรยากาศด้านหลังอยู่นะคะแต่เรื่องของความเสียหายณเวลานี้ก็คือเพลิงเนี่ยมันยังไม่สงบนะคะแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ยืนยันมาแล้วนั่นก็คือตัวอาคารหรือว่าโกดังที่เป็นที่ผลิตนะคะที่นอนยางพาราตรงนี้เนี่ยไหม้หมดแล้วแล้วก็ตัวโครงสร้างเนี่ยตัวหลังคาเนี่ยมันทรุดลงมาแล้วนะคะมันทรุดลงมาแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะไม่มีใครเป็นอันตรายก็เสียหายเฉพาะตัวโครงสร้างอาคารแต่เท่าที่เห็นจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยดูเหมือนว่ารถที่จอดอยู่เป็นถ้าดิฉันสังเกตไม่ผิดจะเป็นรถบรรทุกนะที่จอดอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าโรงงานแล้วก็รถกระบะไม่รู้เสียหายหมดทุกคันหรือเปล่าเพราะมีบางคันติดไฟไปแล้วนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังฉีดน้ำนะคะใช้รถดับเพลิงประมาณ30คันนะคะรวมไปถึงการสูบน้ำจากตรงคลองที่อยู่ใกล้ๆกับตัวโรงงานนี่แหละขึ้นมาช่วยสกัดกั้นเพลิงนะคะเราก็ภาวนาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถดับเพลิงได้สำเร็จอย่างรวดเร็วแล้วกันเพราะนี่มันหลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะหลังจากที่ได้รับแจ้งมานะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างต่อเนื่องเลยตอนแรกที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่เองนะคะทีมงานคุยกับทางเจ้าหน้าที่หลังไมค์ก็บอกว่ารถน้ำมาประมาณ10คันและเมื่อสักครู่นี้ล่าสุดบอก30คันนะก็คือระดมมาทั้งหมดที่มีแหละในพื้นที่บางไทรนะคะพื้นที่ใกล้เคียงก็มาช่วยกันนะคะอันนี้เราก็ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่นะมันจะได้ดับได้เร็วๆเพราะว่าตอนแรกเห็นจากภาพวิดีโอครั้งแรกเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวมากอ่ะคุณผู้ชมถ้าใครได้ติดตามนะมันลุกแบบปุบๆแบบไฟแรงมากนะคะแล้วก็ควันดำมากก็เลยถามเพิ่มเติมไปว่ามันเหม็นไหมเนื่องจากมันมีส่วนประกอบของยางพาราไม่รู้ว่ากลิ่นมันจะฉุนรุนแรงเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้กลิ่นเนาะยังไม่ได้กลิ่นนะคะขอบคุณมากนะคะคุณอภิชาติเพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยนะเห็นบอกว่าตอนนี้ชมอยู่เดี๋ยวถ้าคุณติดตามไลฟ์สดอะไรอยู่และถ้าเห็นว่ามันสงบแล้วแจ้งจสร้อยเพิ่มเติมไปด้วยก็ได้นะตอนนี้เราก็พยายามติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันไปพร้อมๆกันนะคะเท่าที่จะสามารถพูดคุยเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้นะเพราะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่นะอาจจะไม่สะดวกคุยกันหน้าไมค์เราพอจะถามหลังไมค์เพิ่มเติมอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้นะคะคุณรพีก็รายงานเรื่องของวอลเลย์บอลเพิ่มมาด้วยนะโอ้ขอบคุณมากๆ นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆข้อมูลจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูสลับข่าวคราวแล้วก็มาดูเรื่องของการแจ้งสภาพจราจรแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆเข้ามาทางจส.ร้อยนะคะอีกจุดหนึ่งนะที่บอกว่ามีการทำงานก็คือตรงราชเทวีขาเข้าเหรออ๋อบนสะพานสังฮีนะและที่มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งจุดนะแจ้งเป็นข้อมูลไว้ละกันเผื่อใครเดินทางยามค่ำคืนค่ะมันก็มีคืนนี้มันก็มีเรื่องของข้อมูลไฟไหม้ที่แจ้งมาหลายที่หลายจุดเหมือนกันเนาะแต่บางเหตุเนี่ยมันก็จะเล็กๆไงอย่างเช่นไหม้คอมเพรสเซอร์แอร์ไหม้คอมแอร์มันก็สามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็วแล้วมันก็ไม่ได้ลุกลามส่งผลกระทบกับตัวอาคารในพื้นที่นะคะอันนั้นก็อุ่นใจไปว่ามันไม่ได้ลามไปไหนนะแล้วอีกหนึ่งเรื่องของเหตุเพลิงไหม้หญ้าเกิดบ่อยๆนะไม่รู้ว่ามันไหม้ได้ยังไงแล้วบางทีมันเป็นพื้นที่สาธารณะแต่มันก็เกิดอ่ะฉะนั้นถ้าพบเจอหรือว่าคุณเห็นแล้วว่าเอ้ยมันเกิดไฟไหม้หญ้าแต่ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่แจ้งจสร.เพิ่มเติมก็ได้นะเราจะได้ประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มให้นะคะจะได้ช่วยกันในการสกัดกั้นเพลิงไม่ให้มันลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆว่าอย่างนั้นเถอะอันที่ห่วงเนี่ยห่วงว่าเดี๋ยวมันจะลุกลามไปไกลแล้วมันจะไปติดที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฟ้าฝนตกกระหน่ำทุกวันก็ตามแต่มันก็ยังมีในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ทุกวันนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ที่เล่าให้คุณผู้ฟังว่าเช้าวันไหนนะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานขนมปังอะแล้วควันมันดำน่ากลัวมากซึ่งก่อนหน้านั้น1วันฝนตกทั้งวันนะแล้วมันก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะฝนมันตกเยอะไม่ใช่เหรอทำไมยังเกิดเพลิงไหม้ฝนตกก็ตกไม่เกี่ยวกันเหตุเพลิงไหม้มันอาจจะเกิดได้เพราะมันเกิดในตัวอาคารนะคะก็ไม่เกี่ยวนะถึงแม้จะเป็นหน้าฝนอย่างที่บอกอ่ะเพลิงไหม้มันเกิดได้นะคะฉะนั้นเราก็ช่วยกันดูแล้วกันนะแล้วช่วงเวลาช่วงนี้อย่างที่กรมอุตุเขาบอกว่าหลังจากวันที่9ก็คือตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะคะ10จนถึง13กันยายนนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะตรงนี้เนี่ยมีในเรื่องของฝนตกต่อเนื่องนะคะรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะรวมไปถึงจะมีฝนหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่ด้วยค่ะส่วนภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนเนี่ยจะลดลงแล้วนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยตรงนี้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ฝากเป็นข้อมูลให้ประชาชนนะคะในพื้นที่ตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากเรื่องของฝนด้วยนะคะเขาบอกว่าฝนจะตกหนักถึงมากๆแล้วก็อาจจะมีฝนที่มันตกสะสมได้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะจุดที่มันจะเกิดเป็นประจำนั่นก็คือพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะพื้นที่ลุ่มอันนี้สำคัญเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านในจุดเส้นทางที่มันมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะมันอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นๆได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาฝากไว้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะ10ใช่ไหมพรุ่งนี้10 11 12 13นะคะจนถึงวันอาทิตย์นู่นแหละที่บอกว่าจะมีในเรื่องของฝนที่มันจะตกมากขึ้นในพื้นที่ตรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เขาประกาศไว้วันนี้นะคะที่ปกติแล้วกรมอุตุเขาจะประกาศตอนเช้าตี5กับ 5โมงเย็นอันนี้ก็คือประกาศ5โมงเย็นของวันนี้แล้วจะออกประกาศอีกทีหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาตี5นะคะอันนี้เป็นประกาศฉบับที่6ในเรื่องของฝนตกหนักนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เอามาฝากกันในช่วงกลางดึกวันนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค
2: ่
0: ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาค่ะกลับมาอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กันต่อกับฐานุตากลับมากลับมาเป็นคาถาเรียกคุณผู้ฟังนะกลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลานี้วันนี้คุยแต่เรื่องในประเทศอย่างเดียวเลยนะพอดีไปเจอข่าวนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศค่ะที่ประเทศจีนนะคะจากกรณีที่มีเด็กนะละเมอแล้วก็พัดตกจากอพาร์ตเมนต์ชั้น7เด็กคนนี้รอดชีวิตค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากตกลงมาใส่หลังคารถ BMW ค่ะเหตุเกิดที่เมืองเหิงหยางมณฑลหูหนานนะคะเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมพลัดตกลงมาจากอพาร์ตเมนต์ชั้น7ในช่วงกลางดึกค่ะโดยทางครอบครัวเนี่ยเขาได้ระบุว่าเด็กเนี่ยมีอาการเดินละเมอแล้วน้องก็เดินลอดช่องตะแกรงนะคะแล้วก็พลัดตกลงมาจากชั้น7นะนะคะลงมาข้างล่างตัวน้องเนี่ยไปกระแทกกับรถ BMW ที่จอดอยู่นะคะทำให้หลังคารถเนี่ยแล้วก็ซันรูฟเนี่ยเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่นะคะมาให้การช่วยเหลือนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลโดยรายงานล่าสุดเนี่ยระบุว่าเด็กเนี่ยอาการคงที่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตนะหลังจากเจ้าของรถนะคะทราบสาเหตุก็คือตอนแรกเนี่ยไม่ทราบเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหลังคาเขาถึงได้แตกยุบลงไปนะคะปรากฏว่าพอไปแจ้งตำรวจแล้วก็ทราบเรื่องนะคะก็เลยบอกว่ายืนยันว่าให้ความสำคัญกับการรักษาเด็กก่อนเรื่องค่าเสียหายนะคะตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นประเมินแล้วนะคะว่ารถเนี่ยจะต้องได้รับการซ่อมอยู่ที่ประมาณ 50,000 หยวนนะคะก็บริษัทประกันเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการเคลมค่ะซึ่งเจ้าของรถเองก็บอกว่าให้รักษาก่อนนะไปดูเด็กก่อนเรื่องค่าเสียหายเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งถึงแม้ว่ารถจะเสียหายหนักแต่รถคันนี้เนี่ยก็ถือว่าช่วยชีวิตเด็กเอาไว้อันนี้เขาบอกว่าถือว่าคุ้มค่าแล้วนะคะคุ้มค่านะโอ้เจ้าของรถนี่แบบต้องบอกว่าเป็นคนจิตใจดีนะคะให้ดูน้องก่อนช่วยน้องก่อนนะว่าการรักษาเนี่ยน้องปลอดภัยไหมแล้วก็รถเขานี่สามารถเซฟชีวิตคนได้1คนนะซึ่งถ้าเราตีตัวเลขกลมๆเมื่อสักครู่บอกว่าจะต้องมีค่าซ่อมใช่ไหมคะค่าซ่อมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 หยวน 50,000 หยวนก็ตีเป็นเงินไทยนะคะก็อยู่ที่ง่ายๆเอาแบบกลมๆนะประมาณ 245,000 บาทประมาณนั้นนะคะแต่เจ้าของก็บอกว่าไม่เป็นไรถือว่ารถคันนี้เนี่ยคุ้มค่านะคะได้ช่วยชีวิตเด็กคนนึงเอาไว้สุดยอดจริงๆนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะเป็นเรื่องของรถนะเอามาเล่าให้ฟังนะถ้าเคยเกิดกรณีมันทำให้นึกไปถึงกรณีที่แบบขับรถแล้วไปสะกิดไปเกี่ยวกันเป็นรอยนิดนึงนะคะโอ้โหต้องเคลียร์กันเจรจากันบางทีก็จอดขวางถนนกันไปเลยเนื่องจากตกลงกันไม่ได้เดือดร้อนกันไปทั้งถนนนะคะอันนั้นแผลเล็กนิดเดียวเท่ารอยขนแมวนะคะแต่อันนี้เนี่ยรถเขาหลังคายุบอ่ะคุณเขาก็ยังโอเคไม่เป็นไรค่อยว่ากันนะช่วยเด็กไว้ก่อนก็มุมมองมันต่างกันเนาะอันนั้นเรื่องจิตใจละกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเรื่องของรถเป็นการจราจรรูปแบบนึงนอกจากเรื่องของรถมีอีกหนึ่งเรื่องเอามาฝากเป็นเรื่องของเครื่องบินนะคะพาหนะที่เขาบอกว่าปลอดภัยที่สุดในโลกใช่ไหมเป็นยานพาหนะที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดนะคะสำหรับเครื่องบินแต่ในใจดิฉันก็เถียงนะบางทีก็เถียงอยู่ในหัวว่าแต่เวลามันเกิดขึ้นทีนึงเนี่ยมันเสียหายหนักกว่ายานพาหนะชนิดอื่นนะใช่ไหมอ่ะไม่รู้ว่าคุณคิดเหมือนดิฉันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือคิดมันใช่ถ้าคิดเป็นเชิงสถิติแน่นอนแหละว่ามันน้อยกว่าก็เลยเรียกว่าปลอดภัยที่สุดปลอดภัยกว่าอย่างอื่นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเครื่องบินเคยสังเกตไหมคะเราใช้เวลาการเดินทางกับเครื่องบินเนี่ยประมาณไม่ถึงชั่วโมงอ่ะสมมติว่าอยู่นั่งบนเครื่องบินบางทีรัดเข็มขัดปึ๊ก ข้าไปเรียบร้อยนั่งประจำที่ยังไม่ทันจะหลับดีเขาบอกว่าจะแตะพื้นอีกแล้วนะคะระยะเวลาไม่เยอะแต่เวลาการไปรอเนี่ยบางทีเนี่ยตื่นแต่เช้ามืดนะเพื่อจะเดินทางจากบ้านไปถึงสนามบินอาจจะต้องใช้เวลารวมๆแล้วอยู่บนถนนมากกว่าอยู่บนเครื่องนะแล้วก็ไปรวมเวลาไปรออีกนะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคุ้มค่ากว่ากันหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของเครื่องบินนี่แหละที่จะเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ใช่ประเทศไทยนะเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าโอ้ยวิกฤตกันเลยทีเดียวนะคะเป็นวันที่2ของสนามบินที่มันเกิดความปั่นป่วนขึ้นซึ่งวันนี้ค่ะสนามบินหลายแห่งทั่วสหราชอาณาจักรนะคะยังเผชิญในเรื่องของเที่ยวบินล่าช้าแล้วก็การยกเลิกนะอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วหลังจากที่ระบบควบคุมจราจรทางอากาศขัดข้องครั้งใหญ่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะต้นเหตุของความขัดข้องเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติของระบบประมวลผลข้อมูลเที่ยวบินส่งผลให้เที่ยวบินจำนวนมากไม่สามารถขึ้นบินหรือว่าลงจอดได้ตามกำหนดนะคะแม้ว่าระบบจะได้รับการแก้ไขแล้วก็ตามข้อมูลล่าสุดค่ะระบุว่าวันที่ช่วงระหว่างวันที่8ถึง9กันยายนมีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบเนี่ยราวๆ 2,000 เที่ยวบินนะคะขณะที่วันแรกเนี่ยมีเที่ยวบินตามตารางนะประมาณ 30% ที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ที่สนามบินลอนดอนฮีทโธรนะคะแต่มันลุกลามไปยังสนามบินสำคัญทั่วทั้งอังกฤษเลยตั้งไม่ว่าจะเป็นแกตวิคแมนเชสเตอร์นะคะสแตนเตดลูตันเอดินบะระแล้วก็เบอร์มิงแฮมซึ่งทุกที่เลยค่ะเที่ยวบินล่าช้าแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าลอนดอนสนามบินลอนดอนฮีทโธรเนี่ยได้รับผลกระทบหนักผู้โดยสารตกค้างและบางส่วนเนี่ยก็ต้องนอนนะคะอยู่ที่พื้นอาคารผู้โดยสารค่ะหลังจากเที่ยวบินถูกยกเลิกไปแบบกระทันหันแล้วก็ที่พักใกล้ๆกับสนามบินเต็มเขาก็ไปไหนไม่ได้นะก็เลยนอนกันอยู่ในอาคารผู้โดยสารนั่นแหละทาง British Airways ได้ระบุว่าวันที่9กันยายนก็คือวันนี้นะคะต้องยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมอีกราวๆ190เที่ยวบินจากผลกระทบที่ต่อเนื่องมาจากวันที่8นะคะที่ระบบมันขัดข้องก็ปัญหาหลักขณะนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ระบบละที่ยังล่มแต่มันเป็นเหตุการณ์เที่ยวบินที่มันสะสมนะคะรวมไปถึงเครื่องบินแล้วก็ลูกเรือที่กระจายอยู่ผิดสนามบินทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดตารางกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะสถานการณ์ล่าสุดค่ะทางสนามบินลอนดอนฮีทโธรได้ยืนยันว่าเที่ยวบินเนี่ยกลับมาให้บริการได้แล้วนะคะแต่มันก็ยังมีเที่ยวบินที่ล่าช้าแล้วก็มีการยกเลิกออกไปบางส่วนขณะที่สนามบินอื่นทั่วอังกฤษยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องก็ขอให้ผู้โดยสารเนี่ยตรวจสอบสถานะกับสายการบินก่อนที่จะเดินทางมายังสนามบินนะคะรัฐบาลอังกฤษเองเขาออกคำสั่งเลยนะบอกว่าให้นะเนี่ยNATS นะคะมีการสอบสวนหาสาเหตุเรื่องของระบบที่มันขัดข้องแล้วก็ให้รายงานผลภายใน1สัปดาห์ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะท่ามกลางแรงกดดันให้ชี้แจงความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมการบินค่ะและข้อมูลล่าสุดนะคะก็คือของคืนวันนี้เนี่ยแหละคืนวันที่9ตามเวลาไทยเนี่ยนะคะระบบควบคุมการบินกลับมาทำงานแล้วค่ะนะคะสามารถทำงานได้แล้วแต่เครือข่ายการบินของอังกฤษยังอยู่ระหว่างการเคลียร์เที่ยวบินและผู้โดยสารที่ตกค้างทั่วประเทศโอ้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตกค้างไม่ใช่สนามบินเดียวทั่วประเทศนะคะแล้วคิดดูสิคนเนี่ยเยอะขนาดไหนเที่ยวบินก่อนหน้านี้เนี่ยยกเลิกไปประมาณ 2,000 เที่ยวบินนะคะที่ได้รับผลกระทบกันไปโหเต็มสนามบินอะไม่ได้ไปไหนอะอยู่กันที่นั่นนะคะอันนี้ก็เหตุขัดข้องของระบบค่ะที่มันจะส่งผลแบบนี้นะคะเรียกว่าเกิดความเสียหายอย่างแน่นอนบางคนเขาทำธุรกิจทำงานนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินที่ประเทศอังกฤษค่ะเอามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะเอามาฝากกันในช่วงเวลานี้ค่ะ กลับมาดูทางหน้า YouTube นิดนึงนะโอ้ขอบคุณทุกๆ การติดตามทักทายกันมาในช่วงยามดึกก่อนจะกลับบ้านนะคะก็บอกว่ามาเตรียมส่งดิฉันกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณระพีกลับมาเจอกับพี่ธนุตาได้ใหม่ในวันพฤหัสใช่หรือเปล่านะจะใช่หรือเปล่าคุณพัคเคอินบอกว่ามโนแอร์ช่วงนี้ไม่ได้นั่งนานค่ะวันนี้ไม่ได้นั่งมโนแอร์ก็เลยเอาเรื่องของBritish Airways มาเล่าให้ฟังจากอังกฤษคล้ายๆกันแล้วกันนะเป็นแอร์เหมือนกันแต่คนละประเทศนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์เรื่องของเครื่องบินที่ประเทศอังกฤษทดแทนกันไปก่อนนะคะคุณพักเกอินมโนแอร์ไว้เดี๋ยวเวลาเหมาะๆแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะสายการบินมโนแอร์มาแล้วไม่ใช่อันนี้อังกฤษที่อังกฤษขอบคุณทุกๆการทักทายแล้วก็มาส่งกันในยามดึกด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เนาะในช่วงเวลาค่ำๆแบบนี้ที่ฉันจะมาช่วงเวลาประมาณ18 นาฬิกานะคะช่วงเวลาประจำจนถึงยามดึก24 นาฬิกาแต่วันนี้ก่อนจะลาคุณผู้ฟังไปนะเดี๋ยวเราไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันก่อนค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพุธที่9 กันยายน 2569นะคะจส.100ได้รับแจ้งเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาทั้งสิ้น29 รายค่ะและในวันนี้นะคะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคำทักทายแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆด้วยนะคะหลังจากเที่ยงคืนเป็นต้นไปอยู่ต่อกับทีมงานจส.100นะคะยังอยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้นี่แหละนะอยู่กันไปจนถึงยามเช้าเลยแล้วเดี๋ยวช่วงเช้านะคะก็จะมีดีเจมาสลับสับเปลี่ยนให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรกันต่อแต่ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปมีเหตุอะไรก็ยังสามารถแจ้งจส.100ได้เช่นเดิมนะคะดอกจาน1808หรือกด1137 2หมายเลขของเราค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ใครง่วงนอนแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันใหม่ในวันหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อง
1: อะไรมาโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงล่ะจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: แต่ข้าวเหนียว

าติดตามสภาพอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กันยายน2569กันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8กันยายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง10กันยายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง12กันยายน69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ธงที่สำคัญยิ่งของผู้เป็นทหารด้วยเป็นเครื่องหมายแห่งหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี้มีนามอันเป็นมงคลยิ่งแต่แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่5ว่าธงชัยเฉลิมพลมีที่มาจากธงประจำกองทหารเมื่อยกไปทำศึกสงครามป้องกันพระราชอาณาเขตเช่นธงประจำกองทหารบกที่เรียกว่าธงจุฑาทุทธิปไตยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่กองทัพจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเมื่อยังเป็นจมื่นวัยวรนาถยกไปปราบพ่อเมื่อพุทธศักราช2428ในรัชกาลต่อๆมาธงชัยเฉลิมพลมีแบบเฉพาะทั้งรูปลักษณะโอกาสที่พระราชทานและหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่ทหารทุกเหล่าทัพธงชัยเฉลิมพลซึ่งพระราชทานนี้จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีตรึงหมุดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยทรงบรรจุพระกรันเส้นพระเจ้าในยอดคันธงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเรียกว่าพระยอดธงทรงใช้ค้อนย้ำตรึงหมุดติดผ้าคันธงซึ่งหมุดเหล่านี้ที่รัตนศาสดารามโดยทรงบรรจุพระกรันเส้นพระเจ้าในยอดคันธงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเรียกว่าพระยอดธงทรงใช้ค้อนย้ำตรึง

ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยต่างๆตามลำดับหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลต้องถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกันกรมกองที่ตั้งใหม่ไม่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแล้วจะอัญเชิญออกให้กำลังพลเข้าประจำการใหม่ส่วนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณเรียกอย่างสามัญว่าพิธีสาบานธงนอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติของกองทหารไทยที่ไปราชการทัพในสมรภูมิต่างๆเช่นสมรภูมิเกาหลีสงครามเวียดนามเป็นต้นซึ่งได้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลไปประดิษฐานณที่ตั้งหน่วยจนกว่าราชการสิ้นสุดจึงอัญเชิญกลับประเทศไทยธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นธงแห่งมิ่งขวัญที่เหล่าทหารทั้งหลายได้รับพระมหากรุณาธิคุณยิ่งจากองค์จอมทัพไทย

เสาชิงช้าและเทวสถานกลางพระนครซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมาแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นที่ประกอบพิธีของพราหมณ์ตามอย่างเช่นที่เคยมีมาในราชธานีเก่าของไทยแต่ครั้งโบราณเช่นโอกาสปีใหม่ของพราหมณ์ในเดือนยี่ราวเดือนมกราคมมีการพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายคือพิธีรับพระเป็นเจ้าเสด็จลงมาเยี่ยมโลกแต่เดิมนอกจากมีการประกอบพิธีในเทวสถานแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพลเทพหรือเจ้าพระยายมราชเป็นพระยายืนชิงช้าซึ่งสมมุติเป็นพระอิศวรลงประคองของโลกคือการโลชิงช้าของนาลิวันเสาชิงช้าเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขาสองลูกนาลิวันแทนพญานาคขนดกายรอบเขาทั้งสองคือเสาชิงช้าเมื่อโลชิงช้าครบสามกระดานหมายความว่าโลกยังมั่นคงมีการรำเสนงแสดงความรื่นเริงยินดีการโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายยกเลิกไปตั้งแต่พุทธศักราช2475ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายเฉพาะส่วนที่เป็นพระราชพิธีคือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชครูพราหมณ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเทวรูปของหลวงไปบูชาในการพระราชพิธีได้แก่รูปพระอิศวรพระอุมาพระพิคเนศวรพระนารายณ์และพระพรหมซึ่งสร้างถวายเพิ่มขึ้นเนื่องในพระราชพิธีรัชดาภิเษกอัญเชิญไปยังเทวสถานตามลำดับคือวันแรมหนึ่งค่ำอัญเชิญเทวรูปพระอิศวรพระอุมาพระพิคเนศวรพราหมณ์ทำพิธีสวดสักการะในตอนเช้าและช้าหงคือกล่อมด้วยพระเวทส่งเสด็จในตอนสิ้นสุดของวันคือเวลา 24:00 นวันแรมสองค่ำพราหมณ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอุลุกและเครื่องพิธีมีพานข้าวตอกผลไม้ขนมหวานต่างๆวันแรมสามค่ำอัญเชิญรูปพระพรหมไปสวดสักการะและทำพิธีเช่นเดียวกับวันแรกในวันแรมสี่ค่ำพราหมณ์

าเฝ้าถวายอุลุกและเครื่องพิธีอีกครั้งวันแรม5ค่ำมีพระราชพิธีตรีปวายรับพระนารายณ์อัญเชิญรูปพระนารายณ์ไปประทับสวดสักการะในช่วงเช้าและทำพิธีช้าหงในตอนค่ำเวลา 21 นาฬิกาวันสุดท้ายคือวันแรม6ค่ำมีพิธีสงฆ์ทำบุญใส่บาตรสมโภชเทวรูปและตัดจุกแก่ลูกหลานชาวบ้านเด็กที่มาตัดจุกในวันนี้ได้รับเหรียญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพราหมณ์ผู้ทำพิธีด้วยเป็นเสร็จสิ้นพิธีตรี

ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาราว10เดือนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งทรงดำรงตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีขณะนั้นพำนักณ นิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีที่ตำบลอัมพวาเมืองสมุทรสงครามและในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310สมเด็จพระบรมราชินีได้ประสูติพระราชโอรสพระองค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยต่อมาเมื่อรัชกาลที่1เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้ทรงพระราชอุทิศนิวาสสถานเดิมนี้สถาปนาเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดอัมพวันเจติยารามตลอดรัชสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสืบทอดพระราชภารกิจตามที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงตั้งพระราชปณิธานคือการป้องกันขอบขันทสีมาให้สงบสุขมั่นคงตลอดจนทรงทนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านทั้งด้านการปกครองการค้าการต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงทนุบำรุงพระศาสนาทรงสืบสานฟื้นฟูงานศิลปะและงานช่างแขนงต่างๆได้แก่ศิลปกรรมวรรณกรรมดุริยางคศิลป์สถาปัตยกรรมจิตรกรรมและประติมากรรมให้เจริญรุ่งเรืองประดับแผ่นดินมาจวบจนปัจจุบันในมหามงคลสมัยที่วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครบ200ปีเมื่อพุทธศักราช2511ได้มีการเฉลิมฉลองเป็นงานใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกพระมหามงกุฎขึ้นประดิษฐานบนยอดพระปรางวัดอรุณราชวรารามทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสดับปกรณ์พระบรมราชสรีรังคารในพระอุโบสถและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งตั้งขึ้นในโอกาสนั้นอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยต่อมาในพุทธศักราช2522คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันพระบรมราชสมภพ24กุมภาพันธ์เป็นงานรัฐพิธีเรียกว่าวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์วัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามการนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ได้จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ให้ประชาชนชมเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอ100ค่ะวันนี้วันที่10กันยายน2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะเรายังมีความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่นอนในตำบลบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงตอนนี้นะคะไฟก็ยังคงรุนแรงต่อเนื่องและตัวอาคารก็เริ่มสุดตัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังเข้าฉีดน้ำเพื่อระงับเหตุอยู่นะคะจุดเกิดเหตุของโรงงานเนี่ยนะคะโรงงานอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลบางไทรนะคะอยู่ที่หมู่8นะคะก็ยังมีการระดมรถดับเพลิงเข้ามาในพื้นที่อยู่นะคะช่วงนี้มีเหตุไฟไหม้อยู่ทุกที่นะคะก็ระมัดระวังนะดูเรื่องปลั๊กไฟสายไฟให้เรียบร้อยนะเพราะว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้นะอย่างสำหรับรายงานข่าวในช่วงนี้นะคะเรามีความคืบหน้าของทางกระทรวงกลาโหมนะซึ่งมีการเปิดหลุมเจาะน้ำมันดิบนะคะแล้วก็มีงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารครบรอบ70ปีนะคะซึ่งทางพลเอกธราพงษ์มะละคำปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมรวมไปถึงโรงกลั่นน้ำมันฝางแล้วก็ติดตามการดำเนินงานต่างๆนะคะรับทราบศักยภาพและแนวทางพัฒนาหน่วยในการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของกองทัพและประเทศปลัดกลาโหมบอกว่าความมั่นคงของประเทศไม่ได้มีแค่เรื่องความมั่นคงทางทหารแต่ความมั่นคงทางพลังงานก็เป็นรากฐานสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมในระยะยาวจึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนมีขีดความสามารถในการดำเนินงานอย่างครบวงจรทั้งการผลิตและการกลั่นปิโตรเลียมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมด้านพลังงานให้เป็นหลักประกันสำคัญของประเทศในอนาคตนะคะส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าสถานการณ์ด้านการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญนะคะก็คือการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME กับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารแล้วก็นอนแบงค์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้นะคะแล้วก็จะมีการใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเสี่ยงให้กับธนาคารพาณิชย์ด้วยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าและเรื่องก็คือการใช้ข้อมูลทางเลือกค่ะเพื่อนำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยไปสู่การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมมีแนวทางที่สำคัญก็คือการส่งเสริมให้สถานประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจัดการของเสียและมลพิษอย่างเป็น ระบบใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดมลพิษและการพัฒนาระบบซื้อขายคาร์บอนเครดิตสำหรับโรงงานระบุว่าการยกระดับอุตสาหกรรมไทยต้องสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวทั้งจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในวิธีการค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการขาดแคลนทรัพยากรและการจัดการการอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวมาอย่างต่อเนื่องกว่า10ปีโดยพัฒนาให้เป็นเส้นทางสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการยกระดับการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะคือตอนนี้ในหลายประเทศเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานสีเขียวมาเป็นเงื่อนไขในการให้เราต้องปรับปรุงการผลิตอยู่เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกๆเขาเลยที่จะต้องดูแลแล้วก็รักโลกด้วยนะส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพคือมีข้อมูลอยู่47แห่งจากการประสานกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะมีการมอบหมายให้ทางสำนักงานเขตลงพื้นที่สำรวจการใช้งานและสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งด้านการใช้พลังงานการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระบบไฟฟ้าสำรองเสียงความร้อนและเหตุเกิดร้อนรำคาญนะคะเพื่อให้กทม.มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมนะคะสำหรับ data center แบบ stand alone ที่ยื่นขออนุญาตกับกทม.โดยระบุมาเลยว่าเป็น data center มีอยู่6แห่งนะจำนวนนี้ได้รับอนุญาตและเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งอีก3แห่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตอนนี้ก็ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนนะเพื่อรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกรณีนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้ระงับไปก่อนดีนะเพราะว่าต้องรอตรวจสอบอันของที่ทำงานกันอยู่ตอนนี้ว่ามันถูกต้องไหมนะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Data Center 47แห่งในกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นระบบศูนย์ข้อมูลที่อยู่ภายในอาคารหรือสำนักงานทั่วไปซึ่งไม่ได้ยื่นขออนุญาตในลักษณะ Data Center โดยเฉพาะกทม.จึงลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อความเข้าใจรูปแบบการใช้งานแล้วก็รวบรวมข้อมูลแต่ละแห่งให้ครบถ้วนด้วยนะคะมีอยู่47แห่งแต่ว่ามีอยู่6แห่งเท่านั้นนะคะที่ขอกันมาแบบชัดเจนว่าเป็น data center นะก็แต่ว่าดูมา3แห่งอีก3แห่งอย่างนะคะเราก็ช่วยตรวจสอบได้นะบ้านเราใกล้ๆบ้านเราถ้ามีอาคารที่ดูต้องสงสัยต้องเกี่ยวเรื่องความเป็น data center ก็ดูเรื่องแรงงานเรื่องของบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นมิตรด้วยนะก็ช่วยกันรายงานได้นะคะอีกเรื่องนึงนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่า2025อันนี้เขาบอกเป็นสัญญาณที่น่ายินดีสำหรับการศึกษาไทยเพราะว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับพิซซ่า2022ก็คือวิทยาศาสตร์432คะแนนเพิ่มขึ้นมา23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนแล้วก็การอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับขึ้นจาก5อยู่เดิมเนี่ยปี2022นะคะอยู่ที่58ตอนนี้มาอยู่ที่53ในปี2025ใน2025คราวนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกสิ่งที่น่ายินดีไม่ใช่เพียงแค่อันดับที่ขยับขึ้นแต่คือการที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนในทักษะสำคัญทั้งการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การทำความเข้าใจข้อมูลและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติสะท้อนถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในรอบการประเมินครั้งนี้สำหรับการประเมินในปี2000 25นะก็ยังพบว่าสัดส่วนนักเรียนไทยที่มีสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากในปี2022ทั้งวิทยาศาสตร์ 12% คณิตศาสตร์ 9% และการอ่าน 6% สะท้อนว่าการพัฒนาคะแนนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาพรวมแต่ก็มีนักเรียนจำนวนมากที่ก้าวขึ้นสู่ทักษะพื้นฐานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะส่วนต่างประเทศนะคะยังมีรายงานของสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนอยู่ในสิงคโปร์นะคะเขาก็เปิดผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจครั้งที่12ว่าอาเซียนยังคงเป็นตลาดเติบโตอันดับหนึ่งของบริษัทในสหภาพยุโรปโดย 78% ของผู้แทนภาคธุรกิจคาดว่าการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนจะเพิ่มขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 71% ในปี2568ขณะที่อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจดีที่สุดเป็นปีที่4ติดต่อกันกลุ่มตัวอย่างประมาณ 78% นะคะวางแผนที่จะขยายกิจการในตลาดอาเซียนอย่างน้อย1แห่งโดยมีเวียดนามและก็อินโดนีเซียเป็น2เป้าหมายหลักความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐยังคงเป็นข้อกังวลหลักนะคะ 81% บอกว่าเรื่องนี้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในอาเซียนลดลงส่วนกลุ่มบริษัทที่กำลังปรับห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้ามีอยู่67% ที่กำลังพิจารณาใช้อาเซียนเป็นฐานสำรองหรือฐานเสริมยังมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและความลักลั่นของกฎระเบียบที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนในอาเซียนนะคะ 73% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจบอกว่ากำแพงการค้าที่สูงเกินไปส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารห่วงโซ่อุปทานนะคะหลังที่สหรัฐนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์นมและรถยนต์โดยจะเริ่มมีผลบังคับในวันที่29กันยายนนี้หลังจากที่แคนาดาประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าแคนาดาในอัตราถึง 50% เมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ความขัดแย้งก็มีอยู่ในหลายประเด็นนะคะที่ดังขึ้นมาตรการภาษีของสหรัฐส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายสาขาในแคนาดาไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์วายอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ตกปลาขณะที่แคนาดาก็ตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าสหรัฐในมูลค่าเท่ากันครอบคลุมสินค้าอย่างเหล็กเสื้อผ้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะคะโดยมาตรการตอบโต้ของแคนาดาเริ่มมีผลหลังเที่ยงคืนเมื่อวานนี้นะคะยังมีรายงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA บอกว่าเกาหลีเหนือสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งใหม่ที่ศูนย์นิวเคลียร์ยองเบียนที่สามารถรองรับชุดคาสเคดเครื่องหมุนเวียนได้มากถึง28ชุดแล้วก็เริ่มเดินเครื่องอาคารส่วนต่อขยายของโรงงานเสริมสมรรถนะแห่งนี้ที่คลังซอนแล้วนะคะรายงานของ IAEA เนี่ยอ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจาก Open Source รวมถึงภาพที่สื่อของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ออกมาเพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวด้านนิวเคลียร์แล้วก็พบว่าโรงงานแห่งใหม่ที่ยองเบียนเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็เป็นโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งที่2ของศูนย์นิวเคลียร์แห่งนี้ด้วยนะคะส่วนคิวบาค่ะประนามสหรัฐอย่างรุนแรงกรณีบังคับใช้มาตรการปิดกั้นการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าจนส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบพลังงานและก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 8,080 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เตรียมยื่นร่างมติเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันที่27ถึง28ตุลาคมนี้เพื่อเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมทางเศรษฐกิจนะคะบรูโน่โรดิเกสรัฐมนตรีการต่างประเทศคิวบาบอกว่าเงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่สหรัฐมักจะพูดถึงบ่อยๆเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับเชื้อเพลิงที่คิวบาจำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้าแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะคะแล้วก็มาตรการปิดกั้นพลังงานและเชื้อเพลิงของสหรัฐทำให้คิวบาไม่สามารถนำเข้าน้ำมันเตาแล้วก็ดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ที่จะช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับได้และก็จะเป็นอุปสรรคต่อการจะซื้อแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่ด้วยนะคะในท้ายที่รายงานจากญี่ปุ่นนะคะมิโนรุฮิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น คัดค้านมาตรการของจีนที่จำกัดการนำเข้าสารไดคอโรไรเซนหรือ DCS ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจีนเขาบอกว่าละเมิดกฎระเบียบไม่ได้การทุ่มตลาดและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมของจีนแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าญี่ปุ่นจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจของประเทศภายใต้มาตรการของทางการจีนเนี่ยนะคะยังบังคับให้บริษัทชินเอสเคมิคอลและบริษัทเดนกะไซเลนส์รวมถึงบริษัทที่ส่งออกสาร TCS อีกหลายรายของญี่ปุ่นต้องวางเงินประกันเงินสดให้กับกรมศุลกากรของจีนด้วยนะในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 99.2 นะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะผ่านทักทายผ่านทาง YouTube นะคะขอบคุณคุณระพีด้วยนะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

ลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือนอี

ผืนป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆ อีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

อกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอารามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

กระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

มื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

ีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยด์จะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็รอเพียง

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืน

ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามกาลเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

ต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินที่ชุ่มชื้นอยู่

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบเขานั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูการผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศ

ไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลงคาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

ีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาด

0: ใหญ่สองแห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทกนะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: จะแรงอยู่ทุกประการที
1: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี 2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่คุณจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไอ้อากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

ค้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหลืบผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1

0: แต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
1: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยนะฮะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมตคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้รู้ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่ๆตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่ในห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวนินพ
0: ัดการค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับ
4: ไอ้เดียว
3: ครับผมดูก่อนมีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แล้ว
4: เตรียมปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ลมหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่ร
1: ู้
2: ที
1: ่
2: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งพื้นป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

และลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้งสี่เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่ในแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: ช่วง

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอดปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆฮะแอบตักรอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีกราช 2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกที

0: เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพย์ที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่สามของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเหงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใหญ่บางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามชวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

รั้งปลวกแบ่งได้สองชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวันณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของ

พาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบ

เท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช 2531 มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่า

วบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคะ

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะ

0: ชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
1: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการ Flora of Thailand นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
1: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำ
0: เนี่ย
1: หลวงปู่กินท่านเล่า
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็ค
3: ือญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนกันน้ำ
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

าติดตามสภาพอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กันยายน2569กันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8กันยายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง10กันยายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง12กันยายน69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาด

0: แสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหน่อย

เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

ว้างป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแดงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและ

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

ฝายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: ลองดูข่ายที่ตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตะข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและหลายครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะฮะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะฮะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะฮะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไม่หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

รื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลา

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

0: ครับแต่วันนี้กลับมาใช
1: ้แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: พราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆ
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
0: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
2: ศูนย์เหนือจะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: ออเดียนไลฟ์ DC Power
2: Check
1: ไลฟ์
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: ีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้โดยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนตรงนี้ลมตรงนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: ลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทำ
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆ เหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอา
0: หารยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: น้ำประ ตูน้ำประตู
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเรากันไฟไว้นานๆในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นเพราะดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเรากันไฟไว้นานๆในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้น

0: หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสัก

0: 哪个县门？老皮告诉你。
1: 对。
2: ความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่ก็เผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะก็เรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงบุญทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับอันนี้ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวมันจะกวาดไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับนี้มีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหมดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอ่างนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาทเมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาทเมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าโรงป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: ลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่วนใหญ่

ผีเสื้อจะวางไข่ไว้บนใบไม้ที่เป็นอาหารเมื่อไข่นั้นกลายเป็นตัวหนอนไข่ของผีเสื้อมีทั้งฟองเดียวและเกาะกลุ่มกันตามลักษณะของกลุ่มนั้น

ื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆ เรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

หนอนหายใจผ่านทางรูหายใจข้างลำตัวเมื่อตัวหนอนข้างในเติบโตขึ้นและขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบออก

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใยเกี่ยวตัวเอาไว้

นี่คือการเปลี่ยนไปสู่ดักแด้ของหนอนใบรักผิวหนังที่อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งจะปริตัวออกห่มคลุมให้มีรูปร่างเป็นตัวดักแด้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บนกิ่งไม้

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผี

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบก

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

ผีเสื้อเหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหว

แต่ละปล้องมีขาติดอยู่หนึ่งคู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้น

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะครับเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ไปทางนี้
0: ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใกล้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกเหงาตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทรนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครบและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกเหงาที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเหงาที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกเหงาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: เ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

ภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์
1: เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองหมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งจ้ะนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นจากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบ

0: องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

เหล่านี้ไหลกัดเซาะชั้นหินปูนทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นถ้ำประกอบกับน้ำฝนที่ซึมผ่านชั้นดินที่มีซากพืชซากสัตว์ทำให้น้ำแปรสภาพเป็นกรดคาร์บอนิกอ่อนๆซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนหินปูนเมื่อไหลผ่านรอยแตกและสลายหินปูนไปถึงน้ำ

ใต้ดินจึงทำให้เกิดเป็นโพรงใต้ดินกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและต่อเนื่องจนเกิดเป็นหินงอกหินย้อยซึ่งต้องใช้เวลาหลายล้านปีนับเป็นผลงานสร้างสรรค์จากธรรมชาติที่ปราณีตซ่อนไว้ภายใต้ความมืดมิดใต้พื้นพิภพมาเป็นเวลานานน้ำที่ละลายหินปูนเรียกว่าแคลเซียมไอออนและคาร์บอเนตไอออนเมื่อน้ำสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์จะตกผลึกจับตัวกันเป็นหินย้อยส่วนด้านล่างเมื่อน้ำที่ละลายหินปูนหยดลงบนพื้นจับตัวกันเป็นหินงอกหินงอกหินย้อยเหล่านี้กว่าที่จะยาวขึ้นมาแต่ละเซนติเมตรกินเวลาเป็น10ปีหรือ100ปีถ้ำน้ำลอดอำเภอปางมาพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดจากลำห้วยน้ำลางที่ไหลจากใต้ดินกัดเซาะเข้าไปในภูเขาหินปูนจนทะลุไปอีกด้านกลายเป็นถ้ำขนาดใหญ่ภายในถ้ำมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรสันนิษฐานได้ว่ามีอายุราว 2,000 ปีภายในมี3คูหาคูหาที่1มีขนาดใหญ่ที่สุดมีเสาหินแท่งใหญ่จากพื้นจรดเพดานเกิดจากหินงอกหินย้อยมาบรรจบกันนอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาเครื่องมือหินฟันและกระดูกของมนุษย์รวมทั้งโลงผีแมนโลงศพของมนุษย์โบราณอีกด้วยปัจจุบันที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้แต่ต้องมีผู้ชำนาญพื้นที่ในการนำทางย้อนไปราวสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5การค้าขายระหว่างเกาะภูเก็ตและเกาะปีนังได้สร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจนเกาะภูเก็ตได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมซึ่งเห็นได้เด่นชัดจากตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีสสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกและตะวันตกและในยุคสมัยของพระยารัศดานุปดิษฐ์มหิศรภักดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตท่านเป็นผู้พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เจริญเฟื่องฟูในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการวางผังเมืองใหม่และได้นำรูปแบบมาจากเมืองปีนังโดยเริ่มจากใจกลางเมืองคือถนนถลางจนกลายมาเป็นย่านการค้าเก่าใจกลางเมืองที่สำคัญและเมื่อขยายตัวเมืองเพิ่มขึ้นมีการสร้างถนนสายใหม่เราจึงพบเห็นรูปแบบอาคารเหล่านี้บนถนนพังงาและถนนดีบุกด้วยเช่นกันแม้อาคารเก่าเหล่านี้จะถูกสร้างมาหลายศตวรรษแล้วแต่ยังคงความสวยงามและความสมบูรณ์อยู่มากโดยอาคารจะมีลักษณะแคบยาวชั้นล่างใช้ทำการค้าชั้นบนใช้อยู่อาศัยการตกแต่งจะเน้นใช้วัสดุแบบจีนเช่นกระเบื้องพื้นหลังคาประตูและหน้าต่างสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเป็นอีกรูปแบบที่ยังคงความประณีตและสร้างเสน่ห์ให้เกาะภูเก็ตจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมาจนถึงปัจจุบันทิวเขาหลวงพระบางประกอบด้วยดอยน้อยใหญ่ทอดตัวยาวต่อเนื่องเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตไทยและลาวดอยขุนน้ำน่านเป็นดอยเล็กๆลูกหนึ่งที่ยังหลงเหลือป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของไทยชาวล้วแห่งบ้านนากึ๋นจังหวัดน่านมีอาชีพที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตเรื่อยมาตั้งแต่โบราณชนิดหนึ่งนั่นคืออาชีพต้มเกลือชาวล้วแห่งดอยขุนน้ำน่านรู้มานานแล้วว่าน้ำที่ซึมจากใต้ดินบริเวณนี้มีรสเค็มจึงขุดบ่อให้ลึกแล้วนำไปต้มเป็นเกลือบริโภคสำหรับครัวเรือนและนำไปขายเป็นรายได้นอกเหนือจากการทำนาน้ำหนึ่งกระทะจะต้มเกลือได้ 2-3 กิโลกรัมใช้เวลาต้มประมาณ 3-4 ชั่วโมงบ่อเกลือถือเป็นสาธารณสมบัติของทุกคนในหมู่บ้าน1ปีจะมีเวลาต้มได้เพียง2เดือนเท่านั้นเพราะบางฤดูน้ำจะแห้งบ่อจากการศึกษาทางธรณีวิทยาบริเวณขุนน้ำน่านจะมีชั้นทรายสลับกับชั้นเกลือเมื่อเกิดฝนตกน้ำที่ซึมไปใต้ดินจะไปละลายชั้นเกลือจนเกิดเป็นน้ำเค็มจนเกิดเป็นเกลือสินเทาที่สารคลอไรด์ใช้เป็นเกลือแกงสำหรับบริโภคได้
แต่จะไม่มีแร่ธาตุไอโอดีนเหมือนอย่างที่เกลือทะเลมีด้วยเหตุนี้บ่อเกลือแห่งขุนน้ำน่านจึงเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่ก็นับเป็นการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการดำรงชีวิตปัจจุบันมีศูนย์กลางการผลิตเกลืออยู่ที่บ้านบ่อหลวงตำบลบ่อเกลือใต้ซึ่งเป็นบ่อเกลือที่ยังมีการผลิตเกลือจำหน่ายและถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านวัดพระธาตุลำปางหลวงองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลมสถาปัตยกรรมแบบพุกามล้านนามีความน่าสนใจตรงแผ่นประดับองค์พระธาตุซึ่งเป็นแผ่นทองแดงปิดทองที่ทางเหนือเรียกว่าทองจังโกสลักลวดลายต่างๆแบบล้านนาที่แถบไม่เหมือนกันเลยสักแผ่นเดียวยอดฉัตรทำด้วยทองคำมีลายสลักดุลเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริพุนชัยและพระบรมธาตุจอมทองด้วยเช่นกันภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุจากพระนาราศข้างขวาพระศอด้านหน้าและด้านหลังนับเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยซึ่งมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายด้านขวาขององค์เจดีย์คือวิหารน้ำแต้มภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตลอดทั้งสองด้านเป็นภาพเขียนที่คาดว่าเก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีสังคมของผู้คนแต่ครั้งโบราณได้อย่างงดงามบนผนังหลังพระประธานปรากฏภาพเขียนลายทองเป็นภาพต้นโพแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ตรงกลางด้านบนซ้ายเป็นภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์ทั่วบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงมีการผสมผสานของศาสนสถานและศิลปะได้อย่างกลมกลืนสวยงามนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะแบบล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียวในทุกๆปีจะมีงานประเพณีนมัสการพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญเดือน12ความเจริญของอาณาจักรสุโขทัยได้สะท้อนผ่านทางศาสนสถานและประติมากรรมต่างๆบริเวณกลางเมืองสุโขทัยมีวัดประจำนครคือวัดมหาธาตุที่มีเจดีย์เรียงรายมากมายเป็นศูนย์กลางศาสนสถานที่สำคัญของสุโขทัยพระพุทธรูปปางต่างๆที่มีความงามของท่วงท่าปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดดวงพักอิ่มเอิบสะท้อนถึงความสงบร่มเย็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งในงานประติมากรรมสุโขทัยศิลปะสุโขทัยไม่ได้ปรากฏเฉพาะที่วัดวาอารามเท่านั้นแต่ยังแฝงอยู่ในข้าวของเครื่องใช้จำพวกถ้วยชามที่ชาวสุโขทัยผลิตขึ้นเรียกว่าเครื่องสังคโลกในการขุดค้นเมืองโบราณพบว่ามีแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากจากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่1ชี้ให้เห็นว่าชาวสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกไม่เพียงเพื่อใช้สอยแต่ทำเป็นอุตสาหกรรมส่งไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆแหล่งเตาเผาที่ประณีตงดงามจะอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัยมี2แหล่งใหญ่คือเตาสังคโลกป่ายางและเตาสังคโลกเกาะน้อยงานที่ผลิตจะเป็นภาชนะต่างๆและเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมที่ไว้สำหรับตกแต่งช่อฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีลวดลายบนถ้วยชามที่เขียนได้อ่อนช้อยงดงามแม้ได้ต้นแบบมาจากภาชนะของจีนแต่ช่างชาวสุโขทัยก็สามารถรังสรรค์ลวดลายได้อย่างมีเอกลักษณ์ไม่แพ้กันความงามของลวดลายสวดทรงและสีสันหล่อล้อมเป็นงานศิลปะบนเครื่องสังคโลกที่ยังคงคุณค่าจนปัจจุบันศรีสัชนาลัยก่อร่างสร้างอารยธรรมขึ้นจนกระทั่งเป็นชุมชนที่มากด้วยคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมร่องรอยความเจริญของเมืองเก่าแห่งลุ่มแม่น้ำยมยังคงปรากฏให้เห็นจนปัจจุบัน
ย้อนกลับไปในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มชนชาวพวนในดินแดนล้านช้างพากันอพยพเข้ามาสู่แดนสยามจนมาถึงเมืองศรีสัชนาลัยและได้จับจองพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำยมในตำบลหาดเซี่ยวเป็นที่อาศัยและแหล่งทำกินเกิดเป็นหมู่บ้านชาวพวนเรื่อยมาชาวหาดเซี่ยวยังคงสืบสานการตีเหล็กเป็นมีดดาบและเครื่องใช้อื่นๆรวมถึงการย้อมผ้าด้วยครามงานฝีมือที่ผู้หญิงชาวหาดเซี่ยวทำสืบต่อกันมาย้อมครามหาดเซี่ยวนับเป็นงานฝีมือผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนโดดเด่นด้วยการใช้ฝ้ายแท้ 100% ย้อมครามธรรมชาตินิยมนำมาทอเป็นสิ้นเข็นครามและผสมผสานเทคนิคการจกหรือการทอแบบโบราณโดยเฉพาะสิ้นตีนจกสมัยก่อนผู้หญิงชาวหาดเซี่ยวจะเคร่งครัดในเรื่องการแต่งตัวหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานจะสวมใส่สิ้นตีนแดงคาดอกด้วยผ้าสีหากแต่งงานแล้วจะใส่สิ้นตีนดำคาดอกด้วยผ้าดำหรือผ้าย้อมด้วยครามชุมชนจึงได้ร่วมการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนโดยเฉพาะการทอผ้ามานานกว่า100 ปีทั้งหมู่บ้านจึงเต็มไปด้วยหูกทอผ้าจากความงามของเนื้อผ้าผสานลวดลายเก่าแก่บนผ้าสิ้นตีนจกที่ชาวหาดเซี่ยวสร้างสรรค์ด้วยฝีมืออันละเอียดอ่อนจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและได้กลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชุมชนหาดเซี่ยวจนปัจจุบันมีตำนานกล่าวไว้ว่าดินแดนอีสานมีความคุ้นเคยกับการทำว่าวและเล่นว่าวโดยเฉพาะกับว่าวที่มีขนาดใหญ่และจะเปล่งท่วงทำนองราวกับเสียงดนตรีขณะที่ลอยลมอยู่บนฟ้าชาวอีสานเรียกว่าวชนิดนี้ว่าว่าวสองห้องหรือว่าวแอกซึ่งมีลักษณะเป็นว่าวแผงที่มีตัวโครงสร้างหลักทำจากไม้ไผ่สองอันคืออกและปีกผูกเป็นโครงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมักนิยมทำขนาดใหญ่ราว100-150 ซม ขึ้นไปและใช้ผ้าร่มหรือกระดาษปิดทับพร้อมตกแต่งให้ว่าวมีลวดลายและสีสันสวยงามแอกที่ติดอยู่ตอนบนของตัวว่าวจะสั่นพลิ้วด้วยแรงลมเสียงแอกดังก้องไปทั่วท้องนาจนกลายเป็นการแข่งขันไปในที่สุดในอดีตการละเล่นเช่นนี้บ่งชี้ถึงกติความเชื่อของกลุ่มชนต่างเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้ว่าวอีสานจึงนับเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันยังมีการพัฒนาการแข่งขันว่าวแอกโบราณและว่าวแอกพัฒนาให้กลายเป็นกีฬาทางอากาศที่ได้มาตรฐานในทุกๆปีซึ่งถือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่อีกด้วยกระแสธารสายนี้เปรียบเสมือนสายใยชีวิตที่เชื่อมโยงนานาอารยธรรมของผู้คนต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์มาหลอมรวมกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมดินแดนลุ่มน้ำแม่กลองเมืองราชบุรีแห่งนี้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์บริเวณลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดราชบุรีมีการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มชนหลายเชื้อชาติหนึ่งในนั้นคือมอญหรือรามันที่มีวิถีการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างเฉพาะตนโดยเฉพาะความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าความเคร่งครัดของพุทธศาสนิกชนชาวมอญได้ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังเปรียบเสมือนมรดกแห่งวัฒนธรรมที่ชาวรามันต้องรักษาและสืบทอดต่อไปภาษามอญเป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกที่พูดโดยชาวมอญที่อาศัยอยู่ในพม่าและไทยจากหลักฐานคัมภีร์ไบลานที่จารึกไว้เป็นอักษรมอญซึ่งคนยุคก่อนยึดถือและปฏิบัติสืบมาบางฉบับมีอายุกว่า300 ปีโดยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะชาวมอญเชื่อว่าการทำบุญที่ได้กุศลสูงสุดคือการสร้างพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โบราณวัตถุ
และข้าวของเครื่องใช้ของชาวมอญเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่วัดม่วงวัดมอญเก่าแก่ในอำเภอบ้านโป่งโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2535เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดลงในจิตวิญญาณของคนมอญมาเนิ่นนานและยังคงสืบสานจนทุกวันนี้ทะเลน้อยหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยหรืออุทยานนกน้ำทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดและพื้นที่ชุ่มน้ำคุ้มครองตามอนุสัญญาแรมซาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอยู่ต่อเนื่องกับทะเลสาบสงขลามีพื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 17,500 ไร่และมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.2 ถึง 1.25 เมตรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทะเลน้อยจึงเป็นหัวใจของระบบนิเวศแห่งนี้แม้น้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุในทะเลน้อยจะช้าเอาความเป็นกรดของดินพรุลงมาทำให้ค่าความเป็นกรดสูงกว่าปกติสัตว์น้ำหลายชนิดจึงไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แต่ก็ยังคงรักษาสภาพความเป็นป่าพรุและป่าเสม็ดเอาไว้ได้บริเวณนี้จะพบนกอพยพขนาดใหญ่มาชุมนุมกันในขณะที่พ่อแม่นกเป็นผู้ล่าบนผิวน้ำแต่ไข่และลูกนกในรังก็อาจตกเป็นเหยื่อของนกกาได้เช่นกันนี่คือกฎการควบคุมประชากรของธรรมชาติที่พบเห็นได้ที่ทะเลสาบสงขลาเพราะเป็นแหล่งน้ำจืดแห่งใหญ่แห่งเดียวในบริเวณนี้ชาวบ้านทะเลน้อยจึงใช้น้ำที่นี่ในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักและการหาปลาจูดหรือต้นกระจูดซึ่งเป็นพันธุ์พืชประเภทกกที่ขึ้นในที่ที่มีน้ำขังโดยเฉพาะบริเวณป่าพรุทะเลน้อยเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีเป็นจำนวนมากจนอาจดูไร้ค่าแต่ชาวบ้านก็นำมาใช้ประโยชน์โดยตากให้แห้งย้อมสีและนำไปสารเป็นเสื่อและเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆจนพัฒนากลายมาเป็นสินค้าขึ้นชื่อและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนทะเลน้อยแห่งนี้ด้วยสีสันฉูดฉาดสวยงามรูปทรงแปลกตาไปกว่าเรือประมงชนิดอื่นๆทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวประมงมุสลิมและยังเป็นเรือประมงพื้นถิ่นในแถบจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่รู้จักกันดีในชื่อของเรือก่อและย้อนกลับไปในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีดินแดนในแถบนี้เป็นรัฐอิสระมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลซึ่งได้รับอิทธิพลการเผยแพร่ศาสนาอิสลามรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมาจากพ่อค้าชาวอาหรับต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันขึ้นไทยจึงได้รับรูปแบบการต่อเรือก่อและและมีการดัดแปลงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการต่อเรือก่อและส่วนใหญ่จะทำขึ้นจากไม้ตะเคียนซึ่งเป็นไม้ที่มีอยู่มากในภาคใต้เนื้อไม้มีความคงทนแข็งแรงขนาดลำเรือจะอยู่ที่ 20-25 ศอกราวๆ 10-12 เมตรท้องเรือลึกหัวและปลายแหลมเพื่อใช้โต้คลื่นลมได้ดีแต่ก็ถูกดัดแปลงไปตามสมัยนิยมเปลี่ยนจากท้ายแหลมมาเป็นท้ายแบบตัดเพื่อใช้วางเครื่องยนต์แต่ก็ยังคงรูปโฉมด้วยลายเส้นสวยงามและสีสันที่สดใสที่แต่งแต้มบนลำเรือซึ่งถือเป็นจิตวิญญาณแห่งเรือก่อและลวดลายที่ใช้ในการวาดมักเป็นลายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและคติความเชื่อเน้นการใช้สีสันที่ฉูดฉาดและตัดกันเช่นแดงส้มเขียวน้ำเงินหรือทองการลงสีและวาดลวดลายบนเรือแต่ละลำจะใช้เวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ต้องใช้ความอดทนความชำนาญและการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายบนเรือก่อและจึงเปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมชายแดนใต้ที่ยังไม่สูญหายไป
นับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพสู่นครราชสีมาปากประตูสู่อีสานก็เริ่มเปิดรับความเจริญรุ่งเรืองทุกด้านที่หลั่งไหลเข้ามาตามเส้นทางการคมนาคมทางบกการสัญจรทางน้ำจึงลดบทบาทไปโดยปริยายจากดินแดนปากแม่น้ำมูลอันรุ่งเรืองอุบลราชธานีได้สั่งสมอารยธรรมเก่าแก่ยาวนานและมีการพัฒนาต่อเนื่องมาหลายยุคหลายสมัยราว 5,000 ปีก่อนสังคมเกษตรกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเคยตั้งรกรากอยู่ณที่แห่งนี้ได้ปรากฏอยู่บนภาพเขียนสีแดงบนแผ่นผ้าใหญ่ที่ผาแต้มแสดงให้เห็นถึงความเป็นทรัพย์ในดินศิลในน้ำของลุ่มน้ำมูลแห่งนี้บนภาพจิตรกรรมโบราณเหล่านี้ยังมีภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเครื่องมือจับปลาและอุปกรณ์ลักษณะดังกล่าวยังมีให้เห็นอยู่จนปัจจุบันชาวบ้านคอใต้ในอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนิยมสร้างเครื่องมือจับปลาที่เรียกว่าตุ้มปลายอนมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคปู่ย่าเพื่อดักจับปลาในลำน้ำมูลในการเลี้ยงชีพตุ้มนับเป็นศิลปะงานช่างด้านการจักสานไม้ไผ่ที่มีมาแต่โบราณรูปทรงคล้ายข้องมีขนาดรูปทรงเล็กใหญ่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานแต่สำหรับตุ้มปลายอนแห่งลุ่มน้ำมูลที่บ้านคอใต้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยขนาดรูปทรงที่ใหญ่โตมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5-12 เมตรมีความกว้างประมาณ 1-2 เมตรโดยขนาดเล็กสุดความกว้างประมาณ1เมตรการวางตุ้มในลักษณะน้ำลึกที่ต่างกันอยู่ที่ขนาดความสูงของตุ้มโดยก้นตุ้มต้องอยู่ห่างผิวดินใต้น้ำประมาณ50เซนติเมตรและปากตุ้มจะอยู่เหนือผิวน้ำด้านบน34เซนติเมตรและต้องมีเสาไม้ไผ่ 5-6 ลำทำเป็นเสาหลักปักยึดโครงสร้างตุ้มให้มั่นคงแข็งแรงโดยมีเหยื่อเป็นข้าวหมักที่ปั้นเป็นก้อนก่อนฟ้าสางชาวบ้านจะออกไปกู้ตุ้มเพื่อนำปลาออกมาปลาส่วนใหญ่ที่จับได้จะเป็นปลายอนภาคกลางเรียกปลาสังกวาดซึ่งตุ้มหนึ่งหลังจะสามารถดักจับปลายอนได้ตั้งแต่ 5-160 กิโลกรัมแต่ในปัจจุบันปลาในลำน้ำมูลเริ่มมีจำนวนลดลงจนไม่แน่ใจว่าตุ้มจะยังคงถูกใช้งานไปได้อีกนานแค่ไหนคำว่ากล้วยไม้มีที่มาอย่างไรไม่แน่ชัดแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในประเทศไทยแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศก่อให้เกิดพันธุ์ไม้ป่าชนิดหนึ่งกล้วยไม้ป่าปรากฏอยู่ในพื้นป่าโบราณและมีไม่กี่แห่งบนโลกซึ่งมีลักษณะคล้ายลำลูกกล้วยหรือกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็เรียกกล้วยไม้ด้วยเช่นกันแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาติของโลกมี2แห่งใหญ่ๆคือแถบละตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกเมืองไทยถือเป็นแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้ป่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดดอย 30,000 จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งพบราชินีกล้วยไม้ป่าเมืองไทยนั่นคือดอกฟ้ามุ่ยซึ่งเป็นกล้วยไม้ตระกูลวันด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรฟ้ามุ่ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟดัลตันฮุกเกอร์กับคณะสำรวจเมื่อปีพุทธศักราช 2,392 และได้รับการยอมรับว่าเป็นกล้วยไม้ที่สวยที่สุดชนิดหนึ่งของโลกจากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากในสมัยนั้นทำให้ฟ้ามุ่ยมีความสำคัญในแง่พฤกษศาสตร์เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยหรือไม้อากาศสามารถปรับตัวอย่างยอดเยี่ยมขึ้นเกาะอยู่กับเปลือกไม้ของไม้ยืนต้นในป่าได้มีรากยึดเกาะเหนียวแน่นอาศัยเพียงแร่ธาตุที่มากับน้ำฝนลักษณะพิเศษที่ไม่พบในกล้วยไม้ชนิดใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกจะมีลายตารางเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกแต่ก็ยังมีการพบฟ้ามุ้ยเผือกที่มีกลีบดอกสีขาวและฟ้ามุ้ยแดงที่มีกลีบดอกสีชมพูจึงมักเป็นกล้วยไม้ที่มีผู้นิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้ประชากรกล้วยไม้ตามธรรมชาติลดน้อยลง
ภาคเหนือของไทยมีกล้วยไม้งามหลากหลายชนิดคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือซึ่งหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายลักษณะทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องเป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่ที่พบมากในประเทศไทยด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าดอยอินทนนท์จึงเป็นแหล่งกำเนิดดอกกล้วยไม้แปลกตาหลากชนิดรองเท้านารีอินทนนท์ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396ในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์ออกดอกสะพรั่งงดงามในประเทศไทยพบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้ถึง16ชนิดซึ่งบางส่วนอาจพบขึ้นบนซอกหินของภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดบนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลภาคใต้รองเท้านารีฟ้าหอยถูกพบในภูเขาทางภาคเหนือรองเท้านารีปีกแมลงปอมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยนับตั้งแต่ยอดดอยจนถึงหน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาตามแหล่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าไม่ว่าจะเป็นป่าสนเขาป่าดิบแล้งจะมีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่เสมอพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดกล้วยไม้ป่าหลากหลายพันธุ์ผลัดเปลี่ยนให้เห็นตลอดทั้งปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของพื้นป่าแต่ยังทรงคุณค่าทางพฤกษศาสตร์ประดับแผ่นดินด้วยเช่นกัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิตคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: สำนักงานกสทช.โดยสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุงประกาศกสทช.เกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมสายลมสำนักงานกสทช.ครับโดยมีกสทช.พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายจตุรนต์โชคสวัสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อขอบข่ายนิยามขีดจำกัดวิธีการวัดตลอดจนหลักเกณฑ์และมาตรฐานกำกับดูแลต่างๆครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนก่อนออกประกาศบังคับใช้ต่อไปครับ
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์เมื่อเวลาประมาณ 17:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานในพื้นที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากหลายอบต.เร่งเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงทุกจุดเกิดเหตุเป็นโกดังสูงลักษณะเป็นโรงงานทำเกี่ยวกับที่นอนเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิงระดมฉีดน้ำจนกระทั่งเวลา 1:44 น.เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไว้ได้และเพลิงค่อยๆสงบลงเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่ยังคงเหลือเพียงกลุ่มควันและยังระดมเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลุกลามปิดท้ายที่สภาพอากาศวันนี้ครับโดยในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงที่ 14-15 กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
6: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ดทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
12: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
13: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ได้จุน
1: น้ำ
0: ม
1: ันมาปอกินกัน
2: น
1: ้
2: ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช
3: ่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: สวัสดีทุกๆคนค่ะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้ค่ะทุกๆช่องทางนะคะของทางจอสร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ถ้าเป็นทางโทรศัพท์นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะทาง X ทาง Facebook หรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามานะคะในช่องคอมเมนต์ของทาง YouTube Live ก็ได้นะคะก็ทักทายกันได้ในช่วงเช้าๆนะคะยังมีจุดไหนบ้างไหมที่มีฝนตกนะคะบอกว่าแถวลาดกระบังนี่เมื่อตอนช่วงประมาณสักตีสองตีสามประมาณนั้นใช่ไหมคะตกหนักนะคะแล้วก็ถ้าดูจากในเรดาร์สำหรับในช่วงเวลานี้นี่โอ้จะมีฝนหนักอยู่ก็แถวโซนทางด้านของปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะในบางพื้นที่แล้วเป็นฝนซึ่งตกหนักมากนะคะเป็นพื้นที่กว้างเลยแล้วก็ในเขตแถวทางด้านของนครปฐมสามพรานบางใหญ่นนทบุรีนะคะนี่ก็จะมีกลุ่มฝนมาด้วยเหมือนกันนะคะได้ดูฝนแถวทางด้านของบางใหญ่บางขุนเทียนโซนทางด้านนี้เนี่ยเป็นฝนซึ่งเพิ่งจะมาในช่วง

0: ในช่วงเช้าเนี่ยนะคะประมาณสักตอนช่วงตีห้าประมาณ6 นาฬิกาประมาณนี้แต่ว่าโซนแถวทางด้านของปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะชลบุรีเนี่ยในบางพื้นที่อันเนี้ยตกหนักมาเป็นชั่วโมงคือน่าจะมากกว่าไหมเพราะว่าที่ฉันเปิดดูตอนช่วงมาสักตีห้ากว่าๆเนี่ยตอนนี้จะเห็นฝนกลุ่มนี้มันเป็นฝนซึ่งกลุ่มใหญ่แล้วก็หนักมากแต่ณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังเป็นฝนซึ่งกลุ่มใหญ่มากๆนะคะซึ่งอยู่โซนทางด้านของภาคตะวันออกของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยเพราะว่าอย่างเมื่อวานที่คุยกับทางกรมอุตุเองก็บอกนะว่าในเรื่องของฝนนะคะในช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าฝนเนี่ยหนักนะคะฝนตกหนักนะคะใครที่อยู่ตรงพื้นที่ต่างๆก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ใช้ถนนเทพรัตน์ตรงช่วงของกิโลเมตรที่45นะคะก็เป็นพื้นที่บางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะในฝั่งขาออกในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะประมาณสักตอนช่วง5 นาฬิกามีรถกระบะกับรถบรรทุกพ่วง18 ล้อชนกันแล้วชนกันเลนกลางของช่องทางหลักนะคะใครผ่านจุดนี้แล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยเพราะว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะคันที่เป็นรถกระบะเนี่ยคือเขาบรรทุกเขาเรียกว่าเป็นมันน่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนไก่ที่ชำแหละแล้วอะค่ะแล้วการชนเนี่ยนะคะคือชนกันรุนแรงเพราะว่าสภาพของรถกระบะนี่คือพลิกนะคะพลิกตะแคงแล้วคือขวางถนนอยู่เลยแล้วก็ในส่วนของของที่เขาบรรทุกมาซึ่งมันจะเป็นพวกเศษเนื้อเศษไก่เนี่ยคือกระจายเต็มถนนนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการแต่ว่าตอนที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมานะคือช่วง5 นาฬิกาตอนนี้6 นาฬิกา 18 นาทีแล้วก็ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ท้ายแถวยังยาวนะคะโดยเฉพาะในช่องทางด่วนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกและต้องผ่านตรงช่วงของนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรมุ่งหน้าไปทางด้านของโรงพยาบาลบางปะกงใช้ช่องทางคู่ขนานจะสะดวกมากกว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครที่ผ่านจุดนี้แล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณสุทัศน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณสุทัศน์แจ้งอุบัติเหตุถนนศรีนครินทร์ใช่ไหมคะช่วงไหนคะ
2: ครับเป็นอุบัติเหตุนะครับรถชนท้ายกันรวดเดียว4 คันนะครับ
0: โอ้ค่ะ
2: ตรงถนนศรีนครินทร์ขาเข้านะครับ
0: ค่ะ
2: ตรงแยกลาตาลสะพานข้ามแยกลาตาล
0: ค่ะ
2: ทางช่องทางด้านขวานะครับ
0: ค่ะ
2: ครับเป็นรถรถคันแรกเป็นรถปิกอัพนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็คันที่2เป็นรถเก๋งคันที่3เป็น SUV Fortuner คันที่4นี่เป็นกระบะนะครับ
0: ค่ะ
2: ชนรวดเดียวกัน4คันตอนเนี้ยด้านช่องทางด้านขวาเนี่ยเพิ่งชนกันเมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยจะประมาณสัก10 นาทีที่แล้ว
0: ค่ะ
2: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็รู้สึกว่าจะคุยกันยากด้วยเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุรวดเดียว4 คันนะคร
0: ับ แล้วสภาพรถเสียหายมากไหมคะคุณสุภาพตอนที่ผ่านมา
2: ชนกันแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับ
0: คือจะต้องใช้ถึงขั้นรถยกรถลากหรืออะไรไหมคะถ้าดูจากสภาพของรถ
2: ไม่แน่ใจนะสภาพรถก็ดูก็อาจจะต้องลากพอสมควรนะคร
0: ับ อ๋องั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาคือแป๊บๆตอนนี้เริ่มมีท้ายสะสมแล้วมันน่าจะมาจากกรณีของอุบัติเหตุแน่ๆเลย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ก็ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็อย่างหนึ่งเส้นนี้ตอนเช้าๆมืดเนี่ยใครจะรู้เลยว่าเส้นนี้วิ่งกันเร็วมาก
0: ค่ะ
2: คือแบบเขาวิ่งกันยังกับรถแข่งเลยแหละที่ว่าเคยมีอุบัติเหตุที่ว่าชนจักรยานที่เป็นคนขี่จักรยานที่เป็นด็อกเตอร์นะตรงสะพานนะครับเสียชีวิตเลยแหละก็ผมดูในคลิปว่าก็ยังนึกเลยจะบอกโอ้โหเส้นนี้เช้าๆเนี่ยไม่จำเป็นอย่าขี่จักรยานไปสวนหลวงไปอะไรอย่างเงี้ยแบบคนนึกว่าชิวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่รถมันวิ่งกันเร็วนะครับ
0: อันนี้คือเป็นถนนศรีนครินทร์ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ตรง
2: ศรีนครินทร์
0: ช่วงของข้ามแยกลาซาน
2: ข้ามแยกลาซาน
0: ค่ะ
2: ใช่ครับขาเข้านะครับ
0: ขาเข้านะคะ
2: ขาเข้าเมืองตอนนี้คนรถจะเยอะ
0: ดังนั้นเนี่ยใช้ในพื้นราบดีกว่านะเวลานี้น่าจะ พอดูแล้วตอนนี้บนพื้นราบน่าจะยังได้
2: ดีกว่าคร
0: ับ ค่ะค่ะอืมแล้วก็เป็นจุดอันตรายด้วยนะคะจุดนี
2: ้ใช่ใช
0: ่
2: คร
0: ับค่ะตอนนี้ประสานจ้างทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะคุณสุทัศน์นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวใครผ่านมาช่วยอัปเดตเพิ่มเติม
2: หน่อยนะครับเพราะว่าเส้นนี้แบบคนเข้าเมืองเยอะแล้วก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับ
0: คือปกติแล้วคุณสุทัศน์ก็จะใช้เส้นนี้เป็นประจำในทุกวันเลยไหมคะ
2: ใช่ครับก็ตอนเย็นก็จะเจอโรงเรียนนานาชาติ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นานาชาติสิงคโปร์นะครับก็หนักอยู่นะครับติดทุกวันครับ
0: เอาแปลว่าโรงเรียนนานาชาตินี่อยู่ในฝั่งขาออกเหรอคะ
2: ใช่ครับอยู่ในฝั่งขาออกก็จะเจอทุกวัน
0: แต่รถสภาพรถเยอะ
2: ช่วงบ่ายสามโมงขึ้นไปเนี่ยเส้นเนี้ยรถจะติดแล้วเพราะว่าถึงผู้ปกครองเนี่ยบางทีแบบเขามาชะล
0: อ
2: ขับไม่เร็วเพื่อที่จะมารอรับลูกแต่ว่าไอ้ฉันมาก่อนก็เลยแบบชะลอแล้วก็ขับช้าร ถตามหลังมาก็เลยติดเลยแล้วเนี้ยก็จะเจอปัญหาเนี่ยเยอะ
0: ก็จะเป็นเหมือนกันกับทุกโรงเรียน
2: ใช่
0: ปัญหาหน้าโรงเรียน
2: วิธีแก้วิธีนี้ก่อนก็ทางมีการประชุมกันระหว่างทางฟังข่าวดูนะครับก็มีการประชุมกันระหว่างทางตำรวจจราจรแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองก็คุยกันสุดท้ายแล้วก็ให้เหมือนกับว่าปิดช่องจราจรตรงกลับรถนะครับปิดช่องกลับรถแล้วก็ให้ไปกลับรถข้างหน้าก็ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขายังดำเนินการอยู่หรือเปล่าว่าที่ปิดเวลาตั้งแต่บ่ายสี่โมงถึงบ่ายสี่โมงครึ่งปิดจุดกลับรถตรงโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร
0: ์
2: ปิดนี่ตอนนั้นก็ดีขึ้นเยอะนะครับตอนนั้นที่ทำก็ลองหลายๆแบบดูนะครับเพราะว่าโมเดลแบบวิธีแก้ไขเราจะแก้ไขได้ยังไงบ้างแต่ว่าผมก็ผ่านเส้นนี้ประจำก็ถึงจุดว่าได้ผลดีนะถ้าเราปิดตรงที่กลับรถตรงหน้าโรงเรียนแล้วให้ไปกลับรถที่จุดเลยไปหน่อยประมาณสัก500เมตร
0: ยังไงมาอัปเดตกันหลังจากนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสุทัศน์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณติ๊กค่ะสวัสดีค่ะคุณติ๊กคุณติ๊กบอกว่าจะแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนเพชรเกษมเช้าวันนี้นี่อุบัติเหตุหลายจุดนะเนี่ยนะคะคุณติ๊กชมาพรเห็นบอกว่าช่วงก่อนถึงซอยเพชรเกษม28เนี่ยประมาณ200เมตรนะคะมีเก๋ง2คันชนกันเลนกลางแต่ว่าในเบื้องต้นจุดนี้ไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่าเริ่มมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแล้วนะคะเริ่มมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรอ่ะเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะใครที่ผ่านแต่ละจุดที่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราจะไปที่สายของพันตำรวจตรีสุภชัยพานิจเจริญสวัสดิ์สอบสวนสภ.บางโทรัสเห็นว่ามีอุบัติเหตุถนนพระราม2สวัสดีค่ะ
3: อ
0: ๋
3: อคร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอุบัติเหตุตรงช่วงไหนยังไงอะคะตรงพระราม2เนี่ยค่ะ
3: อุบัติเหตุพระราม2ขาออกครับ
0: ค่ะ
3: ก่อนถึงจุดกลับรถปตท.มหาชัย
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
3: อ๋อก็เป็นรถกระบะกับรถบรรทุกไซส์เล็กอะครับ
0: ค่ะ
3: เสียหลักชนกันแล้วก็เสียหลักพุ่งชนในกาดเร็วข้างทาง
0: ค่ะแล้วมีคนเจ็บหรืออะไรยังไงด้วยไหมคะ
3: อ๋อครับผู้ขับขี่รถบรรทุกกับผู้โดยสารรถบรรทุกก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับ
0: ค่ะนี่ตอนนี้คือดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอะคะสาวรองอาสาวัตรเคลื่อนย้ายหรือยัง
3: ก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างรอรถยกมายกเข้ามาที่โรงพักครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันที่โรงพักเจรจาในโรงพัก
0: แล้วมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้วยไหมคะ
3: อ๋อไม่มีครับก็คือตรงนั้นมันเป็นไหลทางอยู่แล้วครับไม่ได้กีดขวางการจราจรครับ
0: อ๋อแล้วยังไงถึงได้ชนกันขนาดนั้นนะคะสวัสด หลับในมั้ยหรือว่ายังไงคะ
3: เบื้องต้นก็ยังไม่ได้สอบถามโดยละเอียดนะครับเดี๋ยวให้เขาจัดการถ่ายของอะไรให้มันปลอดภัยให้พ้นบนทางก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุยโดยละเอียดอีกทีนึงครับ
0: อ๋อแปลว่ามีของหล่นบนถนนด้วยเหรอคะ
3: ของไม่ได้หล่นบนถนนครับแต่ว่ามันยังคาอยู่บริเวณไหล่ทางนะครับกลัวว่าเดี๋ยวมีมอไซค์ขับมาอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็เลยให้
0: จ
3: ั
0: ดการ
3: ยกลงไปวางคู่ขนานให้มันเรียบร้อยก่อนครับแล้วก็วางกลวย
0: ของที่เขามาทุกมานี่เป็นอะไรอะคะ
3: อ๋อของที่เป็นทุกมาเป็นพวกกระเบื้องครับ
0: โอ้กระเบื้องมันน่าจะมีแตกเสียหายบ้างเหมือนกันใช่ไหมคะสาวัต
3: อะไรนะครับ
0: มันก็น่าจะมีแตกเสียหายบ้างเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างนี
3: ้อ๋อมีครับเล็กน้อยคร
0: ับเล็กน้อยนะคะค่ะโอเคงั้นตอนนี้เท่ากับว่ายังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะในเรื่องของการที่จะเคลื่อนย้ายรถไปที่สถานีตำรวจนะคะอันนี้คือกิโลเมตรที่43ประมาณนั้นไหม
3: ใช่
0: ไห
3: มครับกิโลเมตรใช
0: ่
3: ไหมคร
0: ับ ใช่ประมาณ43ไหมคะใช่จุดนี้ใช่ไหม
3: ใช่เลยลงพักไปหน่อย
0: อืมค่ะโอเคบาดเจ็บเล็กน้อย
3: ครับเล็กน้อยคร
0: ับเล็กน้อยโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
3: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เนี่ยจริงๆนะแล้วพูดถึงในเรื่องของการขับรถในช่วงเช้าๆอย่างหนึ่งที่จะเป็นห่วงมากคือตั้งแต่ช่วงเช้ามืดมาเนี่ยถึงจังเนี้ยที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของบางทีง่วงใช่ไหมง่วงแล้วขับนะคะคือนอกเหนือจากเรื่องของพวกเมาแล้วขับแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเป็นห่วงมากสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็คือประเด็นของการง่วงแล้วขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจริงๆเลยว่าต้องมีความพร้อมตลอดเวลานะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนไอ้พูดถึงทั่วไปแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็นอกเหนือจากกรณีของเมาแล้วขับนะคะก็มีง่วงแล้วขับอ่ะแล้วช่วงหลังเมื่อวานที่คุยกับคุณหมอแท้จริงคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นะที่จะมาเป็นอันดับต้นๆเลยคือเรื่องของการใช้ความเร็วซึ่งสูงมากนะคะแล้วเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงชะลอกันหน่อยนะคะชะลอกันหน่อยจริงๆอ่ะด้วยความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ใครที่ต้องขับรถกันในช่วงเช้าๆแล้วถ้าหากว่ารู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวรู้สึกว่าง่วงนอนนะคะหรือว่าอย่างเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยนะคะบางทีมันจะมีเรื่องของอากาศหรืออะไรต่างๆเข้ามาด้วยอาจจะไม่สบงไม่สบายนะคะหรือว่าอย่างหนึ่งกรณีของการที่ขับรถเช้าแล้วง่วงนอนหรือว่าเจอแดดสลับฝนแล้วรู้สึกว่าเพลียนะคะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแถมเดี๋ยวพอตอนช่วงสายๆคือขับมาเช้าแล้วมาเจอสายแล้วมาเจอรถติดเข้าไปนะคะมันอาจทำให้รู้สึกแบบโอเคไม่รู้สึกสนุกสนานไม่แฮปปี้กับการขับรถอาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดไปด้วยต้องนี่เลยค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมนะคะซึ่งมีส่วนผสมของถังเช่าจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นคลายความเหนื่อยล้าหายง่วงหายเพลียค่ะแล้วตอนนี้ที่ต้องมาบอกเพราะอะไรไหมคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะรถอย่างแรงต้องใช้คำนี้นะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาซื้อ2ขวดในราคาเพียงแค่15บาทย้ำอีกครั้งชัดๆนะคะว่าพญานาคพร้อมรถราคาพิเศษค่ะเหลือเพียงแค่ขวดละ7บาท50สตางค์เท่านั้นนะคะ7บาท50สตางค์นะเพราะฉะนั้นซื้อ2ขวดก็ในราคาเพียงแค่15บาทวันนี้ค่ะวันนี้วันแรกนะวันที่10ถึง16กันยายนนี้ค่ะเพียงแค่7วันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบไปซื้อตุนกันไว้จะได้หายง่วงหายเพลียในขณะที่เรากำลังขับรถหรือว่าเนี่ยขับรถเช้าๆแล้วเกิดอาการง่วงนอนต้องไปซื้อตุนเอาไว้เลยค่ะสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมซึ่งมีส่วนผสมของถังเช่านะคะดื่มแล้วเนี่ยจะสดชื่นค่ะแล้วก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะขับรถต่อกันได้เลยนะคะนี่ต้องมาบอกกันตั้งแต่ตอนช่วงเช้าอย่างนี้เลยนะเพราะเชื่อว่าหลายคน นะที่ตื่นมานะคะก็อาจจะรู้สึกแบบโอ๊ยมันเพิ่งตื่นมาแล้วอาจจะยังไม่ค่อยที่จะสดชื่นสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่รีบไปเลยไปซื้อนะคะไปซื้อได้เลยที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ค่ะช่วงนี้ราคาพิเศษนะคะเอามาบอกโปรโมชั่นเด็ดๆกันตั้งแต่ในช่วงเช้านี้คุณโจคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญ
0: โ
4: น
0: ทคุณโจอยู่ถนนเกษตรนวมิน
4: มีรถจอดเสียคุณปุญญโนท
0: ค่ะ
4: เป็นรถ6ล้อใหญ่จอดเสียขาเข้านะครับผม
0: ค่ะ
4: ถ้ามาจากแยกเสนามุ่งหน้าลาดประเขาจะไปทางเกษตรนะคุณปุญญโนท
0: ค่ะ
4: จุดที่จอดเสียก็คือก่อนถึงแยกลาดประเขาละ200เมตรเลนซ้ายมือครับผม
0: รถจะติดมั้ยคุณโจ
4: มีกลัวยางตั้งเรียบร้อยให้คุณปุญญโนท
0: ค่ะ
4: ประเด็นคือรถมาเต็มอ่ะตอนเส้นนี้ตอนเช้าครับผม
0: ค่ะ
4: ทำให้รถต้องเบี่ยงขวาออกชะลอตัวผ่านตรงนี้มาแล้วมุ่งหน้าเกษตรก็ใช้การได้คุณปุญญนุช
0: คุณโจคือคุณโจเห็นแค่มีวางกลวยยางใช่ไหมแล้วมีช่างซ่อมมีเจ้าของรถมีคนขับอยู่ไหม
4: ของรถเลยคุณปุญญนุ
0: ชอ๋อไม่มีเลย
4: รถจอดนิ่งๆมีกลวยยางตั้งเป็นหกล้อใหญ่อะคุณปุญญนุช
0: ขาเข้า
4: ขาล้อใหญ่ประมาณนั้นนะครับ
0: ขาเข้าด้วยใช่ไหมฝั่งที่มุ่งหน้ามา
4: ขาเข้ามุ่งหน้าเกษตร
0: ปกติ
4: ถ้าสายรถที่มาข้างหลังจะลำบากหน่อยครับผม
0: ค่ะ
4: ส่วนฝั่งกับการขายไม่มีปัญหาคุณปุญญนุช
0: คุณโจเขาจอดอยู่ในช่องทางซ้ายเลยใช่ไหมหรือมันเป็นช่องทางฉุกเฉิน
4: เต็มเลยเลนซ้ายเต็มเลยเพราะมันมี4เลนเส้นนี้ครับผม
0: ค่ะ
4: ก็จะต้องเบี่ยงออกขวาหมดครับ
0: ไม่มีไหลทาง
4: ไม่มีไหล
0: ทางโอ้โหงั้นเดี๋ยวเช้านี้ไม่ใช่เช้า เดี๋ยวสักสายวันอีกนิดนึงเนี่ยรับรองเป็นเรื่องใช่ใช่ค่ะ
4: ตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายตรงแยกเกษตรมุ่งหน้ารัชโยธินโอ้โหมันเดิมตรงนี้รถเต็มแล้วคุณปัญญนุ
0: ชเต็มเร็วมากเลยนะ
4: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นคอขวด
0: อ๋อค่ะ
4: ถ้าผ่านรัชโยไปก็จะดีขึ้นคุณปัญญนุชแต่ยังไม่นิ่งนะไปได้เรื่อยๆครับผม
0: มันเต็มเร็วเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยตรงจุดนี้คุณโจปกติใช่ไหม
4: เป็นปกติครับผมก็ผมอยู่ย่านนี้คุณปัญญนุ
0: ชอ๋อค่ะ
4: แถวๆนี้ท้องฟ้าครึ้มๆนะคุณปัญญนุช
0: ค่ะ
4: แดดไม่มีครับ
0: ค่ะแต่ยังไม่มีฝน
4: รถจอดเสียไว้คันนะครับเช้านี
0: ้ค่ะค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากคุณโจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนประเสริฐมนูกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์เตรียมเลยเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าจุดนี้เนี่ยมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายช้ามีผลแน่ๆในเรื่องของการจราจรเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเส้นนี้รถมากอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งเนี่ยหลังกับที่ว่าหลังเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆละตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยเส้นนี้จะหนักแต่ว่าฝั่งของพหลโยธินนะคะอย่างที่คุณโจบอกเออจริงๆเพิ่งสังเกตนะคะว่าโซนนางด้านนี้นี่รถเต็มพื้นที่เร็วมากนะคะรถเต็มพื้นที่เร็วนะคะตั้งแต่ช่วงของแยกเกษตรต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกรัชโยธินแต่ว่าไม่ได้นิ่งนะแต่ว่าก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่รถมากเต็มพื้นที่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูยาวต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือถ้าผ่านตรงช่วงของแยกรัชโยธินมาได้ก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็จะมีติดเฉพาะตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะแต่มันยังแบบว่ารถยังโล่งๆโอ้แต่ว่าเช้าวันนี้นะคะณเวลานี้ตอนนี้นี่รอบๆ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังถือว่าใช้คำว่ารถน้อยได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับในช่วงเวลานี้รถยังน้อยอยู่ค่ะรีบๆเลยใครที่จะเข้ามาทางด้านนี้นี่ต้องมาณเวลานี้เดี๋ยวหลัง7นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยรถจะเยอะราชปรารภในฝั่งขาเข้ารถมากแล้วนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าพญาไทยังดีราชวิถียังดีค่ะที่จะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ว่าพูดถึงราชวิถีนะคะในฝั่งขาเข้าตอนนี้นะคะถ้าหากว่าใครจะสะอาดจะข้ามสะพานกรุงธนก็จะมีรถชะลอมาตั้งแต่ตรงช่วงของถนนสิรินธรก่อนถึงแยกบางพลัดข้ามสะพานกรุงธนนะคะเข้ามานะคะแล้วก็ผ่านทางด้านของตรงช่วงของที่ตัดกับสามเสนนะคะหรือว่านครราชสีมาอันนี้รถเต็มถนนนครราชสีมาเองก็ตอนนี้รถมากแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนสวรรคโลกถนนสามเสนหน้าโรงเรียนทั้งนั้นเลยค่ะนะคะ สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะหน้าโรงเรียนนี่จะชัดเลยว่ารถมากนะคะเพราะว่าต้องไปส่งเด็กๆ เข้าเรียนกันในช่วงเช้านะคะแล้วก็อย่างเนี่ยทางฝั่งของอู่ทองนอกเนี่ยโอ้โหก็ดูรถเยอะนะคะแล้วก็จะมีรถซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมโซนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหน้าโรงเรียนสาธิตและอุทิศอันนี้ก็รถเต็มพื้นที่ค่ะนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม8สะพานพระราม8นะเวลานี้รถมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะในฝั่งขาเข้าเช่นเดียวกันกับทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าอู้แต่เช้าวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานเช้าวันนี้รถมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าแต่ในฝั่งขาออกอ่ะไปได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ไปสอบถามเรื่องของอากาศกันค่ะที่คุณธนิตโชคเกื้อจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยานะคะสวัสดีค่ะคุณธนิต
5: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธนิตบอกว่าต้องจับตามองอะไรยังไงไหมคะในช่วงนี
5: ้ครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะครับที่ยังคงพัดผ่านทางด้านประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับถ้าดูย้อนไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยมีความชัดเจนนะครับมากขึ้นนะครับหลายคนนี่อาจจะเห็นว่าแนวร่องมรสุมมันคืออะไรแนวร่องมรสุมมันคือแนวร่องฝนนะครับเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองแล้วก็อาจจะตกหยุดตกต่อเนื่องได้นะครับตามที่แนวร่องเนี่ยพัดผ่านนะครับซึ่งน่าจะณปัจจุบันนี้ก็แนวร่องก็จะค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆนะครับจากที่มีฝนหนักทางด้านภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับตอนทางด้านภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ก็ขยับลงมานะครับลงมาพาดผ่านแถวภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านภาคตอนออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตอนออกนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านภาคกลางตอนบนด้วยนะครับเพราะแนวโน้มก็จะค่อยๆขึ้นลงมานะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งลักษณะนะครับดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทำให้มีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได
0: ้
5: นะครับแต่วันนี้นะครับการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีนะครับประมาณ 70-80% นะครับ
0: ตกทั้งวันใช่ไหมอย่างนี้คุณธนิต
5: ทั้งวันอาจจะต้องรอดูช่วงบ่ายดีกว่าคร
0: ับ
5: ช่วงเช้านี่อาจจะแบบครึ้มๆนะครับอาจจะมีลักษณะของแดดอ่อนๆนะครับแล้วก็จะมีเมฆค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งลักษณะเนี้ยนะครับเมฆฝนเนี่ยมันจะค่อยๆที่จะเพิ่มขึ้นนะครับช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มมีเรื่องของกลุ่มเมฆฝนเข้ามาได
0: ้
5: ค่อยๆ
0: ขยับเข้ามาใช่ไหม
5: ใช่ครับนะครับแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยเป็นลักษณะอาจจะตกหยุดๆได้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ถึงอาจจะเป็นลักษณะของฝนตกหนักได้ในบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากกรุงเทพก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับในบริเวณภาคเหนือจะเป็นลักษณะของตัวจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งน้อยกว่านะครับเทียบดูจากวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็จะลดลงนะครับเนื่องจากว่าตัวร่องเนี่ยหรือว่าแนวฝนเนี่ยมันเลื่อนลงมาจากทางด้านภาคกลางตอนบนมากขึ้นนะครับส่วนทางด้านภาคกลางก็ในทางด้านส่วนใหญ่ก็ประมาณ 70-80% เลยนะครับตั้งแต่อาจจะนครปฐมนะครับกาญจนบุรีนะครับหลายจังหวัดนะครับเกือบโดยทั่วไปของภาคกลางเลยนะครับเพราะว่าฝนมันเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกด้วยนะครับมา 70-80% ของพื้นที่เลย
0: นี่เนี่ยเห็นกลุ่มฝนแถวทางด้านของภาคตะวันออกเนี่ยแถวปราจีนฉะเชิงเทราทางด้านนี้นี่ตกแช่เป็นชั่วโมงแล้วแล้วเห็นจากในเรดาร์ฝนคลุมใหญ่มากก
5: ็
0: คืออิทธิพลอย่างที่ทางคุณธนิตบอกมาเลยใช่ไหม
5: ใช่ครับก็จะเป็นแต่มันก็จะมีพื้นที่ที่มันค่อนข้างเสี่ยงภัยที่เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับอย่างที่ตกมาอย่างที่พูดก็คือว่าตกต่อเนื่องจากช่วงเช้ามืดนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นจังหวัดนครนายกนะครับนครนายกนะครับปราจีนสระแก้วนะครับแล้วก็จังหวัดจันทบุรีตราดนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของฝนตกที่มากกว่าที่อื่นนะครับ
0: ค่ะตอนนี้กรุงเทพเราเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาบ้างเหมือนกันไหมคะแบบบางๆไหมในบางพื้นที่ถ้าดูจากในเรดาร์นี่มันจะขยายเป็นวงกว้างไหมคะหรือมันก็แค่จะตกให้รู้สึกว่ารำคาญใจ
5: ใช่ครับอาจจะเป็นฝนรำคาญก่อนเล็กๆน้อยๆนะครับ
0: เพราะมันหนักไปมากแล้วนะเมื่อตอนช่วงประมาณสักเท่าไหร่1-2-3มันหันเท่าไรกระบังไหมเห็นฟ้ามันแรงมากเนี่ยมองไปไกลๆอ่ะค
5: ่
0: ะ
5: ใช่นะครับโดยหลายที่เลยครับทางด้านกรุงเทพด้านตอนออกประมาณแต่ว่าช่วงดึกเนี่ยประมาณ40 40% ของพื้นที่นะครับทางลาดกระบังทางมีนบุรีนะครับก็เคลื่อนตัวออกไปนะครับตอนนี้ก็ไปตกแถวนู้นเลยครับภาคตะวันออกนะครับภาคนครนายก
0: นั่นคือฝนที่ขยับไปจากแถวลาดกระบังเหรอคะ
5: ใช่ครับตัวที่ด้วยครับ
0: อืมค่ะค่ะ
5: นะครับแล้วก็ตกแช่เลย
0: อืมไอ้ประเภทที่ตกแช่นานๆเนี่ยต้องติดตามเลยนะมันอาจทำน้ำท่วมหรืออะไรได้ภาคใต้ภาคใต้ราคาในช่วงนี้มีฝนไหม
5: ครับภาคใต้ก็
0: หรือว่าจะปลอดภัยมากที่สุด
5: เพราะกลุ่มมันถ้าดูการกระจายตัวนะครับสำหรับหน้าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้น้อยกว่าที่อื่นนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นจังหวัดที่ตกคือตกสองสามวันนี้ก็ตกมาทุกๆวันนะครับในสองจังหวัดนี้นะครับว่าจะเป็นจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงา
0: พังงา
5: ระนองนะครับก็เป็นฝนที่ตกแช่เหมือนกันนะครับแล้วก็ก็แช่ไปเรื่อยๆเลยนะครับในเชียงใหม่ข้างหน้านะครับในจังหวัดนี้เน้นจังหวัดนี้เลยนะครับ
0: คุณท่านนี้ถามนิดนึงคืออย่างตอนนี้เราที่เป็นห่วงกันก็คือไอ้พวกฟันไฟป่าข้ามแดนจากอินโดนีเซียซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้มันก็จะปกคลุมทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ฟิลิปปินส์แล้วก็ตอนนี้ถ้าดูเนี่ยทิศทางลมเนี่ยมันเริ่มเข้ามาประเทศไทยเราแล้วไหมทางใต้ๆเนี่ยเรียนกำลังดูใน IQR อยู่แล้วรู้สึกว่าอย่างแถวทางเนี่ยแถวทางใต้ๆอย่างเขาบอกว่าอย่างยะลานี้มีคนไปหาคุณหมอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพวกตาเสพมันก็จะเป็นจากกลุ่มควันเนี่ยตอนนี้ดูมันค่า IQR นี่มันดูเป็นสีเหลืองอ่ะมันเราก็ดูทิศทางลมนี่มันมีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงต่อไปมันจะแรงขึ้นที่จะพัดเข้ามาทางไทยไหมคะ
5: ครับถ้าดูแนวโน้มที่ทางลมนะครับจริงๆลมเนี่ยมันจะเป็นส่วนนี้นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต
0: ้
5: นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นี่ยังคงพัดผ่านทางประเทศไทยอยู
0: ่
5: นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีจริงๆเราอาจจะต้องดูว่าขอบเขตของไฟป่านะครับที่ว่ามันครอบคลุมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปดู
0: ว่าหลังมันถ้าดูจาก IQR แล้วมันใหญ่มากเลยอ่ะมันเป็นปื้นมากเลยเนี่ยอย่างมาเลเซียเนี่ยที่อยู่ตอนใต้ของเราลงไปเนี่ยที่อยู่ติดกับชายแดนเนี่ยแถวทางด้านของทางยะลาเนี่ยยะลาแล้วก็ถ้าดูนะอย่างนะเวลานี้เนี่ยก็คือในบางพื้นที่ของทางภาคใต้ซึ่งมันดูจากทิศทางลมจากใน IQR เนี่ยมันเหมือนกับมันน่าจะเริ่มมีผลกระทบแล้วล่ะในบางจังหวัดคือไม่ใช่เพียงแค่ยะลาคือมันเป็นพื้นที่กว้างมากเลยนะไอ้กลุ่มผลกระทบจากไอ้ควันไฟป่าจากทางอินโดนีเซียปีนี้มันหนักมากเลยค่ะ
5: ครับแต่ว่าถ้าดูจากทิศทางลมนะครับลมเนี่ยมัน
0: มาจากใต้ไหมมันมาจากแถวทางอินโดไหมมันมาจากมาเลเซียไหม
5: ถ้าเกิดว่ามันมีกลุ่มควันแถวทางจริงๆก็ทางอินโดนีเซียทางหัวเกาะสุมาตรานะครับมาเลเซียเกิดขึ้นนะครับในช่วงนั้นนะครับช่วงกลุ่มควันนะครับหรือว่ามลพิษแถวนั้นก็จะพัดเข้ามานะครับแต่ว่าท่านณข้อมูลณปัจจุบันนี้สถานะทางด้านทางขอบทางใต้ตอนล่างนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับทางสงขลานะครับยะลานราธิ
0: ว
5: า
0: ส
5: นะครับที่จะมีผลกระทบอยู่ในช่วงนี้นะครับ
0: มันมาทางลมนะมันเร็วมันจริงๆมันดูไม่ได้ไกลกันเลยพลักษณะของภูมิประเทศภูมิประใช่ไหมแถวในพื้นที่แถบทางด้านนี้แล้วปีนี้มันหนักมันจะมันหายไปหลายปีเลยคุณธนิกแต่ว่าต้องติดตามกันอีกเรื่องนึงนะที่ทางลมทางด้านของภาคใต้ด้วยนอกจากฝนที่จะตกหนักมากภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกที่เตรียมรับมือนะคะ
5: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณธนิก
5: ครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
5: ค่
0: ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
6: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณสนธยานะคะบอกว่าใช้ถนนสลาวคลองหนึ่งค่ะช่วงตัดถนนหทัยราชมุ่งหน้าแยกลำกะโหลกรถชะลอตัวนะคะคือเคลื่อนตัวช้าบอกว่าช้าสลับหยุดนิ่งเลยจุดนี้จะได้รับแจ้งอยู่เป็นระยะเหมือนกันนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านนี้นะคะคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็บอกว่าจะมีในเรื่องของการทำงานเรื่องของการปรับปรุงการขยายถนนอะไรด้วยสักอย่างหนึ่งเนี่ยในพื้นที่นะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของรถที่คือเหมือนกับไปรับหาคนทำงานด้วยอะค่ะแล้วเขาก็จะมีการจอดกันนะคะแต่ไม่มั่นใจนะว่าสำหรับในช่วงเช้าวันนี้สาเหตุเนี่ยมันมาจากสาเหตุนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมีในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรยังไงด้วยไหมถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้แล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งนะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจันอย่าง808แล้วก็อย่างที่บอกนะคะในทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS Noi Radio ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่ในช่วงหลังๆเนี่ยที่เราจะได้รับแจ้งอยู่เป็นระยะเหมือนกันนะที่มีเรื่องของวัยเรียนวัยรุ่นนะคะวัยโจที่ไปตีกันบนสถานีตรงช่วงของรถไฟฟ้าย่านสยามแหละจะเป็นในสถานีที่มันต่อเนื่องกันล่าสุดต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเขามีการประชุมนะคะประชุมหารือกับการจัดการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายนะคะแล้วก็ร่วมกับทางด้านของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกแล้วก็ตัวแทนจากทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะซึ่งก็ปรากฏว่ามาตรการที่ออกมาต้องบอกเลยว่าโอ้โหเชื่อเลยว่าหลายคนที่ติดตามนี่คือเป็นมาตรการที่แบบจริงจังมากนะคะแล้วเป็นเรื่องของการหาแนวทางในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเป็น4มาตรการเลยนะอันดับแรกเลยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยอย่างน้อย3เดือนค่ะจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะคะโดยจะออกรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบผู้เรียนซึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่า3เดือนหรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านพื้นที่แล้วเสร็จนี่คือข้อแรกนะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของการหาแนวทางแล้วก็เตรียมความพร้อมของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะและอาจจะต้องให้มีการย้ายออกจากในพื้นที่ด้วยนะคะเป็นมาตรการที่ต้องบอกว่าเด็ดขาดที่สุดเท่าที่เคยมีขึ้นที่เคยเกิดขึ้นนะในเรื่องของมาตรการจัดการกับปัญหาของ2สถาบันนี้นะคะต้องติดตามกันต่อเลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ สายของทางด้านของสาวัตรจราจรสน.บางพลัดค่ะพันตำรวจโทสุภกิจสมรักนะคะสวัสดีค่ะสาวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
0: สาวัตรเห็นบอกว่ามีการจัดการการจราจรตรงจุดที่มีการทำงานใช่ไหมคะของการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเกียรติกาย
2: ใช่ครับใช่ครับบริเวณถนนจรัญครับเราได้มีการพอดีถ้าเกิดมีการก่อสร้างไปด้วยให้รถวิ่งไปด้วยน่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถครับเราก็เลยมีการปิดถนนจรัญครับทั้ง3ช่องทางทั้งขาเข้าขาออกครับแต่ว่าเราใช้ทางเบี่ยงแทนครับก็ทางผู้ก่อสร้างครับได้จัดทําถนนเป็นทางเบี่ยงขึ้นมาอย่าง3ช่องทางเหมือนเดิมครับแต่มีในลักษณะโค้งเบี่ยงซ้ายครับอาจจะเกิดการชะลอตัวรถเล็กน้อยครับเริ่มวันนี้ 4:00 นครับผม
0: คือ 4:00 นค่ะ
2: ใช่ครับเริ่มวันนี้เล็กน้อยครับช่องทางจราจรยังมี3ช่องทางเหมือนเดิมยังมีทางให้คนเดินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของการเบี่ยงซ้ายครับผม
0: ค่ะ
2: จะมีการชะลอตัวของรถเล็กน้อยครับ
0: ตรงตรงช่วงไหน
2: ผู้ใช้รถใช้ถนนประชาสัมพันธ์ครับ
0: ตรงช่วงไหนอะคะสาวะตรงจุดที่จะมีการ
2: ตรงบริเวณจุดก่อสร้างเลยครับใกล้ๆกับมีตติ้งมอล์ จุดกับรถดับเพลิงบางอ้อครับใกล้ๆกันครับบริเวณนั้นครับ
0: แล้วอย่างนี้นี่แปลว่าวันพรุ่งนี้ต้องอาจจะมีผลแน่ๆอย่างในเรื่องของการจราจรในช่วงเช้า
2: ใช่ครับใช่ครับช่วงเช้าน่าจะมีฝนช่วงเย็นน่าจะมีฝนครับเพราะว่าก็ได้วางแผนการจัดการมีติดป้ายประชาสัมพันธ์บอกล่วงหน้าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเจ้าหน้าที่ไปวอร์ซิตประจำจุดตรงนั้นสองนายครับ เพื่อบรรเทาแล้วก็เร่งระบายรถครับ
0: ที่ปกติแล้วนี่รถก็จะเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะในช่วงเช้าเช้า
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วมีการคาดการเอาไว้ไหมว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะขนาดไหนหรือว่ามีแนะนำไหมคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางว่าควรจะต้องเลี่ยงหรืออะไรยังไงไปใช้เส้นทางไหนยังไงได้บ้างไหม
2: ก็มีอาจจะมีกระทบตอนลงสะพานพระราม7ครับผมอาจจะมีฝนตรงนั้นลงสะพานพระราม7มาอาจจะมีผลกระทบเลยทางเลี่ยงถ้าทางเลี่ยงไม่ใช้จรัญสนิทวงยาวผมแนะนำให้วนซ้ายเข้าการไฟฟ้าบางกรวยแล้วก็ออกเลี้ยวทางรถไฟได้ครับถ้าผู้ที่จะใช้ถนนสิรินธรนะครับแนะนำให้ไปเส้นทางนั้นครับ
0: เลี้ยวทางรถไฟใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับลงสะพานพระราม7มาแล้ววนซ้ายเลยแล้วจะไปด้านถนนเลี้ยวทางรถไฟครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: หรือว่าตัดเขาเรียกว่าถนนบางกรวยไซน้อยไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจะเป็นวนออกเลี้ยวทางรถไฟใช่ครับผม
0: อันนี้จะดีกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคนี่ดิฉันลุ้นแทนสาววัดเลยนะวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไง
2: ครับผมใช่ครับ
0: ให้เป็นข้อมูลได้ทราบก่อนแล้วตรงจุดที่พื้นที่มีการติดตั้งป้ายหรือว่าม
2: ีติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วครับติดตั้งไว้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ามา1เดือนแล้วครับ
0: อ๋อโอเคใช่ครับเตรียมตัววางแผนกันในเรื่องของการเดินทางอันนี้จะมีการปิดแบ่งนี้ไปนานแค่ไหนยังไงอะคะ
2: ประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนครับ
0: จากวันพรุ่งนี้
2: ช่วงก็จะช่วงปิดเทอมพอดีที่ครับผม
0: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสาวัสเดี๋ยวคงได้รบกวนเป็นระยะค่ะกรณีของเส้นทางจุดนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆไว้เป็นข้อมูลเลยสำหรับคนที่จะต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำนะคะในช่วงทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นวางแผนกันนะคะเดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้าว่ายังไงนะคะแต่ที่แน่ๆนี่ว่าวางแผนในเรื่องของพวกเส้นทางเลี่ยงหรืออะไรเอาไว้จะสะดวกกว่าส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับผ่านไปเกือบ20 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมบ้านพักหมวดโอที่ใช้อาวุธปืนยิงภรรยาเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
4: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24